0: คัญเป็นต้นแมนเวียกงานพิธีการการเตรียมสถานที่จัดกองประชุมการบริการด้านพาหนะรับส่งคณะผู้แทนการคัดเลือกผู้ช่วยเวียกและอาสาสมัครเวียกงานป้องกันความสงบสาธารณสุขเวียกงานโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดวางแสดงการกักเก็บด้านวัฒนธรรมและบางเวียกงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ลงนามในสนธิสัญญาฮอบเดือนที่3ในวันที่3ธันวาคม2008และได้ให้สัตยาบันในวันที่13มีนาคม2009พร้อมทางได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญาฮอบเดือนที่3ครั้งที่1ในระหว่างวันที่9หา12พฤศจิกายนปี2010กองประชุมทบทวนคืนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกบานหรือ CCM แม้นจัดขึ้นในทุกๆ5ปีเพื่อเป็นเวทีหลักให้แก่บรรดารัฐภาคีในการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเจรจาแผนปฏิบัติงานครั้งต่อไปและสร้างความเข้มแข็งให้แก่การความมือสากลลาวได้รับการสนับสนุนจากบรรดารัฐภาคีอย่างเป็นเอกภาพให้เป็นประธานและเป็นเจ้าภาพกองประชุมฮอบเดือนที่3ในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นขีดหมายที่สำคัญสำหรับประเทศที่ยังคงได้รับผลกระทบจากระเบิดลูกวานที่หลายที่สุดในโลกและมีความหมายคือกับการกลับคืนสู่บ้านของสนธิสัญญาฉบับนี้
1: ภายหลังสภาแห่งชาติได้ออกมาตีหับห้องเอาทิศทางเวียกงานขององค์การกวดกาแห่งลาด5ปี2026หา2030องค์การกวดกาแห่งลาดจะออกคำแนะนำเกี่ยวกับการพันขยายและจะตั้งปฏิบัติเพื่อให้กรมกวดกาของกระทรวงองค์การและองค์การกวดกาลาดขันท้องถิ่นเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติในโอกาสรายงานเกี่ยวกับผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกา5ปี2025และเสนอทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงาน5ปี2026หา2030ขององค์การกวดกาแห่งลาดต่อกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุริศิบจัดขึ้นเมื่อบรมนีอยู่หอสภาแห่งชาติณคลองจันทน์ทานวันไสพงษ์สวรรค์ประธานองค์การกวดกาแห่งลาดให้ฮู้ว่าเลขาคณะผักณคลองจันทน์แขวงเลขาคณะผักกระทรวงองค์การเชื่อเวียกงานกวดกาเป็นหน้าที่และความหับผิดชอบโดยกงเป็นเจ้าการนำพาซี่น้ำบรรซาอย่างใกล้สิทธิ์ต่อเวียกงานกวดกาขันของตนให้เคลื่อนไหวอย่างแข็งแรงและมีประสิทธิผลสูงเพื่อป้องกันสกัดกั้นปรากฏการหย่อท่อและการกระทำที่เป็นการละเมิดระเบียบกฎหมายอยู่ในกงจักการจัดตั้งของผักหลัดและสังคมปัญหาเกิดขึ้นอยู่บนใดคณะผักคณะกรรมการปกครองขันนั้นต้องเป็นเจ้าการนำพาคนคว้าแก้ไขอย่างทันกัน
2: มาตรการเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติของเวียกงานกวดกาในต้นน้ำภายหลังสภาแห่งชาติได้ออกมติหับห้องเอาทิศทางเวียกงานขององค์การกวดกาแห่งรัฐ5ปี2026-2030แล้วองค์การกวดกาแห่งรัฐจะออกคำแนะนำเกี่ยวกับการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติเพื่อให้กรมกวดกาของมรดกกระทรวงองค์การและองค์การกวดกาลัดคันท้องถิ่นเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติองค์การกวดกาลัดแต่ละคันต้องเป็นเจ้าการหันเปลี่ยนแผนงานโครงการละเอียดของตนประจำ3เดือน6เดือน1ปีเพื่อจัดตั้งปฏิบัติเลขาคณะกรรมการพรรคนครหลวงเวียงจันทน์แขวงเลขาคณะพรรคกระทรวงองค์การถือเวียกงานกวดกาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยกงเป็นเจ้าการนำพาซี่นำบรรซาอย่างกระชิดต่อเวียกงานกวดกาขั้นของตนให้เคลื่อนไหวอย่างแข็งแรงและให้มีประสิทธิผลสูงเพื่อเป็นการป้องกันสกัดกั้นปรากฏการณ์ย่อท่อและการกระทำที่เป็นการละเมิดระเบียบกฎหมายอยู่ในกงจักรการจัดตั้งของพรรคของแหลดและอยู่ในสังคม
1: ท่านวันไซพงษ์สวรรค์ให้ฮู้ตื่นว่าองค์การกวดกาได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างจัดแจ้งระหว่างองค์การกวดกาแห่งลาดและคณะพรรคคณะกรรมการปกครององค์การกวดกาลาดขันท้องถิ่นและกรมกวดกาของกระทรวงองค์การในการดำเนินการกวดกาและการค้นคว้าเสนอแก้ไขปัญหาตัวจริงเพื่อยกสูงระบบความรับผิดชอบของผู้เป็นหัวหน้าอยู่แต่ละบอนต่อเวียกงานกวดกาให้มีความโปร่งใสถูกต้องยุติธรรมและแท้ตัวจริง
0: วันที่22พฤษภานี้ได้มีพิธีวางศิลาลึกโครงการปรับปรุงสนามบินสากลวัดไตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีครั้งนี้โดยทานเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและทานโคอิซึมิซึโตมุเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศญี่ปุ่นประจำลาวมิทานโกบายาชิมิยาโกะหัวหน้าองค์การใจกล้าประจำลาว หัวหน้ากลุ่มการบินหัวหน้ากองสนามบินลาวหัวหน้ากองจราจรทางอากาศลาวและต่างหน้าจากกลุ่มกองต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนามบินสากลวัดไตเริ่มเปิดนำใช้ในปี1960มีบทบาทยุทธศาสตร์สำคัญในฐานะเป็นประตูเศรษฐกิจการค้าและศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศที่เชื่อมโยงภายในและต่างประเทศของลาวการปรับปรุงและขยายสนามบินในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการแก้ไขความแออัดของผู้โดยสารและยกระดับความสามารถในการรองรับเที่ยวบินเท่านั้นยังถือเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของการบินให้สอดคล้องกับระเบียบการสากลอย่างครบถ้วนพร้อมเดียวกันนั้นยังมุ่งหวังที่จะนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและวิศวกรรมที่ได้มาตรฐานเข้ามาปรับปรุงพื้นฐานของรางให้มีความสง่าผ่าเผยสร้างความประทับใจและรับประกันความสะดวกสบายสูงสุดให้แก่ผู้โดยสารทั้งภายในและต่างประเทศที่มาใช้บริการสนามบินแห่งนี้โครงการปรับปรุงสนามบินสากลวัดไตแม่นหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลลาวและญี่ปุ่นที่มีสายพัวพันการร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นมาเป็นเวลา60ปีโดยผ่านรูปแบบการช่วยเหลือล่าเงินกู้ยืมเพื่อการพัฒนาและอิงตามแผนพัฒนาสนามบินโดยองค์การร่วมมือสากลญี่ปุ่นขอบเขตการปรับปรุงรวมมีการพัฒนาทางแลนทางคับลานจอดเรือบินอาคารผู้โดยสารอุปกรณ์ความปลอดภัยด้านการบินระบบควบคุมการจราจรทางอากาศการสร้างขีดความสามารถพัฒนาบุคลากรในแขนงการบินให้มีความเชี่ยวชาญเท่าเทียมกับสากล
1: เมื่อวานนี้อยู่ห้องประชุมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนครหลวงจันทน์ได้จัดกองประชุมประจำปี2025ของคณะกรรมการเพื่อปกป้องสังคมขันศูนย์กลางอย่างเป็นทางการภายใต้การเป็นประธานของทานโพไซสัญญาโซนรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการปกป้องสังคมขันศูนย์กลางมีบรรดาห้องรัฐมนตรีห้องประธานคณะกรรมการหัวหน้าห้องการกรมองค์การที่ประกอบในคณะกรรมการปกป้องสังคมขันศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะเลขาธิการคณะวิชาการและแขกรับเชิญเข้าร่วมท่านโพไซสัญญาโซนได้กล่าวในนักว่ากองประชุมครั้งนี้มีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิ่งพอเป็นระยะที่ทั่วภาคทั่วลัดกำลังก้าวเข้าสู่การจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของภาคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10พร้อมกันนั้นยังเป็นการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติมติเลขที่97ของสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเอาบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การปกป้องสังคมแห่งชาติระยะ2/2/2/3และแผนจัดตั้งปฏิบัติระยะ2/3/2/5ภายใต้3จุดประสงค์ยุทธศาสตร์เพื่อหาประกันด้านประสิทธิภาพเวียกงานดังกล่าวได้จัดตั้งปฏิบัติตามดำรัสเลขที่224/ย.ลงวันที่1เมษายน2020โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์หลักการ3เป้าหมายหลักและ3กิจกรรมชุดสุ่มโดยแบ่งความรับผิดชอบอย่างจัดแจ้งให้แก่3ภาคส่วนหลักคือเป้าหมายที่1เวียกงานพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบประกันสุขภาพมี5กิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขเป้าหมายที่2เวียกงานประกันสังคมมี6กิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป้าหมายที่3เวียกงานสวัสดิการสังคมมี9กิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกันของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานของประชุมยังได้ยกให้เห็นถึงสภาพการเข่งห้อนในระยะ1ปีผ่านมาที่ลาวต้องประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายด้านเป็นต้นปัญหาเศรษฐกิจการเงินปัญหาเงินเฟ้อค่าของชีพสูงขึ้นปัญหาขาดแคลนเสบียงอาหารน้ำมันเสื้อไฟและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเฒ่าและพวกแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ถูกยากและด้อยโอกาสเวียกงานปกป้องสังคมแม่นนโยบายที่สำคัญและจำเป็นของรัฐบาลในการสนับสนุนให้ประชาชนหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากป้องกันบ่ให้ตกเข้าสู่ความทุกข์ยากซ้ำเหือหลุดพ้นความด้อยโอกาสและสร้างความมั่นคงด้านสังคมเพื่อให้ทุกคนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานมีรายได้มีสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมกองประชุมครั้งนี้จะรวมกันสรุปติราคาอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ปกป้องสังคมแห่งชาติระยะ1ปีผ่านมา คนคัวจุดดีจุดอ่อนขอคงข้างและสาเหตุเพื่อซอกหาวิธีการและมาตรการแก้ไขให้มีประสิทธิภาพพร้อมกันนั้นผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมการพิจารณาและหาพ้องเอาหางบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การปกป้องสังคมประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026หางบทรายงานการประเมินยุทธศาสตร์การปกป้องสังคมแห่งชาติระยะ5ปี2021-2025เป็นเอกสารที่สำคัญโดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากองค์การแห่งงานสากลหรือไอโลตอนท้ายประธานกองประชุมได้เรียกร้องให้บรรดาผู้เข้าร่วมจงร่วมกันสุ่มสติปัญญาประกอบคำคิดคำเห็นอย่างลึกซึ้งกงไปกงมาและแทดเหมาะกับตัวจริงเพื่อหาประกันให้เนื้อในของกองประชุมสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดผลเป็นจริงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแน่ใจบรรลุคาดหมายที่วางไว้
0: แขวงจำปาสักสำเร็จการสั่งตั้งตาแสงเป็นแขวงที่3ในทั่วประเทศท่านอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประสนแขวงจำปาสักให้ฮู้ว่าแขวงจำปาสักได้เริ่มประกาศสั่งตั้งตาแสงในวันที่13กุมภาพันธ์ปีนี้ตาแสงที่สั่งตั้งทำอิฐเป็นตาแสงสนามไซนครปักเซและสำเร็จการสั่งตั้งตาแสงในทั่วแขวงในครั้งวันที่30มีนาปีนี้ทันตามกำหนดเวลาเป็นแขวงที่3ในทั่วประเทศผลสำเร็จการสร้างตั้งตาแสงแม่นหมากผลการจัดตั้งพันขยายทิศซี่น้ำของพรรคและรัฐบาลเขาในการสร้างหักฐานการเมืองให้เข้มแข็งนักแน่นเพื่อรับประกันสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนตามทิศประชาชนฮู้ประชาชนปรึกษาหารือประชาชนเฮ็ดประชาชนติดตามกวดกาและประชาชนได้รับผลประโยชน
3: ์ปัจจุบันนี้เขาได้จัดตั้งปฏิบัติในการประกาศสร้างตั้งตาแสงซึ่งตามมติของกรมประชุมส่วนกลางแม่นกำเนิดบ่ให้กายอยู่ในกลางปี2027สนานแขวงจำปาสักพวกเขาก็ได้ค้นคั่วนับแต่การเก็บกำข้อมูลมาแขวงเขาจะมีจักตะแสงแต่ละตะแสงจะใส่ซื่ออีสังก็ได้เปิดขบวนการเผยแพร่มติคำสั่งต่างๆของส่วนกลางพรรคของรัฐบาลก็คือคำแนะนำของคณะกรรมการเกี่ยวข้องอย่างละเอียดนับแต่คณะประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงจนไปฮอดว่าห้องหน่วยงานอยู่ในขั้นแขวงและก็เป็นฮอดขั้นเมืองขั้นบ้านเพื่อให้ทั้งหมดการจัดตั้งพ่อแม่ประชาชนนี่เข้าใจก่อนว่าเป็นหยังจึงสร้างตั้งกระแสจากนั้นความเข้าใจยังลึกซึ้งกำแน่นพวกเราก็ได้วางแผนแต่งตั้งคณะผู้สอบเนาะแล้วก็มีคำแนะนำละเอียดเพื่อให้จัดตั้งปฏิบัติตามแผนผ่านการเฮ็ดคือแนวนั้นเฮ็ดแท้เฮ็ดว่านี่นะพวกเราจึงสามารถมาฮอดวัน13เดือนมีนาพอจะได้เริ่มจัดตั้งประกาศตะแสงทับอิฐของแขวงจำปาสักในปี2026แม่นตะแสงสนามไซขึ้นกับนครปักเซซึ่งเป็นตะแสงทับอิฐจากนั้นก็กำหนดคาดหมายในมติของประชุมที่เป็นเอกภาพทั่วพรรคแม่นบ่ให้กายอาทิตย์ทับอิฐของเดือนเมษาต้องสามารถประกาศตะแสงให้สำเร็จ100%โดยแบ่งให้คณะประจำพรรคลงซีนำแต่ละเมืองผ่านการปฏิบัตินั้นมาฮอดอาทิตย์ทับอิฐของเดือนเมษา2026พวกเราจึงได้สำเร็จในการประกาศตะแสงทั้งหมด46ตะแสงสำเร็จ100%
0: ท่านอรุณไซสุนราชในฮู้ตื่มว่าสำหรับแขวงจำปาสักได้กำหนดสร้างตั้งตะแสง46ตะแสงภายหลังสร้างตั้งตะแสงสำเร็จคณะพรรคองค์การปกครองแขวงได้เอาใจใส่ยกระดับความเข้มแข็งด้านอุปกรณ์หับไส้งบประมาณและบุคลากรการสร้างตั้งกลไกต้องไปเคียงคู่กับการสร้างเงื่อนไขให้เคลื่อนไหวได้อย่างจริงจังย้อนเดียวนั้นคณะพรรคองค์การปกครองแขวงได้สุ่มใส่ประกอบอุปกรณ์โดยมอบรถจักร1คันคอมพิวเตอร์1ชุดให้แต่ละตะแสงพร้อมด้วยเงินสด50ล้านกีบต่อตะแสงรวมมูลค่า3ตื้อ200ล้านกว่ากีบและงบประมาณบริหาร91ล้านกีบต่อปี
1: กองประชุมทาบทามคำเห็นใส่หางดำลัดว่าด้วยการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนอยู่ลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างนาและองค์การจัดตั้งต่างประเทศสำหรับกระทรวงและองค์การขั้นศูนย์กลางจัดขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ฝึกอบรมลาวญี่ปุ่นหรือ ICTC นครหลวงวิจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านพงศวรรณศรีสุราชรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีหัวหน้ากองเลขาพร้อมด้วยต่างหน้าแขนงการที่เกี่ยวข้องจากสื่อมวลชนเข้าร่วมท่านพงศวรรณศรีสุราชรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกล่าวมีคำเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้มีความหมายสำคัญหลายเนื่องจากเป็นการระดมความคิดเห็นจากบรรดากระทรวงองค์การอ้อมข้างศูนย์กลางเพื่อเฮ็ดให้ห่างดำลัดดังกล่าวมีเนื้อในจะแจ้งหัดกุ้ม ครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งระยะเดือนเมษาถึงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ได้ดำเนินการทับทามคำเห็นจากแขนงการเกี่ยวข้องอยู่ขันท้องถิ่นในขอบเขตประเทศซึ่งเห็นว่าผู้เข้าร่วมทับทามได้เอาใจใส่ประกอบคำเห็นอย่างฝุดฟื้นและกงไปกงมาหลายคำเห็นแม้นมีเหตุมีผลซึ่งคณะหับผิดชอบได้นำเอาไปพิจารณาปรับปรุงหางดำรัดสบับนี้ฉะนั้นในนามประธานของประชุมมีความเชื่อมั่นว่าบรรดาท่านจะพร้อมกันเอาใจใส่ประกอบคำเห็นโดยมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์คือกันกับการทาบทามอยู่ขันท้องถิ่นและผ่านมาคณะหับผิดชอบเวียกงานดังกล่าวได้นำเอาหางดำรัดนี้ลงในจดหมายเหตุทางรัฐการของกระทรวงยุติธรรมและเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้สาธารณชนได้ประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกว้างขวาง
4: ตอนนี้บรรดาท่านบรรดาสหายได้ครับพูดได้ว่าสำหรับมาด้วยกันเช่นไรตั้งการข้าวขององค์การที่บนต้นตามที่สำนักงานตาการพูดต่างประเทศและองค์การจัดตั้งแต่เกิดยูสปอร์ตลาวสปาปี2015แม่นได้ครับการจัดตั้งปฏิบัติมาเป็นเวลา10กว่าปีและตั้งแต่ปี2015ต้นมาและเป็นบอดอิงด้านนิติกรรมที่สำคัญใจให้แก่การคุ้มครองการเคลื่อนไหวด้วยงานสื่อมวลชนของสื่อมวลชนต่างประเทศสำนักงานผู้ดำเนินต่างประเทศและองค์การจัดตั้งสากลยูสปอร์ตลาวได้เป็นอย่างดีถึงอย่างไรก็ตามผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในยาพันมาก็เห็นว่าด้วยงานดังกล่าวยังประทันได้ทำการปฏิบัติอย่างรวมศูนย์และเป็นอย่างภาพกันทั้งที่ควรทั้งยูสุกาและท้องถิ่นเนื่องจากว่าสำหรับสภาพปัจจุบันยังไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับทิศทางและความผิดชอบของบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นอยากจะแจ้งการสร้างและควบคุมบรรดานิติกรรมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระยะผ่านมาก็เห็นว่าบางฝ่ายต่างๆและควบคุมโดยบอทันมีการประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดที่ควรจึงให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์นาทีและความเป็นเจ้าของภาคส่วนต่างๆเกี่ยวข้อง
1: ท่านพงศวรรค์ศรีสุราชมีคำเห็นเตือนว่าปัจจุบันนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ตกลงปรับปรุงดำรัดดังกล่าวเพื่อให้มีเนื้อในจัดแจ้งหัดกลุ่มครบถ้วนและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้หากประกันความสอดคล้องกับกฎหมายของลาวและกฎหมายสากลรวมศูนย์และมีความเป็นเอกภาพในการคุ้มครองเวียกงานดังกล่าวในขอบเขตประเทศเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างลาวและต่างประเทศให้นับมือนับก้องควางและหางดำรัดฉบับนี้จะถูกนำเข้าพิจารณาอยู่ในกองประชุมรัฐบาลในเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงนี
0: ้เมื่อบุรุษมานี่ทานเวียงไซสิงคำหัวหน้ากรมการบินพลเรือนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในนามหับหน้าทีแทนหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนของลาวได้นำพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนครั้งที่61และกองประชุมปิ่นอ้อมร่วมกับบรรดาประเทศคู่ร่วมเจรจาผ่านระบบวิดีโอทางไกลจัดขึ้นโดยการเป็นเจ้าภาพของกระทรวงคมนาคมฟิลิปปินส์ในกองประชุมครั้งนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้รายงานความคืบหน้าอันพ้นเด่นในหลายแขนงการขนส่งของลาวโดยเฉพาะการยกระดับทางหลวง AH131 นับแต่ทาแคกหานาเผาหรือ NR12 ที่คืบหน้าแล้ว20%คาดว่าจะสำเร็จในปี2028พร้อมทางความคืบหน้าของโครงการทั้งรถไฟเสื่อมจอดเบียงจันทาแคกนาเผาตอนที่1 นับแต่ทักแขกฮามูยาไซแดนลาวเวียดนามเคียงคู่กันนั้นพร้อมเร่งรัดขบวนการภายในเพื่อกระเกียมให้สัตยาบันอนุสัญญาที่5ว่าด้วยสิทธิ์ในการลงจอดพักคาดว่าจะสำเร็จในท้ายปีนี้สืบต่อสุขยุการพัฒนาการขนส่งทางน้ำภายในประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเสื่อมจอดกับเครือข่ายทางเรืออาเซียนและแสดงความยินดีที่ได้เข้าร่วมโครงการทดลองนำใช้ระบบภาษีผ่านแดนอาเซียนสำหรับทางรถไฟร่วมกับมาเลเซียและไทยการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความพยายามและบทบาทอย่างตั้งหน้าของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในการประกอบส่วนและสุขโยการเสื่อมจอดเสื่อมโยมพื้นฐานโครงรางและการบริการเพื่อหันลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลให้กลายเป็นประเทศเสื่อมจอดเสื่อมโยงจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์พัฒนาโยธาธิการและขนส่งเป็นปลายแหลมมีจุดสมทนทานทันสมัยปลอดภัยเสื่อมจอดเสื่อมโยงและเยินยง
1: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์
5: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนที่มีกำลังปานกลางปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตก ตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งกระแสอากาศร้อนหนาร้อนเอาพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 17-32 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพ่อมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 22-37 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพ่อมีลมผัดแหงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 25-35 องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 24-36 องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพ่อมีลมผัดแหงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 21-32 องศาหากใต้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 25-40 องศาสลับเขตผู้เพียงบ่อละเวนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมผัดแหงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 17-29 องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเสิร์ฟทานฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวต่างประเทศทานตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามและภรรยาพร้อมกับคณะผู้แทนขั้นสูงของเวียดนามจะเดินทางไปเยี่ยมยามทางรัฐกิจสิงคโปร์แต่วันที่29-31พฤษภาคมนี้โดยหับคำเสริญของทานบาสเตียนจิจูริตผู้อำนวยการใหญ่ทั้งเป็นผู้อำนวยการบริหารสถาบันค้นคว้ายุทธศาสตร์ทานเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศตัวเริ่มจะเข้าร่วมและกล่าวคำเห็นที่เวทีปราศัยที่การสนทนาแสงกีฬาในวันที่29พฤษภาคมนี้
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าในฐานะเป็นประเทศประธานหมุนเวียนประจำเดือนพฤษภาคมของสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมระดับสูงของสภาความมั่นคงในวันที่26พฤษภาคมนี้ภายใต้หัวข้อปกปักรักษาจุดประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติเพิ่มทวีระบบสากลที่มีองค์การสหประชาชาติเป็นแกนกลางท่านหวังยี่กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนจะเดินทางไปนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นประธานกองประชุมในระยะอยู่นครนิวยอร์กท่านหวังยี่ยังจะเข้าร่วมกองประชุมหน่วยงานเพื่อนมิตรในการบริหารโลกที่จะจัดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมนี้พร้อมทั้งจะพบปะกับเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติและรัฐมนตรีต่างประเทศของบรรดาประเทศที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ท่านวังยี่จะไปเยี่ยมยามแคนาดาในระหว่างวันที่28-30พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของท่านนางอนิตาอานันท์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมวงไซและบัดลังท้องเกียงคำสนนี้
6: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
6: ้
7: อ
6: แท้วะอีลีวะ
7: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
6: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
7: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์
8: พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
10: โมเฮาถามแม่อันพนักงานคนต่างประเทศก็จำเป็นเข้าประกันสังคมบ่
11: โตกะสร้างว่าก็ต้องได้เข้าคือกันกับพนักงานคนลาวหั่นล่ะ
10: แต่คนต่างประเทศเขามีประกันภัยอยู่บ้านเขาละได้มาประเทศลาวต้องได้เฮ็ดตื้มอีกวะ
11: อ้าวมันบ่ต่างหยังกับคนลาวเวลาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้เข้าตามระเบียบกฎหมายบ้านเขาคือกันกับคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกอยู่แล้วก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ้านเฮาเช่นเดียวกัน
10: ก็แม่นคุ้มตู่ได้เนาะแล้วคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหยังแด
11: จะเป็นพนักงานคนต่างประเทศหรือพนักงานคนลาวก็จะได้รับการคุ้มครองคือกันได้รับทั้งหมด9อุดหนุนนับแต่เป็นปวดสุขภาพอุบัติเหตุแรงงานออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและวางงานและพิเศษสำหรับคนต่างประเทศเวลาหมดสัญญาแรงงานจะกลับคืนประเทศแม้สามารถขอเงินบำเหน็จนำประกันสังคมได้แต่ผู้เกี่ยวต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนหรือ1ปีขึ้นไปจึงสามารถขอรับได้
10: โอ้ก็ดีได้เนาะทำอิดเฮาคิดว่าได้แต่ปินปวดสุขภาพบ่คิดว่าคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหลายปานนี
11: ้ถ้าตัวสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปเบอร์1508สายด่วนประกันสังคมในมงราชการนอกนั้นเพิ่นยังมีทีมงานให้ข้อมูลถึงสถานที่โดยบ่เสียค่านำอีกได
10: ้โอ้ขอบใจตัวได้หลายเด้อ
12: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
13: สนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ําสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
14: ก็ย้อนการสมใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ป่าไม้สัตว์น้ําสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงลดลงในแต่ละปี
13: พร้อมนี้ปัญหาการบุกลุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
14: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
13: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
15: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
16: ์เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
17: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เช้าของเดือน7ขึ้น10ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และพบพ่อท่านมื้อนี้ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆตอนแรกของเมื่อวานนี้ก็คิดว่าจะมีฝนตกลงมาแต่แล้วก็มารับกลับหายไปท้องฟ้าครึ้มฟ้าแมบเลื่อมก็บ่ฮู้ว่าตกอยู่จุดใดแขวงใดแดและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้เป็นวันอังคารวันที่26ของเดือนพฤษภาคม2026ก็ย่นมาทางได้ท้ายเดือนและท้องฟ้าครับอีกบ่พอเท่าใดวันนี้เดือนพฤษภาคมก็จะหมดไปแล้วก็จะผ่านพ้นไปต่อจากนั้นไปก็จะก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนาเดือนมิถุนานี้มีหลายๆวันที่มีความหมายความสำคัญเช่นว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลวันสิ่งแวดล้อมโลกวันต้านยาเสพติดวันแพทย์ลาววันรัฐสภาโลกก็คือวันสร้างตั้งสหพันธ์รัฐสภาสากล IPU อยู่ในเดือนมิถุนาสำหรับรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลักของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผ่านขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนั้นให้ปรากฏผลเป็นจริงอย่างบ่หยุดยั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสลองของพวกเขาได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งเบื้องต้นของรายการนี้ทำเสร็จครบให้ท่านได้ฟังความคมซื่นจากรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังได้บ่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM มี2คลื่นคือคลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์ 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรโครงวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังติดตามรับชมพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสละของพวกเขาทุกคงเขตเรียกงานความสุ่มจิตสุ่มใจสถานที่การงานต่างๆตลอดถึงการห่างหากายเกียมเดินทางเข้าสู่หน้าเวียกหน้างานอยู่ตามสำนักงานองค์การตระกระทรวงตระกับทบวงกรมเพื่อเป็นการนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายเข้าสู่เวียกงานตัวจริงสิ่งสำคัญใกล้ๆจะถึงเวลา8:00 น.แบบนี้ยวดยานพาหนะตามถนนหนทางแต่ละจุดแต่ละบอนอาจจะเอิ้นว่าเริ่มขับขานแน่นขึ้นนับตั้งแต่เส้นทางจากดอนหนูนขึ้นมาหาบนคอยผลเค็งตัดมาหาทางประตูไซหรือว่าแถวๆวงกายสินแห่งชาติจากทางดกประแลบเดียวมาหาประตูไซออกมาหาตลาดทงกันคำขึ้นมาหาเจ้าอนุและบนอื่นๆอีกทางไปในกระดบสิ่งสำคัญอยากให้นับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดเพราะว่าระบบการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนว่าจะเป็นรถจักรรถใหญ่พวกเราจะสังเกตเห็นว่ามักจะละเมิดกฎจราจรล่วงฝ่ายอำนาจโดยเฉพาะกระแมนไฟแดงแต่ละบอนแต่ละที่นี่เห็นว่าบ่อยากนับถือกฎระเบียบจราจรเฉพาะพวกที่เดินทางมาจากทางดกประแลบจะเลี้ยวเข้าไปหาข้างหงกันยศินแห่งชาตินี่มักจะกินสิทธิ์ผู้ที่มาข้างหงกันยศินแห่งชาติที่จะเลี้ยวมาหาทางทงคันคำแม้กระทั่งที่ไฟเหลืองไฟแดงเปิดอยู่ก็ยังพากันล่วงกระทึกกระโคมมาสังเกตโดยรวมแล้วรถยูราวนี้ก็บ่หลายความไว้กับพอซ้ำนี่แหละแต่ว่าอุบัติเหตุนี่แซมโลกย้อนคนบ่นับถือกฎจราจรบ่อนใดควรจอดบ่อนใดบ่ควรจอดโดยเฉพาะก็แม่นขาวกันดำบ่ขาวกันแดงบ่ขาวกันเหลืองอย่างต่างๆพวกเขาต้องนับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดโดยเฉพาะอยู่บ้านเพื่อนเมืองท่านนี้บ่ฮอดท่านนาทีดอกลักษณะท่านไปจอดบนที่เพิ่นห่วงห้ามบนที่เพิ่นห้ามรถยกก็จะยกออกไปไว้พุ่นละศูนย์ปั๊บใหม่พุ่นส่วนอยู่แล้วนี้เสยบ่อนใดยกบอดบ่อนี้ย้ายออกแล้วมื้อนาก็มาจอดบังเก่านั่นแหละคนกระทำผิดส่วนหลายซุมื้อนี้มันบ่ยานโทษมันยานแบบลักษณะว่าผิดปุ๊บจับปั๊บมันยานเนาะอันนี้เสยขี่รถล่วงไฟแดงแบบบ่เกรงกลัวกับต่อกฎหมายของบ้านเมืองอันถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามมาฟังเพื่อเป็นการเตือนสติในการใช้รถใช้ถนนตามถนนหนทางการไปกันมาเนื่องจากว่ามื้อนี้ก็ถือเป็นมื้อที่2ของอาทิตย์แล้วมื้อนี้วันที่26ของเดือนพฤษภาอีกบ่พอเท่าใดวันนี้เดือนพฤษภาก็จะผ่านพ้นไปเพราะเดือนพฤษภามีเพียงแต่31วันเท่านั้นพอจะก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนาถ้าฟังกระดบวันมิถุนาเดือนมิถุนานี้วันที่1มิถุนาจะเป็นมื้อครบรอบ102ปีวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาครบรอบ46ปีวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ5มิถุนาครบรอบ54ปีวันสิ่งแวดล้อมโลก26มิถุนาวันต้านยาเสพติด18มิถุนาวันแพทย์ลาวครบรอบ61ปี30มิถุนาครบรอบ137ปีวันรัฐสภาโลกก็คือวันสร้างตั้งสหพันธ์รัฐสภาสากล IPU ในเมื่อเว้าถึงวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินี่วันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้แต่ละกระทรวงเริ่มมีสีสันบรรยากาศห่างหากาเกียมเบียไม้เฉพาะปีนี้ทั่วประเทศก็มีแผนปลูกต้นไม้ในเนื้อที่ประมาณ 7,000 กว่าเฮกตาร์เนื่องจากว่าจะนำไซเบียไม้ประมาณ4ล้านกว่าโกเบียในขณะเดียวกันนั้นยูนิคอร์หลวงเวียงจันทร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ประสานสมทบกับแผนกเกษตรกรรมและป่าไม้นครหลวงเวียงจันทร์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะปลูกต้นไม้ในเนื้อที่ประมาณ50กว่าเฮกตาร์และเบียไม้ประมาณ 80,000 กว่าเบียท่านลินคำดวงสวัสดิ์รัฐมนตรีกระทรวงเอิ้นว่าเกษตรกรรมและป่าไม้ก็ให้ฮู้ว่าปีนี้มีแผนจะปลูกต้นไม้ให้ได้อยู่ประมาณ1ล้านกว่าต้นฝ่ายกระดบเนาะเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีนึงอีกที่ทั่วปวงสะล็อกของพวกเขาได้พร้อมพากันเอาใจใส่ก็คือทางท่านรัฐมนตรีท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและแถลงข่าวเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติติดพันกับวันเด็กน้อยสากลในวันที่1มิถุนายน2026ที่กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมว่าป
ป่าไม้มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยทางกงและทางอ้อมในการปกปักรักษาทางด้านดินแหล่งน้ำชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งลดพรผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศซึ่งมีบทบาทต่อมนุษย์เฮาพวกศาสนาคนเฮาบ่สามารถจะเฮ็ดแทนแบบลักษณะธรรมชาติได้พร้อมกันนี้ป่าไม้ยังประกอบส่วนอย่างหลวงหลายต่อการพัฒนาแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมติดพันกับอุตสาหกรรมและการบริการและการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเช่นว่าเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกอ่างเก็บน้ำเพื่อการผลิตกสิกรรมการผลิตสินค้าการคมนาคมการขุดค้นทางด้านทรัพยากรป่าไม้และเครื่องป่าของดงแบบยืนยงได้ซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนติดพันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าดังที่ท่านประธานไกสอนพรหมวิหารผู้นำที่แสนเคารพรักได้ว่าไว้ว่าป่าไม้คือคำเขียวของศาสตร์เหล่านี้เป็นต้นท่านกล่าวเตือนอีกว่าย้อนเห็นบทบาทและความหมายสำคัญของป่าไม้ต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของศาสตร์การปกปักรักษาป่าไม้ก็คือการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าในวันที่9กุมภาพันธ์1980สภารัฐมนตรีได้ออกมติตกลงฉบับเลขที่48สพรถว่าด้วยการกำหนดเอาวันที่1มิถุนาซึ่งกงกับเด็กน้อยสากลเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติสำหรับวันที่1มิถุนา2026นี้ในทั่วประเทศมีแผนจะจัดพิธีสร้างขบวนการปลูกต้นไม้ในเนื้อที่ประมาณ 7,000 กว่าเฮกตาร์โดยสนับสนุนไซเบียไม้ประมาณ4ล้านกว่าต้น 16,000 กว่าเบียสำหรับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ประสานสนทบกับแผนกเกษตรกรรมและป่าไม้นครหลวงเวียงจันทน์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดพิธีสร้างขบวนการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในเนื้อที่ประมาณ50กว่าเฮกตาร์ในนั้นสนิทพันธุ์ไม้ที่จะนำไปปลูกมีไม้ดูไม้แต่ข่าไม้ยางไม้แขนไม้วิกไม้ซักและไม้กระถิ่นเทพาจำนวน 84,000 กว่าเบียฉะนั้นในเงื่อนในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนา2026นี้เฮียกฮ้องมายังปวงชนเหล่าทั้งชาติจงเสิร์ชสู่สติฮักชาติและห่วงแหนธรรมชาติป่าไม้ประกอบส่วนในการปลูกและฟื้นฟูป่าไปเคียงคู่กับการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้อันเป็นมรดกตกทอดเป็นทรัพย์สมบัติของวงคณะญาติแห่งชาติให้นับมือนับมีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงโดยเฉพาะแล้วก็หมายความว่าบ่ให้มีวันบกแห้งเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติตลอดไปสำหรับการจัดกิจกรรมในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในปีนี้ต่างหน้าคณะพักคณะนำกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมขอเชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนบรรดาเผ่าพร้อมกันจัดพิธีปลูกต้นไม้โดยให้เอาใจใส่เงื่อนไขตัวจริงของตลาดท้องถิ่นให้เน้นใส่เนื้อที่ปลูกป่าไม้แล้วก็ให้ปลูกระดมเป็นขบวนการต้นต่อการปลูกต้นไม้แม้นสามารถปลูกได้แต่เดี๋ยวนี้จนฮอดท้ายฤดูฝนในบ่อนที่มีเงื่อนไขในเนื้อที่ดินเป้าว่างของตนในหัวในสวนที่ดินปลูกสร้างเดือนหงเฮียนสำนักงานองค์การและตามเข็มทางเพื่อสร้างเงื่อนไขตัวจริงในเมื่อปลูกไปแล้วก็ต้องมีการบริบัติรักษาสมมติว่าปีนี้ปลูก1ล้านเบียปีนี้กวดกาเบื้องขึ้นมาว่าจะเหลือจากต้นเหลือจากเบี้ยพิเศษปีนี้รัฐบาลได้ร่วมกันกับภาคธุรกิจจัดกิจกรรมหลายรูปแบบโดยเฉพาะจัดงานมหกรรมและเล่นย่างเพื่อป้าของพวกเขาในโอกาสสดใสเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ17ปีในระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายน2026อยากขอให้ทั่วปวงสลับบรรดาเผ่าได้เข้าร่วมให้เป็นกระบวนการฟื้นฟูซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการให้ความรู้และนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องมือทันสมัยปลูกจิตสำนึกให้เห็นได้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์รักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมซึ่งคำขวัญของวันปลูกต้นไม้แห่งชาติประจำปี2026นี้ได้กำหนดเอาไว้ว่าร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปลูกต้นไม้อย่างน้อย1ต้นต่อคนต่อปีเล่านี้เป็นต้นเวลาในรายการเหลือเพียงตั้ง6นาทีไปเท่านั้นท่านฟังได้ครบขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนื่องในโอกาสใกล้จะถึงวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันที่1มิถุนายน1980หาวันที่1มิถุนายน2026ทางรายการแนะนำเสนอเนื้อในทั่วประเทศมีแผนปลูกต้นไม้ในเนื้อที่ประมาณ 7,000 กว่าเฮกตาร์นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟัง
นิสาสวนมณีอยู่ทางเมืองนาเลเพิ่นว่าแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรับฟังปกติอันนี้การแก้วสวนใน4เสียงสัดแจ้งดีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าแจ่มแจ้งดีอันนี้บุญมีพิภควงศ์ว่ารับฟังจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติวงศิลป์วงอินคำชมเชยได้ท่านสอบแผงกำฮักจัดรายการได้ดีหลายขอขอบใจยังสูงเด้อวงศิลป์วงอินคำเด้อและก็มีมีรายการท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะอันนี้จากทางจากท้องบอกเพิ่นว่าก็บ่ได้ยินเสียงแล้วก็วันสอนก็ว่าบ่ค่อยได้บ่มีเสียงออกอากาศและแสงพลอยเพิ่นว่ารับฟังบ่ได้นะครับก็เบิ่งทางด้านเทคนิคคือตื้มทางฝ่ายเทคนิคของพวกเขาให้ท่านได้ฟังเพลงปิดท้ายรายการท่านฟังได้ครบและหลังจากนั้นสอแพงกับฮักขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปบัวท้องสีสมบัติถาวรวิเศษศรีสุขสวัสดิ์สุขสิริในสร้างควบคุมเสียงในนามทีมงานควบคุมเสียงนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุ่นๆสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกๆ ท่านสบายดี

0: ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษครับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และ WhatsApp 020-2888-8803 ย้ำ 020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ควมไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบวทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตใส่ในแก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแด่จากประกันสังคม
3: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: เฮาทางป่าเต้เศร้าจนคำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเอาพากันมาจุดเลยเนาะ
6: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเฮาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
5: จุดแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
6: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าหน่อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษหนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จุดให้จุดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
5: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจุดป่าแบบซาซายยังคายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
6: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจุดให้จุดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
5: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจุดเนาะ
6: แม่นๆ มันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
5: ดีๆๆเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
7: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆ ถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
1: ตุ๋น
8: หึ
1: คู่บ่วาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจคุณใด
8: โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
8: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
3: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5%พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
9: สิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
8: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
9: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
8: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
9: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
8: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
9: ้โอ
8: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
9: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสั้นเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
1: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: บายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.ท่านผู้ฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์
0: เจ้ากันทักทายสบายดีมิตรรายการทุกท่านเนาะบ่ว่าจะเป็นทางวิทยุหรือว่าทางระบบออนไลน์ขอสบายดีทุกท่านเลยที่ว่าให้เกียรติรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยเป็นประจำเนาะซึ่งพวกเฮากะสลับสับเปลี่ยนกันแต่ละอาทิตย์เนาะในการออกอากาศมีรายการหลายคนก็ได้ติดตามผ่านทางออนไลน์เนาะสะดวกสบายก็คือ Facebook เนาะผ่านเพจ Lao National Radio หรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของพวกเฮาที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la ก็ได้คือกัน
1: เจ้าหรือว่าจะมีส่วนร่วมในการโทรมาโอ้ล้มสนทนากับโคศกบ่ว่าจะเป็นสายหน้าไหมหรือว่าหลังไหมก็ได้เช่นเดียวกันเนาะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์มีรายการมีส่วนร่วมได้แม่น0305787052หรือว่าทานทีบอสสะดวกโทรมาหลังจากที่ดำเนินรายการแล้วอยากจะพิมพ์เป็นข้อความสั้นหรือว่าจะส่งเป็นคลิปวิดีโอต่างๆบอกว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของถนนหนทางเส้นทางต่างๆบอสเฉพาะแต่นครหลวงบางจันทน์ก็คือในขอบเขตทั่วประเทศเนาะมีรายการฝากไว้ได้กองข้อความของรายการขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาว
0: เจ้าท่านผู้ฟังมาพบพ้อกันกับท่านผู้ฟังมื้อนี้กับอยู่ในบรรยากาศเช้าวันอังคารวันที่26เดือนพฤษภาคมปี2026มื้อนี้ก็สภาพอากาศรู้สึกว่าท้องฟ้าแจ่มใสดีได้แดดออกแต่เช้าเนาะบ่มีฝนแล้วเนาะ
1: แม่นแล้วเจ้าเรื่องของสภาพอากาศแต่ก็เอาแน่เอานอนบ่ได้เนาะพยายามติดตามข้อมูลข่าวสารท่านผู้ฟังเนาะจากทางกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์อย่างเป็นประจำโดยเฉพาะท่านใดที่มีแผนจะเดินทางไปทั้งต่างแขวงแดนเนาะถ้าว่าเพิ่นมีการแจ้งเตือนออกมาแขวงใดภาคใดที่จะมีฝนตกบอกปริมาณเนื้อที่ของฝนบางครั้งนี่ค่ะแม่น40ส่วน100นี่ก็แม่นมีฝนโลดเนาะสุพรรณเนาะฉะนั้นก็ขอให้ติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารเป็นประจำ
0: เจ้าแม่นแล้วท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแล้วเนาะบรรดาแขวงทางภาคเหนือเนาะเป็นเส้นทางที่มีรายการจะต้องเดินทางไปแน่นอนและเนาะบรรดาแขวงภาคเหนือน่ะบางเขตยังบ่แม่นเส้นทางปูอย่างเถื่อมันบ่ลัก
1: ษณะ
0: อานาบวกกับเส้นทางที่คดโค้งเนาะขึ้นค่อยสันเนาะลงค่อยอีกฉะนั้นแล้วเนาะสภาพเรื่องของเทคนิครถนี้สำคัญนะท่านผู้ฟังเด้ออีกอย่างหนึ่งความชำนาญของผู้ขับขี่นำ
1: เจ้าพวกเขาฝากประทานไว้เรื่อยๆบางท่านอาจจะขับรถเก่งอยู่แต่ว่าเฮาบ่ได้ไปดนเน
0: า
1: ะบางครั้งเส้นทางมันอาจจะบ่คือเก่าไปฮอดจุดที่คิดว่าโอ้มันเป็นตาไปได้อยู่เฮาเคยมาได้แต่ว่ามาฮอดมื้อนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะเป็นบวกเป็นคุมบ่หรือว่าคดโค้งหลายก่อนเก่าเนาะท่านผู้ฟังก็ให้มีสติระมัดระวังหรือว่าอาจจะศึกษาเส้นทางเป็นการถามหมู่เพื่อนบ่หรือว่าญาติพี่น้องที่เพิ่นได้เดินทางไปก่อนถามเพิ่นว่าปัจจุบันนี้เป็นแนวใดไปได้บ่หรือถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตามจุดสายทางเป็นการดีเข้าไปถามเพิ่นโลดท่านผู้ฟังบางคนว่าเห็นเจ้าหน้าที่อยู่ตามจุดสายทางนี้ย่านบ่กล้าเข้าไปทักทายบ่กล้าเข้าไปถามอันนี้บ่ให้ยานเนาะเฮาอยากฮู้จุดใดคันเพิ่นประจำอยู่ตามสายทางก็ให้ไปถามโลดสามารถไปได้บ่นำไซคือเก่าบ่หรือว่ารถแบบเฮานี่รถเก่งนี่ยังขึ้นได้บ่เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาฝากประทานไว้เรื่อยๆเพราะว่าเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะขึ้นทางเขตค่อยโค้งบ่ขึ้นภูผาต่างๆนี่มันมีความเสี่ยงหลายอีหลีท่านผู้ฟัง
0: เจ้าเนาะมีรายการเนาะเตือนสติกันไว้เนาะเศร้ามื้อนี้รู้สึกว่าอันยนยานพาหนะเบาบางเด้
1: เจ้า
0: เพราะว่าบ่ในรายงานนี้
1: เจ้าอาจจะหลายโรงเรียนที่ว่าเพิ่นสอบเสียงแล้วอาจจะพักโรงเรียนไปแล้วเนาะแต่บางโรงเรียนที่ว่ายังบ่ฮอดสําเร็จเทื่อก็ยังสืบต่อโดยเฉพาะแม่นสั้นมัธยมตอนต้นแล้วก็ตอนปลายม.4 แล้วก็ม.7 เน
0: า
1: ะ
0: ม.4 ม.7 นี่อาจจะอยู่ในระหว่างประมาณมิถุนาหากรกฎเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ในการสอบสิ่งจบสั้นเพราะฉะนั้นในระยะนี้บางเฮียนก็อาจจะยังไปเฮียนกันเป็นปกติอยู่เนาะฉะนั้นกันขับขี่เนาะในระยะนี้ก็รู้สึกว่าในตัวเมืองนี่ย้อนยานพาหนะเบาบางแต่ถึงจังใดเนาะก็ขอให้ทุกๆท่านหันคอยไปคอยมาปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดคือเก่าบ่ว่าจะขับขี่อยู่นครหลวงจันทน์หรือว่าอยู่ต่างแขวงหรือไปขับขี่อยู่ไสก็แล้วแต่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ก็ต้องได้เคารพกฎระเบียบจราจรของประเทศนั้นๆแม่นบ
1: ่แม่นแล้ว
0: ประเทศขับขี่อยู่ลาวเฮานี่ก็ต้องได้ศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติคือกัน
1: แม่นแล้วบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคารพปฏิบัติระเบียบจราจรต่างๆเนาะเสื่อว่าทุกคนเริ่มตั้งแต่ผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะเป็นประเภทรถจักรหรือว่ารถเก๋งกระบะจิ๊บตู้รวมถึงผู้ที่ขับขี่รถขนส่งผู้โดยสารหรือว่ารถบรรทุก เครื่องของต่างๆก่อนที่เฮาจะมาขับขี่รถเสื้อว่าทุกคนได้เรียนรู้บ่ว่าจะเป็นเรื่องของทฤษฎีต่างๆเรื่องของระเบียบกฎหมายรวมถึงภาคปฏิบัติตัวจริงเน
0: า
1: ะสุภลินฉะนั้นเฮารู้แล้วก็ขอให้มานําใช้ในเรื่องของภาคปฏิบัติตัวจริงเพราะว่ามันสําคัญกว่าท่านผู้ฟังเนาะบางคนนี่รู้แล้วยังประมาทขาดสติหรือว่ายังตาพะโลก็ให้ปรับเปลี่ยนให้เข้าสู่ระเบียบท่านผู้ฟังเวลาที่เฮาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่แต่ละครั้งเน
0: า
1: ะเพิ่นจะเว้าเรื่อยๆส่วนหลายอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับย้อนคนประมาทขาดสติคันว่าประมาทหรือว่าขาดสติเสี้ยววินาทีนี่นะความสูญเสียเสียหายได้หลายอย่างโดยเฉพาะในทางด้านทรัพย์สินนี่แหละแล้วก็ชีวิตของเฮา
0: เจ้าน้อกะขอบใจเนาะมิตรรายการที่ว่าติดตามแล้วเพิ่นก็ได้นำไปปฏิบัติเนาะเพิ่นก็ได้อานาย่องๆสมซวยเข้ามาเนาะบางเรียกที่ว่าทางภาคส่วนเกี่ยวข้องไปแก้ไขให้ทันการ
1: ที
0: ่ด่วนทันอกทันใจเน
1: า
0: ะ
1: แ
0: ต่บางหน้าเรียกอาจจะบ่ทันใจเด้อเนาะท่านผู้ฟังเด้อแล้วก็สำหรับมิตรรายการติดตามอยู่เนาะเป็นเท่าใดสัญญาณแจ้งชัดเจนดีหรือบ่ทางนครหลวงเวียงจันทน์และก็ต่างแขวงเนาะแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้เด้อมิตรรายการฟังอยู่สยามบุรีเนาะเพิ่นว่าอานาตอนนี้ผมมีเสียงคนฟังทาง Facebook เนาะเจ้าขอบใจหลายๆเด้อเป็นจังได๋แจ้งมาตื่มได้เนาะทางสัญญาบุรีเป็นแนวใดหนทางเด้อไปมาสะดวกสบายบ่มีรายการเดียวต่างแขวงเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ช่วยกันแจ้งมาแน่เนาะสภาพเส้นทางแขวงตนเองเนาะโดยรวมแล้วเป็นแนวใดไปมายากบ่สะดวกสบายบ่
1: เจ้าเนาะก็ฝากประธานไว้เพราะว่ารายการของเฮาก็ถือว่าเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวียกงานจราจรหรือว่าเรื่องของเส้นทางต่างๆบ่เฉพาะแต่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คือในขอบเขตทั่วประเทศต้องขอบใจประธานโดยเฉพาะมีรายการประจำที่เพิ่นรับฟังเรื่อยๆบางทางก็รับฟังอยู่ทางพุ่นแอเซกองอัตปือทางสารวันเดเนาะเพิ่นสะดวกเพิ่นรับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็กดเข้าฟังโลดเนาะท่านผู้ฟังอันนี้พวกเฮาก็ฝากมีรายการไว
0: ้เจ้าปัจจุบันนี้เส้นทางหลายโครงการนี่ก็คือกำลังดำเนินท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแล้วเนาะไผที่ได้ใช้เส้นทางก่ายไปก่ายมาเส้นทาง13ใต้ก็คือนับตั้งแต่กิโลเมตรที่21นครหลวงเวียงจันทน์หากิโลเมตรที่71เมืองท่าพระบาทแขวงบริคำไสซึ่งทางโครงการเพิ่นกำลังเร่งอยู่เด้อท่านผู้ฟังปิดครึ่งนึงเนาะเพื่อปูอย่างอัสฟาลและอีกครึ่งนึงหั่นก็ปล่อยให้เที่ยวอยู่แต่ว่าก็ไปมาด้วยความระมัดระวังคอยไปคอยมาเด้อทุกท่านเด้อในระยะที่เพิ่นเฮ็ดเวียกเพิ่นจะตั้งปฏิบัติอยู่นี่เพิ่นเร่งสุดๆเพื่อว่าอยากจะให้สำเร็จในปี2028เนาะตามคาดหมายที่วางไว้ก็คือการก่อสร้างระยะ3ปีหลังจาก3ปีแล้วบัดนี้เพิ่นสิรับประกันระยะ7ปีถ้าสมมุติว่าในระยะ7ปีเนาะเส้นทางมีการเปเพหรือว่าจุดใดเสียหายทางผู้รับเหมาหันก็จะมีการรับผิดชอบเน
1: า
0: ะลงไปแก้ไขให
1: ้
0: เนาะไปปรับแปลงให้เนาะพอฉะนั้นก็คือแจ้งให้มีรายการได้รับทราบระยะนี้คอยไปคอยมากันซะก่อนแต่ว่าอิงตามสภาพฝนอากาศเนาะคันว่าสภาพฝนฟ้าบ่เอื้ออำนวยนี่ก็แม่นการปลูกอย่างนี่ก็สิได้กับสิบ่ได้ตามกำหนดแหละเน
1: า
0: ะท่าน
1: ผู้
0: ฟังอันนี้เฮาก็ต้องได้เข้าใจกับอันสภาพดินฟ้าอากาศน้ำกับต้องขอขอบใจเนาะทางอนาข้อมูลจากผู้รับเหมาก่อสร้างรัฐวิสาหกิจก่อสร้างเส้นทางเลข8
1: เจ้าและก็ระยะนี้ไผที่เดินทางผ่านเขตหลัก21หาหลัก26ก็ให้เพิ่มสติระมัดระวังเพราะว่าจุดนี้เพิ่นกําลังเร่งในการปูยางไปเพราะว่าเพิ่นจะเฮ็ดเป็นแต่ละยานแต่ละยานไปแล้วก็จะมีการหมายป้ายเตือนเป็นจวยแดจวยสีน้ําเกี้ยงเน
0: า
1: ะเพิ่นเอาไปหมายใส่ไปขั้นใส่บางครั้งอาจจะไปได้บางครั้งเบาะสลับกันไปก็ขอให้ผู้ขับขี่บ่ว่าจะเป็นรถน้อยรถใหญ่ให้เกียรติซึ่งกันและกันสิ่งสําคัญก็ต้องให้เกียรติเบื้องของเจ้าหน้าที่ก็คือวิชาการที่เพิ่นคุณเขียวในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานพร้อมเน
0: า
1: ะบางครั้งเฮาไปฮอดจุดที่มีการก่อสร้างใช้ความไวเกินอาจจะสร้างความยุ่งยากหรือว่าสร้างความอันตรายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงาน
0: ก็ว่าไงก็อาจจะเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนาะ
1: แม่แล้ว
0: เส้นทางนี้นะก่อนหน้านี้หลายคนได้สมใจเนาะคือเฮาฮู้กันนะไปยากมายากเอาได้เอาว่าเน
1: า
0: ะทั้งเป็นขุม
1: เจ้า
0: เป็นฝุ่นคืออันน่ะบ้านเฮือนหรือว่าห้านค่าแคมป์ทางอ่ะนะอุ้ยฝุ่นจับหลังคาฝุ่นจับเฮือนหนาเอาเทอาวาเน
1: า
0: ะหลายคนนักชุมไส้ยานพนะขี่รถจักรซะเนาะขี่ไปข
1: ี
0: ่มาอู้ขี่ฝุ่นเอาเทอาวาเฮาเห็นสภาพน้ํากันโดยเฉพาะผู้ที่ได้ใช้เส้นทางมาปานนี้ก็จักหน่อยเนาะ2028สิเฮียบห้อยละห้อยซนห้อยเนาะทุกท่านก็เตรียมพร้อมเนาะรับใช้แต่ว่าเรื่องของความไวนี่ก็อยากเตือนไปตั้งแต่ตอนนี้พี่เด้อ
1: แม่แล้ว
0: เห็นทางดีทางงามแล้วก็คือพากันใช้ความไวหั่นนะขอให้ใช้ความไวให้เหมาะสมในแต่ละเขตโดยเฉพาะเขตซุ้มซนเนาะในตัวเมืองกับบ่เกิน40หั่นแหละเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าและการนอกจากข่าวดีในการซ่อมแปลงหรือว่าก่อสร้างเส้นทางเริ่มแต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่71เน
0: า
1: ะการยังมีอีก เป็นเพื่อว่าโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเหล็ก
0: เจ้า
1: ก็จะมีน้ำกันบอกว่าจะเป็นเส้นทางก่อสร้างเบตงเสริมเหล็ก15โครงการและโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนอีก4โครงการ
0: เจ้า
1: ที่นครหลวงจันทน์เนาะพวกเราก็จะสืบต่อนำเสนอแจ้งให้มีรายการได้รับฟังเป็นแต่ละระยะไปถ้าว่าเพิ่นมีการลงมือเฮ็ดลงมือปฏิบัติจุดใดก่อนพวกเราจะค่อยๆแจ้งให้ประธานได้รับฟังเติม
0: เจ้าเนาะการอนาสำหรับมีรายการเนาะที่ว่าเพิ่นอยากจะเดินทางเนาะผ่านทางเขตอันลักเซาเอสบอไปทางปักเงิมไปทางไซชมบูรหรือไปแขวงอื่นๆบรรดาแขวงทางภาคใต้นะ
1: เจ้า
0: ระยะนี้รู้สึกว่าเห็นเพิ่นพากันนิยมไปทางอันนั้นได้ทางท่าเรือได
1: ้
0: ท่าเรือแล้วขี่ไปแบบอันมันจะเป็นเส้นทางงามๆไปจนฮอด3แยกบ้านบักเหี่ยวแล้วจังคอยว่าอันน่ะไปเลี้ยวออกจะไปซอดใส่ปักเงิมพนาก็รู้สึกว่าอันเห็นหลายๆคนไปเพิ่นว่าเส้นทางสะดวกสบายเพราะว่าตอนนี้คืออันน่ะกิโลเมตรที่21หา71เนาะคือเฮาเว้าสู่ฟังเมื่อกี้นี่ว่า13ใต้ให้กําลังก่อสร้างอยู่เพิ่นอยากหลีกเลี่ยงตัวนั้นเอาไปใช้เส้นทางอันน่ะไปทั้งท่าเรือแล้วก็ขี่ซื้อไปกายควายแดงกายสิมโนอย่างไปเน
1: า
0: ะสะดวกสบายไปแล้วค่อยจะไปลัดขึ้นอยู่แถวนาปักเงิมบัดเดียว
1: จะ
0: ทําไม่ได้ว
1: ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งนึงเนาะเฮาฝากเติมให้ที่ว่ามีแผนจะนําใช้เส้นทางผ่านไปทางเมืองปักเงิ
0: ม
1: หากว่าเฮาบ่อยากผ่านไปทางกิโลเมตรที่21ในระยะที่มีการก่อสร้างซ่อมแปลงทางแบบนี
0: ้
1: เฮาสามารถหลีกไปใช้เส้นทางไปทางท่าเรือได
0: ้เจ้าลองเบิ่งเนาะเพราะว่าเห็นหลายๆคนโดยเฉพาะแล้วอนาคตเขาเจ้าไปเป็นคาราวานรถจักรเข็นกับเจ้าใช้เส้นทางนั้นไป
1: เจ้าแต่ว่าระยะที่ผ่านมากันหลายปีก่อนเนาะที่บุญน้องได้ไปเส้นทางนั้นถือว่าเปเพแต่ปัจจุบันนี้เพิ่นซ่อมแปลงแล้วมันบ่เป็นทางหยางมันบ
0: ่
1: โอ้เจ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีโดยเฉพาะแม่นการปรับปรุงพัฒนาทางด้านพื้นฐานโครงร่างนี
0: ้เจ้าเนาะเพราะว่าเขตนั่นก็อู้หลายโครงการที่ว่าสำเร็จเฮียบห้อยไปแล้วเนาะก็ถือว่าสมไซได้สะดวกสบายกับอีกจุดหนึ่งหันยุบอนอันนะเส้นทางอันนาถนนอันเอียงท่าเดือเนาะยุบอนข้างดาวเทียมที่จะว่าจะซอดไปใส่ทางอันนาหนองคำแสนค่ะ
1: เ
0: ด็
1: กเนา
0: ะกับงามเห็นหลายๆคนนะเสาร์อาทิตย์พากันไปทายฮู้ไปทายคอนเทนต์กันเนาะเส้นทางสะดวกสบายโครงการนี้ก็หากมอบภาพวางต้นปี
1: เจ้า
0: เนาะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ว่าทางอนากระทรวงโยธาและเนาะเพิ่นได้มีการปฏิบัติจะตั้งปฏิบัติแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการที่ว่ากำลังจะสำเร็จแล้วก็มีแผนมอมอนี่ท่านผู้ฟังกะติดตามน้ำกันได้ส้มไส้น้ำกันน้องทุกท่านเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าอะเพราะว่าเพิ่นจะมีโครงการใดขึ้นมาเติมหรือว่ามีเรียกงานในการพัฒนาทางด้านพื้นฐานโครงร่างเส้นทางใดบ่เฉพาะแต่นครหลวงจันทน์ทั้งต่างแขวงก็เส้นเดียวกันเน
0: า
1: ะพวกเขาจะสืบต่อรายงานให้มีรายการได้รับฟังเรื่อยๆแล้วก็ท่านใดที่มีแผนในการเดินทางไปเส้นทางใดก็ขอให้เพิ่มสติระมัดระวังแล้วก็อีกเส้นทางเส้นทาง13เหน
0: ือ
1: ที่ว่าเส้นทางสำเร็จแล้วๆเนาะหลายคนไปมาก็โอ้รู้สึกว่าดีใจทางแล้วเนี่ยจากแต่ก่อนนี่ขึ้นทางด่วนอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันบ่ไปทางด่วนแล้วเพิ่นว่าไปทางธรรมดานี่แหละทาง13เหนือนี่แหละก็ฮอดท่อๆกันบางคนว่าก็สามารถไปเวนั่นเวนี่ได้ตื้มเนาะเพราะว่าก็ย้อนเส้นทางดีเส้นทางงามแต่สิ่งที่สังเกตเห็นได้ก็แม่หลายคนยังอยากใช้ความไวอยู
0: ่
1: เนาะ
0: แม่นแล้วเนาะกะขอให้รุดพรแน่เนาะโดยเฉพาะแล้วเขตซุ้มซนเด้อทุกท่านเด้อมีแต่เจอไว้ว่าเขาเขตซุ้มซนแล้วก็รุดพรความไวลงเนาะระมัดระวังน้ำกันทะเลเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอันนี้ก็อยากฝากถึงทุกท่านอีหลีเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเส้นทาง13เหนือใกล้เขตหงเฮียนใกล้เขตอีไลนาค่ะเขตบ้านนาค่ะมันจะมีคลื่นเพิ่นจะเป็นเพิ่นเอิ้นว่าเพิ่นมันคล้ายๆว่าใกล้หงเฮียนเพื่อให้ลดพรความไวลง
0: เ
1: ป็นอ่าวสูงแน่
0: อ
1: ่
0: าวสูง
1: มันบ่เนาะอ่าวสูงน้อยนึงแต่ว่าไผที่ว่าเฮาลึ่งไปมาหรือเฮาใช้ความไวในปริมาณที่ปกติมันก็จะธรรมดาแต่ว่าย่านว่าไผที่ว่าใช้ความไวเกินหรือเป็นรถจักรนี่นะอาจจะเสียหลักได
0: ้เจ้า
1: ฉะนั้นต้องได้ลดพรความไวอีหลีคันว่าไปฮอดจุดนี้
0: เจ้าแต่ว่าสูงอีแล้วคันรถจักรนี่คือภาพบอกคันว่าใช้ความไวเกิน
1: แมนสูงใหญ่มันบ่
0: สูงแล้วก็ใหญ่โดยเฉพาะอยู่เขตหนาวเฮียนเนาะ
1: แม่นแล้ว
0: คันประชาชนเขตนั้นอาจจะลึ่งแน่อ
1: า
0: จจะฮู้จุดแล้วก็คอยพรความไวลงแต่บางคนบ่ได้คอยใช้ตลอดอุ้ยมันมีจุดนี้อยู่บ่อนได้เนาะลืมละ
1: อ
0: ย่างลืมแน่คือเป็นรถใหญ่คือกันคันว่าใช้ความไวไปฮอดเขตนั้นน่ะแม่เวลาขึ้นคูตัวนั้น
1: หรือว่ารถตามเนาะคันขี่ไว้อู้ก็คิดว่าอันตรายท่านผู้ฟังก็เข้าใจว่าเพิ่นเฮ็ดเพื่อป้องกันเพื่อให้ลดพรความไวลงแต่ผู้ที่นำใช้เส้นทางก็ต้องได้มีสติและก็เดินทางในเวลากลางคืน
0: เ
1: ส้นเดียวกันบางครั้งอาจจะมืดแดดเน
0: า
1: ะ
0: เฮาก็ใช้เหตุเหมาะสมมาแหละเน
1: า
0: ะ
1: แม่แล้ว
0: สักหลักเลยเฮาก็คือต้องได้ระมัดระวังเอาเองเนาะแล้วก็ขอสบายดีมีรายการทุกท่านเด้อเทว่ารับชมรับฟังอยู่เสียงได้ปกติแล้วเนาะขอบใจมีรายการแจ้งผลการรับฟังเข้ามาเด้อถ้าว่าเสียงแจ้งบ่แจ้งมีรายการฟังอยู่แขวงใดแจ้งมาได้เลยเพราะว่าตอนนี้นี่ทั้งทีมงานเทคนิคเฮานี่ทั้งด้านนอกด้านในอู้ถือว่าเพิ่นปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเกี่ยวพร้อมเลยเนาะขอบใจทุกคนหลายๆที่ส่งข่าวส่งข่าวเข้ามาหา
1: เจ้าสำหรับทางรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้เฮามีนัดสัมภาษณ์พันโทเดชหรือสาสัญญาสารห้องแผนกตำรวจจราจรนครหลวงเมืองจันทน์กะเซ็นเคยเนาะแต่ละอาทิตย์ทุกๆอาทิตย์วันอังคารเพิ่นจะเข้าร่วมในการรายงานสภาพการเกิดอุบัติเหตุระยะ1อาทิตย์ผ่านมานครหลวงเมืองจันทน์ของเฮา9ตัวเมืองมีการเกิดเหตุน้อยหลายปานใดหรือว่าแผนการต่างๆเด้เวียกงานในการลงโฆษณาปลูกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่แผนในต่อหน้าเพิ่นมีแผนบ
0: ่
1: ก็จะให้พันโทเดชหรือสารายงานตื่ม
0: เจ้าเนาะเขานัดเพิ่นในระยะนี้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่แล้วเขาก็จะให้ทีมงานประสานไปหาเพิ่นตื่มเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้าแล้วก็ขอบใจมิตรรายการเด้อเพิ่นแจ้งมาเนาะว่าสบายดีเส้นทางสั่งทองไปธนาคารเปเพหลายแล้วอันน่ะรถตามนี่ได้คอยไปเนาะเพิ่นจะส่งแป่งคืนบ่อันนี้มิตรรายการฝากถามมาต้องได้ถามทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตื่มก่อนเนาะมิตรรายการเนาะได้ข้อมูลเป็นเท่าไหร่เนาะก็เราหาติดตามได้ในรายการขับขี่ปลอดภัยเด้อขอบใจเนาะมีเส้นทางใดตื่มอีกบ
1: ่เจ้าตอนนี้พันโทเดชลิซาสัญญาสารห้องแผนกตำรวจจราจรนครหลวงเมืองจันทน์เพิ่นอยู่ในสายแล้วสบายดี
0: เจ้าสบายดีเจ้าสบายดีพันโทเดชลิซาได้ยินแจ้งบ่ทัน
2: ได้ย
0: ิน
2: แจ้งได้ยินแจ้ง
0: เจ้าขอบใจท่านหลายๆสละเวลาเช้ามื้อนี้เข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยนำทีมงานพวกเฮาเจ้ากาสำหรับมื้อนี้เนาะเช้าวันอังคารอยากจะให้ทานเว้าสู่ฟังแน่เป็นแนวใดกันเข้าออกของยานพาหนะภายในตัวเมืองนครหลวงจันทน์การสัญจรของพวกเฮาโดยรวมแล้วเป็นคืนใดเนาะท่าน
2: เจ้าฉันปีซึ่งเนาะข้าพเจ้าโอทางนายทางแผนกตำรวจจราจรนครหลวงจันทน์ขอรายงานสภาพการสัญจรและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ท่านมาเนาะคือว่าสภาพการสัญจรอยู่นครหลวงจันทน์โดยรวมแล้วก็คือว่าการสัญจรมันสะดวกดีอยู่เนาะแต่ก็มีบางช่วงบางเวลาที่ประชาชนบ่ได้เพิ่นงูเข้าการเลือกการแต่ก็บางเส้นทางที่มีสำนักงานองค์การหรือโรงเรียนเนาะก็เฮ็ดในการสัญจรติดขัดช่วงระยะแต่ก็บ่ถึงขั้นว่าติดขัดโดนเนาะเพราะว่าจุดที่ว่าบทความบ่เจ้ามาแล้วมีพนักงานสัญจรของเฮาอำนวยความสะดวกระบายการสัญจรนั้นบริการเอาคนข้ามทางต่างๆฉะนั้นอย่างเงี้ยห้องให้ปู่ชะลุชะโน้นจนปู่ขับขี่อะไรเนาะต้องป้องกันเนาะใช้ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอะไรก็ปฏิบัติตามการแนะนำหรือว่าการระบายของเนาะอย่างที่มวดเบอร์ลีเรียมมานะรถที่แอร์อากาศเกิดปีนเนาะ
0: เจ้าโดยรวมแล้วเนาะเช้ามื้อนี้กะใน9ตัวเมืองนครหลวงจันทน์เฮาก็ถือว่าโรงเรียนดีเนาะสะดวกสบายก็ถือว่าบ่ได้มีอันเหตุการณ์อย่างที่ห้ายแฮงเนาะท่านเนาะเจ้าแล้วบ่ฮู้ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุภายในนครหลวงจันทน์เฮานี่น้อยหลายปานใดเนาะท่าน
2: เจ้าตัวก็ปัญหาสภาพการเกิดอุบัติเหตุในนครหลวงจันทน์เนาะหนึ่งอาทิตย์ผ่านมานับแต่วันที่18ถึงวันที่24 2565เอาขอไปเดือน5 2566
0: เจ้า
2: อุบัติเหตุเกิดพอหลวงวิจันทร์มีทั้งหมดจำนวน33เรื่องจากนี้3เรื่องในนี้มีพานาเปตีเด็กหน่อย27คันสมควร3 43ส่วนคนบาดเจ็บและเสียชีวิตมีคนบาดเจ็บเล็กหน่อย12คนสาหัส21ขอไปไม่ละสมควร21สาหัสเจ็บและบาดเจ็บเสียชีวิต2คนแต่ก็ยังมีตัวเลขที่เกิดมีแต่มีการสูญเสียที่แน่นอนเป็นต้นกับมีผู้เสียชีวิตเลยเนาะถือว่ากรณีดังกล่าวนี้ทั้งเจ้าหน้าที่พวกเขาก็ขอแสดงความเสียใจน้ำหนักที่พี่น้องของผู้ประสบเหตุและเสียชีวิตตั้งนี้เนาะ
0: เจ้ากรณีเสียชีวิต2คนเนาะท่านเน
2: าะเจ้าอายุ2
0: เจ้าสำหรับกรณีเสียชีวิต2คนนี้พอเฮาพอจะมีข้อมูลเบื้องต้นบ่ทันว่าอันน่ะสาเหตุเกิดจากหยัง
2: เจ้าตัวกับกรณีเสียชีวิตสองคนนี่เนาะผ่านการลงเก็บตามข้อมูลเบื้องต้นของไอ้น้องวิชาของเขาเนาะ คือกรณีเกิดเหตุในเวลาประมาณ 3:40 นาทีต่อวันที่แจ้งของวันที่20เดือนธันวาคม2526เหตุเกิดอยู่ในทางของบ้านดอนติวเมืองชัยธานีนครสวรรค์เป็นเหตุรถยนต์เสียหลักตั้งเข้าเงินประชาชนได้เวรในผู้ขับขี่รถยนต์เสียชีวิตคาที่เนาะ
0: โอ้เสียชีวิตคาที่
2: เจ้าชวนกรณีที่2นี้แม่เหตุเกิดในเวลาประมาณ 11:04 นาทีของวันที่23เดือนธันวาคม2526เหตุเกิดอยู่เส้นทางระหว่างบ้านจอมมณีหาห้วยวงทางหลักเนาะเหตุเกิดอยู่บ้านสายกำเนิดเมืองชัยธานีนครสวรรค์เป็นเหตุรถจักรต่ำกระบุดจักรไฟฟ้าเล่ห์กูกับพี่รถจักรไฟฟ้าเสียชีวิตคาที่เช่นเดียวเนาะจะเป็นต่อครับจอยการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะน้ำยาสีน้องของจุกวีและเสียชีวิตครั้งนี้เน
0: า
2: ะ
0: เจ้ากรณีเสียชีวิตทําอีทยูดอนติ้วหันแมนเสียลักต่ําเฮือนประชาชนบ่ได้มีคู่กรณีเนาะท่านเนาะเจ้า 3:40 ค่อนแจ้งอู้ยังมืดๆอยู่ยังใกล้สิแจ้งอยู่เนาะท่านเนาะบ่ฮู้ว่าดื่มสิ่งมึนเมาหรือบ
2: ่ต่อกับการคลิปกับมึนๆต้นกรณีนึงนี่ว่าสภาพผู้ขับขี่ก่อนจะมาเกิดเหตุก็เป็นได้ดื่มสิ่งมึนเมามาก่อน
0: โอ้เป็นสาเหตุหลักเลยเนาะท่านเนาะอีกกรณีหนึ่งกับรถจักรต่ำกับรถจักรไฟฟ้าเนาะผู้ขับขี่รถจักรไฟฟ้าก็เสียชีวิตเนาะท่านเนาะอันนี้มันเสียชีวิต2คนสำหรับนครหลวงวิจันทน์เฮาเนาะการเกิดอุบัติเหตุแต่นอกจาก2คนที่ว่าเสียชีวิตแล้วเนาะกรณีอื่นๆก็ยังมีพาหนะเปเพอยู่และก็ยังมีผู้บาดเจ็บอยู่เนาะท่าน
2: เจ
0: ้าก็ถือว่ายังปราศจากบ่ได้เนาะสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์พวกเฮาถึงว่าทางเจ้าหน้าที่นี่จะสุ่มใส่เนาะในการเข้มงวดเนาะในการเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายอีหยังต่างๆแต่ว่าก็ยังคือปราศจากบ่ได้เนาะปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
1: เจ้าพันโทอบพันโทเด็ดหรือซาขอถามทานตื่นได้ขอถามทานตื่นน้อยนึงเนาะโดยเฉพาะแม่นบากของเฮียนกับแม่นได้พักปิดโซเฮียนไปแล้วทางเจ้าหน้าที่เฮามีแผนในการลงโฆษณาปลูกจิตสำนึกเบื้องของตามบ้านบ่ทานตามแต่ละบ้านนี่นะทาน
2: เจ้าตัวก็มีงานโฆษณานี่คือว่าพวกเฮาแม่นว่าเลขซีนำให้จราจรเข้าถึงเมืองเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: ตัวลงอัดโฆษณาถึงว่าเฮียนจะปิดในถึงแต่ลงตามบ้านตามเมืองที่เมืองของตัวเองรับผิดชอบนั้นว่าให้สืบต่อเหตุนอดเอาชั้นงานการตาไม่น่าพอได้เหตุปกติ
1: โอ้เจ้าก็ถือว่าฮันยังมีแผลนะพันเนาะโดยเฉพาะมันจะลงตามบ้านเป็นประธาน
2: เจ้า
1: สำหรับระยะที่ผ่านมาคิดว่าผลได้หับในการลงโฆษณาตามบ้านนี่คิดว่าได้ผลพอสมควรประธาน
2: เจ้าก็ปัญหาเรื่องงานโฆษณาเนาะหรือว่ามาบึงกับเจ้าเมืองกับที่ลงไปโฆษณาเนาะแล้วก็แม่นว่าตามตัวเลขที่ทางเมืองรายงานมากับมีมวลชนเนาะในความสนใจหลายพอสมควรอยู่เนาะเลยกับโอเคครับฟังเดี๋ยวกันลงเผยแพร่นักกุจจรเจ้าหน้าที่เขาเนาะแล้วก็คือว่าไอ้ให้หลายคนนี่ต้องจับเหมือนที่ตาทับชี
0: เจ้า
2: เนาะแล้วก็ตาทับชี
0: เจ้า
2: ดีขึ้นมาครับเนาะ
0: ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนาะท่านที่ว่ามีคนให้ความสนใจถึงว่าจะบ่สามารถจื้อได้หรือปฏิบัติได้ทั้งหมดที่ทางเจ้าหน้าที่พวกเราได้เผยแพร่ไปแต่ว่าก็ยังดีกว่าที่บ่ได้เข้าห่วงบ่ได้รับรู้อย่างเลย
2: เอาแม่น
0: เจ้าก็สมเสยทางเจ้าหน้าที่เนาะที่ว่ายังสืบต่อเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติก็เพื่อว่าอยากให้ผู้ขับขี่เนาะเดินทางขับขี่ด้วยความปลอดภัยนี่แหละและก็อยากจะให้ท่านถือโอกาสนี้เนาะฝากถึงบรรดานักขับขี่ตื่มเนาะเรื่องของการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรการขับขี่ยานยนต์พาหนะไปมาแนวใดให้เดินทางด้วยความปลอดภัยปราศจากการเกิดอุบัติเหตุการท่านถือโอกาสนี้ในการย้ำอีกครั้งหนึ่งต่อกับผู้ฟัง
2: เจ้าท่านอีกทีนึงเนาะข้าพเจ้าก็จะขอฝากผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เนาะคือทุกประเทศก็ดีก็คือบรรดาท่านผู้นำบัตรแหละในช่วงปัจจุบันนี้พาหนะนี่มันเพิ่มทวีหลายบ่ว่าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์คือต่างแข็งเนาะแล้วก็บวกใช้สภาพเส้นทางที่ฟ้าอากาศเนาะบางเส้นทางก็มีการขยายมีการปรับปรุงเนาะแล้วก็ปัจจุบันนี้อีกอย่างนึงก็แม่นว่ามันเริ่มเข้าฤดูฝนแล้ว ฉะนั้นล่ะการขับขี่ก็มีความเสี่ยงภายเกิดอุบัติเหตุถ้าเอาบุคคลกฎจราจรเนาะขับขี่รถไว้ไม่เกียรติสังเกตการตัวอย่างว่าสิแล้วบุคคลการสภาพเป็นมิตรรถอันที่สำคัญก็แม่นว่าเวลาถ้าเป็นตู้ดินไปแล้วมันแบบยังมีการสร้างสรรค์เนาะการดื่มการชุ่มเชลอันนี้ก็เป็นปัญหาที่วันยังแก้บ่ทุกในสังคมบ้านเราฉะนั้นหลักการดื่มก็อยากให้ทุกท่านมีสติเนาะดื่มจนมาพอควรพอจะบรรซาครับบนเมืองฮอดบ้านเราชงมีความปลอดภัยได้ก็แม่นให้ดื่มพอสำนันยาบ่ให้ดื่มก็ขีดโอ้ยเก่งจ้ะตาจะดื่มจนข้อเกี้ยวจนบ่จื้อหน้าก็จะกินแล้วก็จะให้นอนพอควรเนาะพอควรเงินหมู่พันพวกก็มีหลายกรณีที่มาคืนนี้แล้วมาเว้ากันอยู่นี่เสียชีวิตกันย้อนดื่มกันของเพจแล้วหมู่คู่ห้ามปามบ่ฟังหมู่คู่อยู่ในช่วงกับบ่ให้ไปเองก็เกิดเหตุมีหลายๆเนาะฉะนั้นละอีกชนึงก็แม่นว่าช่วงระยะนี้หรือแม่นช่วงลูกหลานนักเรียนมัธยมเนาะได้สิ่งเนาะจบสั้นเรือนสั้นต่างๆแล้วก็อยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองเบิ่งแยงดื่มเพราะว่าปัจจุบันมาเห็นหลายพ่อแม่ผู้ปกครองซื้อรถไฟฟ้าลูกขี่เที่ยวโรงเรียนหรือว่าขี่ไปลิ้มไปเที่ยวอันนี้ก็มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุเพราะว่าเด็กน้อยคันประถมหรือมัธยมนี่ก็ส่วนหลายยังกำกฎระเบียบจราจรบ่ทันดีฉะนั้นน่ะดีแท้ก็บ่อยากให้ลูกไปขี่ดินขี่

0: จ้าเนาะสำหรับเพื่อนและคนเหลืองจันเราเกิดอุบัติเหตุไปกรณีเสียชีวิต2คนเนาะตามที่ทางพันโทเดชหรือซาได้เว้ามาก็อยากให้2กรณีนี้นะเป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดาผู้ขับขี
1: ่
0: ได้ระมัดระวังหลายขึ้นในการขับขี่บ่ว่าจะเป็นกลางวินกลางคืนการดื่มสิ่งมึนเมาอันนี้มันกรณีเสียชีวิตนี่มันในทางหอมบ่แม่นใกล้สิฮอดเฮือนละบ่อันนี้เฮากับบ่แน่ใจเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแล้วนอกจากนั้นที่เพิ่นรายงานมาก็ยังมีรายงานผู้บาดเจ็บสาหัสอีก7คนแล้วก็บาดเจ็บสมควรอีก21แล้วก็ทั้งหมดนี้มัน33กรณีเฮาได้ฟังไปมันก็บ่คักปานใดเนาะค่ะผู้ฟังอาทิตย์เดียวอุบัติเหตุเกิดขึ้น33กรณีแล้วก็บ่รวมทั้งต่างแขวงสุพรรณอันนี้ที่เพิ่นรายงานแม่นเฉพาะนครหลวงจันทน์9ตัวเมืองของเฮา
0: ค่
1: ะผู้ฟังเนาะการไปกันมาคือดังพันโทเดชสาเพิ่นแจ้งหลักๆก็แม่นนี่แหละเรื่องของการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วเขาขับขี
0: ่
1: กินแนวใดดื่มแนวใดให้ปลอดภัยถ้าเมื่อใดที่เฮาฮู้ตัวว่าเฮาจะดื่มนี่นะให้หลีกเลี่ยงในการขับขี่รถแท
0: ้
1: ๆบ่ว่าเฮาจะขับขี่รถจักรหรือว่ารถใหญ่รถส่วนตัวขอให้หลีกถ้าว่าบ่มีคนขับรถขอให้ใช้บริการรถรับส่งปัจจุบันนี้มีรถรับส่งหลายบางบริษัทนี่เพิ่นเปิดรับฮอด24ชั่วโมงคนแจ้งตอนเช้าทันอยากเมื่อมงได้อยากกลับมงได้โทรเอิ้นโทรเอิ้นใช้บริการปลอดภัยท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นห่วงอีหลีท่านผู้ฟังเพราะว่าส่วนหลายอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถึงขั้นสาหัสหรือเสียชีวิตแม่นย้อนการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วก็มงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุหนักๆนี่ก็แม่นมงคนแจ้งมงทีเป็นโมงที่คนบ่ค่อยเที่ยวทางแล้วเป็นเวลานอนว่าซั่นซะหลายคนยังบ่ทันตื่นยังนอนอยู่ 3-4 โมงเช้า
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะทุกท่านเนาะก็ขอย้ำคืนมีทักไฟรายการเนาะระมัดระวังละกันเนาะก่อนจะพักรายการนี้แจ้งข่าวกันสักก่อนเนาะสำหรับอนาแจ้งการจากอนาทางแผนกโยธาธิการและขนส่งท่านผู้ฟังนี่แหละเพิ่นอยากให้เฮียบฮ้อนเนาะไปพัวพันเอาค่าทดแทนโดยเฉพาะแล้วเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดินตามทางอนาเส้นทางรถไฟลาวจีนนี่นะเมืองนาไซท้องหันมีเซาซีบ้านพุ่นใดท่านผู้ฟังเซาซีบ้านก็คือมีบ้านดงเสียงดีบ้านโพนแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนนาสับน้ำเกี้ยงอีไลใต้อีไลเหนือส่องขวากลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ำเย็นส่งเปื่อยเหนือส่งเปื่อยใต้บ้านโพนคำโพนมวงนาคานางาบ้านบัวหนองซะศรีวิไลโพนไซโพนทองโพสีและบ้านนาดีเซาซีบ้านของเมืองนาไซทอง
1: เจ้าสำหรับเมืองไซธานีก็มี8บ้านเนาะซึ่งมีบ้านหนองพญาบ้านนาทมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำบ้านดอนนูนบ้านไซบ้านตรงสร้างหินและก็บ้านโคกใหญ่
0: เจ้าและกาเมืองไซสถานีมีอยู่9บ้านท่านผู้ฟังมีบ้านโซกใหญ่โซกน้อยนาเปลี่ยนโพนทองบ้านดุงนาไหไหคำบ้านนาควายกลางและบ้านนาควายใต้
1: เจ้าและเมืองหาดไซฟองมี2บ้านก็คือบ้านดงพูนแฮและบ้านดงโพสีทั้งหมด4เมืองหลายๆบ้านเนาะที่ประกอบรวมกันให้ผู้ฟังที่บุญน้องและสุภาลินได้นำเสนอไปนี่ถูกทานถูกบ้านของทานใดโดยเฉพาะแม่นทานเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดินขอให้ฮีบฮ้อนในการไปรับเอาค่าสุดเสยแทนเพิ่นกำหนดถึงวันที่18มิถุนา2026นี่
0: เจ้าท่านผู้ฟังก็แจ้งมาตั้งแต่18มีนาพุ่นแหละเนาะหา18มิถุนา2026อีกบ่พอเฮาได้มื้อนี้ได้ท่านผู้ฟังบ่ได้โดนได้บึดเดียวเพราะฉะนั้นฮีบฮ้อนฮีบเฝ้ากันแน่ซึ่งได้ยินมาว่าเนาะทางโครงการเพิ่นว่านี่บางภาคส่วนไปรับเฮียบฮ้อยแล้ว
1: เนา
0: ะยังเหลืออีกบางภาคส่วนเนาะที่ว่าเป็นส่วนหน่อยเท่านั้นเนาะก็ถ้าว่าได้ยินแล้วอย่าลืมบอกต่อกันเนาะไปรับก่อน18มิถุนา2026เพราะว่าเพิ่นจะสรุปปั่นซีแล้วเด้
1: เจ้าสำหรับรายการพวกเฮาก็จะค่อยๆอาจจะพยายาม แจ้งออกอากาศให้ประธานได้รับฟังเป็นแต่ละมื้อแต่ละระยะไปเน
0: า
1: ะใครที่ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากรายการเฮาขอให้แนะนำกันเติมบ่ว่าจะเป็นหมู่เพื่อนของทานโดยเฉพาะทานที่ได้ฮู้ในปีที่ผ่านมาเพิ่นมีการแจ้งมีการบอกว่าดินของข้อยถูกตามแนวทางรถไฟลาวจีนได
0: ้
1: ก็ให้พอในการไปรับเอาท่านผู้ฟัง
0: เจ้าเนาะสำหรับตอนนี้เนาะพวกเฮาพักก่อนสักหน่อยนึงท่านผู้ฟังจังไรกลับเข้ามาพบกันเติม
2: มีไซ
3: อันใด
2: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาโดนแล้ว
3: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดี

0: บายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
1: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
0: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
1: โอ้ใจตรงกันเนาะ
0: แม่น
1: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจำนวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
0: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
1: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมือนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจำนวนหลายได
0: ้
1: บางมือก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
0: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าข่อยควรมาบริจาคเลือดได
1: ้อืม
0: และเห็นได้ถึงความสำคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
1: แม่น
0: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
1: ้แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
0: 40ละ
1: อืม
0: เฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงนี่ตุน
0: หือ
2: คู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
0: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
0: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
0: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจคุณได
0: ้โอ
2: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
0: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
0: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นจะเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: แม่แม่มื้ออื่นเช้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
4: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
3: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
4: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินได้ลูกเอ๋ย
3: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
4: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
3: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้
5: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: อยทีซอยห้าง
1: กับเข้ามาเยี่ยน้องกันกับรายการขับขี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐออกอากาศสดอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าจะเป็นระบบออนไลน์หรือว่า FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz กะฟังได้เนาะออนไลน์พวกเขาหลายช่องทางเนาะเว็บไซต์เด Facebook เดมีรายการติดตามช่องทางใดอยู่ในปัจจุบันนี้
2: เจ้าสำหรับ Facebook นี่มีรายการสามารถติดตามรับฟังคืนได้เนาะเพราะว่าหลังจากที่พวกเขาดำเนินรายการแล้วสามารถติดตามรับฟังคืนได้พวกเขาได้บันทึกวิดีโอการดำเนินรายการสดลงไว้เนาะและมีรายการสามารถกดส่งต่อหรือว่ากดแบ่งปันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานรายการของพวกเขาพร้อมก็ต้องขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมาเรื่อยๆเนาะบางท่านนี่เป็นรายการประจำแต่ละมื้อต้องได้ฟังแล้วก็มีการส่งข่าวข้อมูลข่าวสารมาให้พวกเขาขอบใจอิหลีเนาะเพราะว่าบางครั้งทีมงานพวกเขานี่ก็แม่นบ่ทั่วถึงในการไปเห็นแต่ละจุดแต่ละบอนอาศัยมิตรรายการเป็นผู้นึงในการส่งข้อมูลข่าวสารมาให้บางท่านอยู่ทั้งต่างแขวงก็ส่งข้อมูลข่าวสารมาแล้วก็เป็นการฝากเตือนกันไปเนาะมิตรรายการหรือว่าผู้ขับขี่บางท่านมีแผนจะเดินทางทางต่างแขวงได้รับฟังไปฝากเตือนกันเด้อจุดนี้ไปบ่ได้เพิ่นก็หลีกเลี่ยงก็เป็นการดีเนาะประธาน
1: เจ้าการสำหรับมิตรรายการเนาะที่ได้สมใจเส้นทางเนาะล่าสุดเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่เส้นทาง450ปีเนาะรู้สึกว่าอันน่ะต่ำหุ้นแห้งสมควรได้เบิ่งสภาพรถทั้งหน้าจนมุนเนาะ
2: แม่นแล้วเพราะว่าเหตุเกิดในเมื่อคืนนี
1: ้เ
2: นาะที่ทางพระโทอัมพรขับอุ่นทรเพิ่นได้ส่งพังคลิปวิดีโอแดแล้วก็รูปภาพเข้าสู่ทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยของเฮาจากรูปภาพคลิปวิดีโอที่เห็นนี่ก็แม่นเป็นรถกระบะที่ว่าเสียหลักไปตามเอาเสาไฟกลางทางและลากเสาไฟมาอีกฟากหนึ่งของเส้นทาง
1: เจ้าท่านผู้ฟังเนาะหลายท่านเนาะใช้เส้นทาง450ปีเนาะเขตอนาสุวรรณีเขต CSC วสิษาเนาะท่านผู้ฟังจะเห็นเนาะอยู่คู่กลางทางอ่ะนะเนาะเสาไฟเนี่ยต้นสูงๆใหญ่ๆนะท่านผู้ฟังเนาะหลายๆคนเห็นแล้วก็เงือกว่าป้าเราลากไปได้เท่าใดลากเสาไปเป็นต้นเลยได้
2: เจ้าเพราะว่าตามคงภาพหรือว่าคลิปวิดีโอนี่คิดว่ายังโชคดีที่บ่มีรถสวนทางมา
1: เจ้า
2: เพราะว่าเพิ่นขี่ข้ามมาอีกฟากเลนนึงเลยสุภาลินคู่กลางทางนี่ก็สูงได
1: ้
2: แล้วก็กว้างแต่ว่ารถนี่มันข้ามมาอีกฟากนึงก็คิดว่าการใช้ความไวนี่สมควรเน
1: า
2: ะ
1: แหละเบิ่งจากความเสียหายเนาะสภาพรถทั้งหน้านี่ก็ถือว่ามุนเลยแล้วโอ้ยลักเสาไฟนี่ก็บ่แม่นเบาๆได้หั่นท่านผู้ฟังเน
2: าะแม่นแล้วเส้นทางเส้นนี้นี่ก็กว้างแต่ละเบื้องแต่ละเลนนี่มันถือว่ากว้าง
1: เจ้าแม่ละต้นเสาไฟสีเหลืองๆอยู่คู่กลางนะท่านผู้ฟังเด้อที่ว่ามันมีโซลาร์เซลล์หั่นนะ
2: เจ้า
1: เจ้าต้นนั่นแหละท่านผู้ฟังนอกกะเป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่ว่าแฮงสมควรแต่ว่าเราก็บ่ได้ไปกับคู่กรณีคนอื่นเนาะ
2: แม่แล้ว
1: เสาไฟเนาะก็หวังว่าจะปลอด
2: ภัยเนาะจะภาวนาให้ผู้ขับขี่รถปลอดภัยบ่ฮั่วเพิ่นขับขี่มาคนเดียวบ่หรือว่ามามีคู่ร่วมทางหรือว่ามีผู้ที่ว่านั่งมานำแต่ว่าเป็นอะไรรายละเอียดพวกเฮาก็จะถามพันโทอัมพรขึ้นไปเติมเนาะแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทางเมืองหาดไสฟองสุภาลินเนาะเป็นเหตุรถตามกันซ้อน3คัน
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นรถไอค่าที่ว่าไปตามกับรถกระบะตามรถกระบะและละเจิดไปใส่รถกระบะอีกคันนึงที่ว่าจอดอยู่แคมทางก็ถือว่ารวมเป็นซ้อน3
1: เจ้า
2: ความเสียหายนี่ก็ถือว่าสมควรเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าตาม3คันซ้อนอยู่เขตบ้านนาไห่เน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: หนังหาไซฟองนครหลวงวิ่งจันแต่มันทางพันโทแดงน้อยเนาะทับปากทั้งอ่ะนะรายการ
2: แล้วเนาะแม่นแล้วเพิ่นว่ามืออื่น
1: เจ้า
2: เป็นอะไรจะให้เพื่อนรายงานตื่มเนาะแล้วก็บอสเฉพาะแต่กรณีที่บุญนกและสุภลินนำเสนอมานี่กรณีอื่นๆโดยเฉพาะระยะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเด้เมืองหาดแสฟองเขาเป็นแนวใดก็จะให้ทางพันโทแดกน้อยเพื่อนรายงานในมืออื่นเนาะหรือว่าท่านใดที่มีปัญหาอยากจะฝากเตือนอยากจะฝากถามทางเมืองหาดแสฟองนี้มือนี้ยินดีโทรมาได้เน
1: า
2: ะฝากเป็นคำถามไว้ท่านผู้ฟัง
1: บุญนกเพื่อว่าเขาจะได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่เนาะให้เพิ่นตอบให้เพราะว่าบางอย่างมันก็เป็นทางด้านข้อมูลทางด้านวิชาการเนาะเจ้าหน้าที่มาตอบเองนี่ก็จะไขข้อสงสัยได้ดีกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วมีคำถามใดอยากจะฝากก็ฝากได้เลยท่านผู้ฟังเนาะนอกจากนี้แล้วเนาะทางเมืองอื่นๆเนาะในเจ้าตัวเมืองคลองหลวงจันนี่หรือว่าอาจจะเป็นต่างแขวง แขวงใดที่มีรายการว่าอ้าวน้องอ่ะสัมภาษณ์แน่เนาะอ่ะน้องอยากถามข้อมูลแน่จังซีมีรายการก็สามารถเนาะเสนอความคิดเห็นเข้ามาทางรายการขับขี่ปลอดภัยได้คือกันเด้อ
2: แม่นแล้วและอีกกรณีนึงเนาะสุภลินให้บุญน้องเมื่อกี้นี
1: ่
2: ก็เป็นกรณีที่
1: อันนี้บ่ฮู้ว่าเมาหรือจังได๋เน
2: า
1: ะเกิดไปเกิดมาอยู่
2: ก็ซิคือซิแม่นเหตุเกิดเมื่อวานนี้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าม
2: ีพลเมืองดีเพิ่นได้ถ่ายคลิปแล้วเพิ่นได้เอาลงสื่อโซเชียลมีเดียเพิ่นก็ถ่ายลงว่ามีเหตุที่ว่าคนขับรถนี่เพิ่นเมาบ่หรือเพิ่นแนวใดขี่รถเจิดไปเจิดมาอยู่ในอาคารของสนามบินวัดไต
1: แม่นๆเอาทําอีก็อยู่เส้นทางใหญ่แล้วก็เจิดไปเจิดมาแล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางสนามบิน
2: แม่แล้ว
1: เล
2: ี้
1: ยวเข้าไปแล้วจากคลิปที่เฮาเบิ่งหั่นน่ะไปต่ำเอาลักเสาธงเห็นบอก
2: แม่แล้ว
1: เขาสนามบินมันจะมีลักเสาธงอยู่เนาะไปต่ำเอาลักเสาธงหันเบิ่งล่มมาสั้นนั้นบูฟังอันนี้ก็คือเป็นห่วงตัวผู้ขับขี่เนาะบ่ฮู้ว่าสภาพมึนเมาบ
2: ่ละสิไปฮอดไส
1: เนาะอันนี้ก็เป็นห่วงเนาะในการขับขี่ยานพาหนะของมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้ก็คือเว้ามาเพื่อเตือนสติมิตรรายการเนาะฉะนั้นแล้วจะนำไปปฏิบัติหรือบ่นั่นก็ขึ้นอยู่กับมิตรรายการเองเนาะบ่ว่าจะเป็นเบื้องเฮาก็คือปฏิบัติหน้าที่เต็มที
2: ่เ
1: นาะเบื้องเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เต็มที่ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในหน้าเวียกของเพิ่นส่วนผู้ขับขี่เองเนาะมีหน้าที่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรก็อยากฝากทุกท่านให้ปฏิบัตินำกัน
2: แม่นแล้วแล้วก็อีกปัญหานึงอยากฝากเตือนโดยเฉพาะถึงบรรดาผู้ปกครองที่ว่ามีเงินไขในการซื้อรถไฟฟ้าให้ลูกหลานเฮาไปโรงเรียนเองเนี่ยเนาะเชื่อว่าเข้าใจว่าบางครอบครัวอาจจะบ่มีเวลาในการไปส่งลูกหลานเฮาอาจจะมีเงินไขในการซื้อรถให้ไปสะดวกกว่าแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็อยากให้ประธานผู้ปกครองทุกคนเบิ่งถึงความปลอดภัยของลูกหลานเฮาเนาะให้เบิ่งว่าเกณฑ์อายุลูกหลานเฮาสมควรในการขับขี่รถบ่ก็เจ้าเข้าใจรับรู้ถึงกฎระเบียบจราจรน้อยและปานใดก็เจ้ารู้ถึงความเพิ่นว่าหยังผลกระทบหรือผลให้ที่มันจะเกิดขึ้นเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือบ
1: ่
2: เนาะอันนี้อยากให้ผู้ปกครองทุกคนแนะนำลูกหลานของเขาตื่มบางคนนี่อายุยังบ่ฮอดเกษียณเทื
1: ่
2: อระเบียบจราจรยังบ่ทันฮู้เพียงแต่ขาถึงรถหรือว่าขับเป็นเลี้ยวเป็นไปเป็นนี่นะก็ให้ลูกขี่แล้วอันนี้มันอันตรายท่านผู้ฟังคือกรณีที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เพิ่นแจ้งกันบ่รถจักรต่ำกับรถไฟฟ้าเฮากับบ่โทษเบื้องใดเบื้องหนึ่งว่าผู้ใดผิดผู้ใดถูกแต่เฮาจะฝากเตือนก็คือว่าให้เบิ่งตามความเหมาะสมว่าลูกหลานเฮานี่ขับรถเป็นแล้วบ่เพิ่นเกณฑ์อายุฮอดบ่มีใบขับขี่บ่เข้าใจระเบียบจราจรหรือบ่แล้วเวลาขับขี่รถไฟฟ้านี่ส่วนหลายบ่เห็นภายใส่หมวกกันกระทบส่วนน้อย
1: เจ้าจะถือเบา
2: จะเห็นส่วนน้อยแม่นบ่สุภาลิน
1: ส่วนหลายแล้วนี่นะนักเรียนเนาะขี่รถไฟฟ้านะแหนมเบิ่งบ่ค่อยได้ใส่หมวกกันน็อก
2: แม่นแล้วเพราะว่ามันมีทางรถจักรไฟฟ้ารถถีบไฟฟ้าเด้แล้วก็ที่สังเกตเลยว่าพบเห็นหลายกันแม่นอยู่เขตซานเมืองเขตซานเมืองนี่ก็พบเห็นหลายบางคนนี่บุญน้องคิดว่าคือสิยังบ่ทันจบบ่ทันฮอดประถม
1: ยังน้อยๆ
2: ป .3 ป .4 บางคนนี่ขายังบ่ถึงนะสุภาลินยังยังยับก้นไปให้มันไกลๆบ่เพื่อที่ตุ๊ดๆไปเพื่อที่จะให้ยังขายังยี้เอาเฮาเห็นแล้วก็อู้เป็นห่วงใจนี่เพราะแต่อยากว่าอยากพาเมื่อส่งแต่ก็เฮ็ดบ่ได้เนาะฉะนั้นก็ฝากขอให้เป็นอีกก็บอกเสียงนึงซะเนาะให้ผู้ปกครองที่ว่าได้รับฟังไปแล้วก็มีการแนะนำลูกหลานของเฮาซะ
1: เนาะประถมเนาะแล้วก็มัธยมคณะมัธยมอันนั้น
2: มัธยมปลายกันยังใคร
1: เนาะยังใครมัธยมปลายนี่ก็เห็นคือกันได้เนาะขี่ช่วงหลังจะเป็นรถจักรไฟฟ้าเน
2: า
1: ะม
2: ั
1: ธยมปลายจะขี่รถจักรไฟฟ้าแล้วเนาะก็ฝากเนาะทุกท่านเนาะแล้วก็ผู้แม่ผู้ปกครองที่มาฟังอยู่ก็แนะนำลูกหลานใส่หมวกกันกระทบแน
2: ่แม่นแล้ว
1: ป้องกันตนเองเนาะแล้วก็เพื่อว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุมาเนาะก็จะได้พ้นนักเพิ่นเบาได้ป้องกันกระทบหัวเนาะอันนี้ก็ได้
2: เจ้าหรือว่าระยะพักโรงเรียนแบบนี้ลูกหลานของทานที่ว่ามีเกณฑ์อายุ15ปีขึ้นไปนี่นะก็สามารถแนะนำหรือว่าพาลูกหลานเฮาไปเข้าเรียนการเรียนการสอนอยู่โรงเรียนสอนขับขี่รถตามแต่ละแต่ละจุดที่ว่าทานสะดวกเลยเน
1: า
2: ะ
1: แต่ละโรงเรียนเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าสิเสียงใบกับขี่รถจักรก็ได้พาโรงเรียนคือกันเด้เนาะ
2: แม่นแล้ว
1: ขี่รถจักรใบกับขี่รถใหญ่จังซี่เราต้องได้เรียนรู้เนาะอันนี้ก็ฝากไว้ละกันเนาะเป็นอีกสิ่งนึงที่ว่าอยากจะกระตุ้นหลายๆคนเลยแหละ
2: แม่นแล้วสำหรับโรงเรียนการสอนขับขี่รถต่างๆนี่นะเพิ่นก็แจ้งมาได้สุภลินเพิ่นว่าคันอายุบ่ฮอด15ปีเทื่อแต่ว่า13 14ปีนี่นะอยากจะไปเรียนไว้เพิ่นก็รับสอนแต่ว่าเพิ่นจะยังบ่ทันออกใบอนุญาตและขับขี่ให้เทื่อเนาะจนกว่าอายุครบ15ปีขึ้นไปเพิ่นก็จังจะออกให้แต่ก็จะเป็นความรู้พื้นฐานเรื่องของภาคทฤษฎีแด่เพิ่นสอนเพิ่นแนะนำแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติตัวจริงแด่เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเนาะก็ถือว่าเป็น สิ่งหนึ่งที่ดีเลยเนาะอยากจะให้ทุกๆคนลองไปคิดพิจารณาเบิ่งโดยเฉพาะบรรดาผู้เมย์ผู้ปกครองเนาะ
2: เจ้าสำหรับเวลาจะทางรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้1ชั่วโมงของเฮาก็ถือว่าบึดเดียวเนาะเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการขอบใจมีรายการทุกท่านบ่ว่าจะติดตามรับชมรับฟังที่ Facebook Live Lao National Radio หรือว่ารับฟังที่ FM 103.7 MHz และ 94.3 MHz พร้อมมื้อนี้สุภาลินหอมรัศมีและบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดี
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงปัจจุบันหน่วยงานคู่ภัยของลาวและไทยพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องยังสืบต่อเล็งให้การช่วยเหลือประชาชนจำนวน7คนที่ติดค้างอยู่ปองทำหินผาบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงเพชรสมบูรณ์แต่การปฏิบัติเวียกงานตัวจริงนั้นยังพบอุปสรรคหลายอย่างที่ต้องได้ระมัดระวังและเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาย้อนสภาพฝนยังสืบต่อตกอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้ระดับน้ำในถ้ำเพิ่มสูงขึ้นท่านนางเพชรสมัยโพสัญวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเพชรสมบูรณ์ประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงทั้งเป็นหัวหน้าคณะทีมงานติดตามแก้ไขภาคสนามได้รายงานในฮู้ว่าในตอนบ่ายของวันที่24พฤษภาคมนี้บรรดาทีมงานกู้ภัยจาก4ภาคส่วนเดินทางไปถึงเมืองลองแจ้งและเข้าปฏิบัติงานตัวจริงอยู่ภาคสนามภายหลังได้รับฟังรายงานข้อมูลจากคณะปิซอบภาคสนามและประชาชนผู้ที่เคยเข้าไปในฮู้ทำผาเฮนเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานทีมงานกู้ภัยของไทยจำนวน6คนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่3คนเริ่มเข้าปฏิบัติงานในถ้ำฮอบทำอิฐและนำภาพถ่ายออกมาเพื่อประเมินและประชุมกับคณะและวางแผนปฏิบัติงานฮอบซองโดยในเวลา 20:00 น.ได้กาเกียมสืบต่อฮอบซองตามแผนคาดคะเนให้ฮอดเป้าหมายบอนประชาชนติดค้างอยู่แต่เกิดฝนตกหนักเฮ็ดให้มีน้ำไหลเข้าน้ำออกบ่อใหญ่ขึ้นอุปกรณ์นำไส้จำนวนหนึ่งคนทรงไปบ่ทันฮอดสนามเพราะนักเส้นทางยุ่งยากจึงได้โจ๊ะแผนการดำน้ำแต่ยังสืบต่อดูดน้ำออกปกติตลอด24ชั่วโมงสำหรับแผนการเคลื่อนไหวในวันที่25พฤษภาคมนี้จะสืบต่อจุดที่6โดยจะดำน้ำเข้าไปหาเนิน30องศามีระยะทางประมาณ30เมตรซึ่งเนินนี้คาดว่าจะมีผู้รอดชีวิตติดอยู่ในนั้นได้ปฏิบัติแผนการดูดน้ำออกตลอด24ชั่วโมงส่วนเวียกงานอยู่ภายนอกได้กาเกียมพาหนะอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินให้หับประกันตลอด24ชั่วโมงซึ่งคณะพิศอบสนามแต่ละภาคส่วนได้กาเกียมความพร้อมหอบด้านเป็นต้นอุปกรณ์หับไส้เวียกงานสนามสิเบียงอาหารอื่นๆนอกจากนี้ยังได้สุ่มใส่ป้องกันหักษาความสงบปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเป็นปกติสุ่มใส่ปฏิบัติเวียกงานตามแผนการทีมกู้ภัยให้บรรลุตามคาดหมายและได้รับผลดีจบข่าวสมภวันมวงไซอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสโกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงคอกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
2: แก้วเนาะอยู่บ้านหอมนะลูกในบ้านหอมเด้อ
3: นายแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
2: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินกินทําอิดเนาะลูกเนาะแต่ว่ารู้สึกแม่นี่เบาเบาหัวหลายแล้วหันใจกับลุงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดชิดปลายเนี่ยแล้วแม่กินนิดนานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาเบาหัวและสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะจะกินแม่ปวดได้ลูกปวดตามห้องตาห้องอย่างนี้นะยันมารู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจอยากลงออกลงลิดเนาะลูกเนาะดีหลายลูกเด้อ
3: โดย
2: แต่มาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายมีญาติมาปินปัวให้แม่มีหุ่นแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันนี้ชีวิตที่ว่าอันดีขึ้นให้เนาะลูกเนาะ
3: หลายๆแม่ที่สมใส่ผลิตภัณฑ์ของลองลิดพวกเฮา

ยามเมื่อยังหนุ่มน้อยให้เจ้าหำเหียนคุณบุญเฮามีสีใหญ่สูงเพียงฟ้าไปภายหน้าเสียหาเงินได้ง่ายไผผูกความหูตื้นเงินเบี้ยแกนบ่ถุงสุขสบายดีมิตรรายการสบายดีพ่อแม่พลุงแม่ป้าอาวอาทุกทุกท่านขอนำบริการเข้าสู่รายการลองลิสต์ลองในทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เข้าสู่รายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมบทเพลงมวลม้วนนะอาจากตามคำขอจาก FC แฟนรายการหลายๆภาคส่วนที่ติดตามรายการโคกันเข้ามาก่อนจะเข้ารายการก็ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันซะก่อนขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านปิ้งแบ่ซอยนิยมขอบใจเบียนเทียนพึ่งนำโซ่ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอน้องขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนหนองแมงดาเมืองไซแขวงอุดมไซขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องสูงเล็กเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแขวงอุดมไซขอบใจห้านขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยห้านแม่กูดเมืองแปกแขวงเชียงขวงตลาดน้ำงำขอบใจตัวแทนตำนายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งและห้านขายยาแม่ยกบ้านทราชเมืองแก้วอุดมแม่นางเอ็งแม่นอยู่ทางหลวงหอบางตลาดดาราเด้อทั้งสองท่านเนาะที่ว่าได้รับเกียรติเป็นตัวแทนจำนายอาหารเสริมให้ลองเลือกพวกเขาในปัจจุบันนี้การที่ว่าเข้าสู่รายการปกตินะมีรายการพวกเขารายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจทั้งภายในและภายนอกเมื่อทานได้รับประทานอาหารเสริมที่ดีและสรรพคุณดีล้ำนะเข้าสู่ห่างไกลเมื่อนี้ก็ถือว่าขอบใจผู้มีแฟนรายการที่เข้ามาซุ้มหน้าทางเพจแห่งศาสตร์ลาวเฮาขอบใจทั้งท่านบุญนำมื่นสุพลนำเด้อไอหักไอเพลงที่ติดตามรายการขอบใจ FC แฟนรายการทั้งเพจแห่งศาสตร์ลาวเนาะเข้ามาเบิ่งมาซุ้มแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ก็ถือว่าในช่วงปัจจุบันนี้เนาะในอาทิตย์นี้หรือว่าเดือนอาทิตย์นี้ก็ถือว่าข่าวเด่นๆเนาะข่าวเด่นๆประเด็นฮ้อนๆแล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประสบภัยเนาะทั้ง7ฐานหรือว่า7ชีวิตเนาะที่เข้าไปปฏิบัติงานเฮ็ดเรียกอยู่ในถ้ำผาหินอยู่แขวงไซสมบูรณ์เมืองล่องแจ้งนะในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายังบ่ทันได้ออกมาเถื่อเนาะภาคส่วนที่รับผิดชอบมันก็คุ้นเคี่ยวนะเล็งรัดตัดตอนหีบห้อนเป็นการด่วนในปัจจุบันนี้ก็คือได้ทรงผู้เชี่ยวชาญนะเดินทางมาแต่ราชอาณาจักรไทยนะพร้อมทั้งประสานสมทบกับภาคส่วนหน่วยกู้ภัยเรียกว่าอาสาสมัครกู้ภัยทางเบื้องของลาวเฮานะประสานสมทบกันในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ากำลังสืบต่อนะกำลังสืบต่อค้นหานะในมือสมิทธิ์เป็นกับว่ามีข่าวว่าเข้าไปแล้วแต่ว่าเกิดฝนตกแห้งน้ำไหลเข้าก็ได้ถอยออกมาใหม่และเมื่อต่อไปก็สิแม่นสืบต่อค้นหาอีกเติมเนาะมีการวางแผนต้องได้เพิ่มจักดูดน้ำนะใส่อีกเพราะว่าน้ำนี่มันฝนตกตลอดเด้มีรายการเนาะทั้งน้ำออกบ่อแดน้ำปลาไหลซึมมาตามงามหินมาแต่ลืบแต่ท่อใส่ๆมันก็โฮมเข้ามาในปากถ้ำในถ้ำเนาะเฮ็ดให้การค้นหานี่ยุ่งยากเอลีนะก็คือดังมีรายการที่ติดตามรายการทั้งโซเชียลทั้ง TikTok ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ข่าวหลายๆสถานีหลายๆช่องเพิ่นก็ยกมาเว้ามาว่ากันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประสบภัยที่เข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ในถ้ำผาหินนะอยู่ทางเมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ในปัจจุบันนี้มันกำลังค้นหากันอยู่นะก็ต้องแสดงความฮู้บุญคุณแล้วก็ขอบใจอาสาสมัครกู้ภัยทั้งประเทศไทยแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยทั้งประเทศลาวแล้วก็องค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องหลายๆภาคส่วนที่กำลังปุ้มลุมกันเพื่อช่วยชีวิตทั้ง7ฐานออกมาให้มันได้นะมีรายการเด้อแล้วก็ขอโอไซพรขอให้ทุกๆคนปลอดภัยนะ
ให้มีแต่ความปลอดภัยเนาะบ่ให้เกิดหยังขึ้นมาซั่นไปเนาะให้ออกมาด้วยความปลอดภัยเด้ออาเป็นกำลังใจให้เนาะรายการลองลิสต์นะทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขอส่งแรงใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้ง7ชีวิตแล้วก็ภาคส่วนหน่วยกู้ภัยทั้ง2ประเทศเลยในตอนนี้นะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยทั้งผู้ช่วยและก็ผู้ประสบภัยนำเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจอันดีที่มีสายสัมพันธ์ผูกแน่นกันนะจะได้เอื้อนใส่เอื้อนหากันได้อันนี้แหละความสามัคคีสมานฉันท์เป็นปึกแผ่นช่วยกันบ่สิยากลำบากอุปสรรคใดๆก็ถือว่าผ่านพาให้มันได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ทั้ง7ท่านปลอดภัยก็ถือเป็นข่าวหน้าหนึ่งในปัจจุบันนี้เนาะก็ขอให้เพิ่นปลอดภัยเนาะมีรายการเฮาเด้อก็ภาคส่วนหนึ่งก็ยังเป็นครอบครัวแล้วไปเนาะเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกบ่หดหูใจเนาะมีรายการเป็นครอบเป็นครัวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเนาะเป็นเมียโอ้ยเบิ่งแล้วก็รู้สึกค่อยใจนำนะก็ขอให้มีความปลอดภัยกลับออกมาหาลูกหาเต้าหาครอบหาครัวได้เนาะก็สิเว้าแล้วก็ได้หารายการเลยพวกเฮาก็เป็นรายการบันเทิงไปนำเนาะบักเพลงเนี่ยก็ขอเข้ามาเด้อมีรายการเด้อในไลน์รายการหลายๆบรรยากาศนะก็ยกมาว่ากันนะบางภาคส่วนก็อยากนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องบ้านการเมืองปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆในสังคมก็มีหลายๆรายการทางสถานีพวกเฮาเนาะก็โทรเข้าไปได้นะโทรไปแจ้งเพิ่นมีหยังก็แจ้งเข้ามาทุกเขตใดแขวงใดอยากโอ้อยากลมอยากมีอยากให้ประชาสัมพันธ์บอกต่างๆก็มีหลายรายการเพิ่นรับมาเด้อเพิ่นรับขอสมีส่งข่าวคำเสนอจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศพุ่นล่ะเนาะโทรเข้ามาได้เด้อแล้วก็เฉพาะรายการลองลิสต์พวกเฮาเนาะก็โทรมาได้บ่เป็นหยังแต่โฮซุกแกได้เอาข้อมูลดังกล่าวไปมอบไปแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นนะอันนี้โฮซุกก็จะเก็บเอาเพราะว่าบางท่านก็สิติดตามรายการของโฮซุกเบาไทยหลายบางท่านบางบอนก็ฟังกันนะฟังเพลงนำฟังสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลรักษาสุขภาพอยู่บ้านอยู่เฮือนผู้อุปถัมภ์รายการหรือว่าสรรพคุณอาหารเสริมแต่ละประเภทฟังหรือว่าอยากโทรเข้ามาก็โทรมาได้ที่เบอร์030 5787052 5787052เออนี่เป็นเบอร์ประจำห้องสูง FM 103พวกเราในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่มีรายการอยากได้อาหารเสริมแม่นมีเนาะมีเบอร์ทั้งห้องการพอที่020-9829-4228928-224-228เด้อนะไปฟังเพลงกันก่อนเนาะมีรายการเฮาบ้านนาผาสุกเพลงนี้ตามคำขอจากเพื่อนมิตรแฟนรายการหลายๆภาคส่วนที่ขอกันเข้ามาศิลปินสุนิต้านะเป็นสไตล์โคเวอร์เด้อนะโคเวอร์เพลงเนาะมันวนกันจ้ะ

0: ดีข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน
2: ์พื้นดินที่นาบ้านป่าคาดอยเอ๋ฮะบางท่านก็ฟังแล้วก็คิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนคิดฮอดถิ่นฐานภูมิลำเนาบนที่เคยฝังใส่แห่แผ่ใส่บืออยู่ตั้งแต่ยังวัยกับเมื่อยามเด้เนาะคันได้มาแล้วก็ได้มาอยู่ในเมืองในนาหาเงินหาทองมีเงินมีคำมีรถมีลังแล้วก็กราบเมื่อเยี่ยมยามทำข้าวถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนเด้ยามพี่ยามน้องยามพ่อตู้แม่ตามีเงินมีทองก็ไปสร้างไปสาหรือว่าหำเฮียนเอาความรู้แล้วจบแล้วก็กลับไปบ้านไปเมืองไปพัฒนาบ้านเมืองเฮ็ดให้บ้านเมืองสวยสดงดงามเจริญรุ่งเรืองเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าออกจากบ้านก็ได้เห็นด่านแดนไกลกันบ่ไปหาเฮียนกับบ่มีความรู้กันบ่ไปหาเงินหาทองก็รายรับรายจ่ายมันก็สูงก็ต้องดิ้นรนสู้ซนเฮ็ดไปสวนสุแนวเด้ยามนี้ก็ได้คันที่ไปใส่มาใส่ก็ให้เบิ่งนะสุขภาพก็ต้องมาก่อนให้มันแข็งแรงเพราะว่าจะเป็นเรื่องของอวัยวะได้ก็ตามร่างกายมันต้องสมบูรณ์ก็พอพันสอบถามเบิ่งเนาะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมกันว่าร่างกายบ่คักบ่แน่และในยามนี้ก็กระทู้มาเนาะทางโรงเรียนปหก็มีคำปรึกษาให้มีคำอบรมให้เด้อที่เบอร์020-9829-4228เป็นประเภทอาหารเสริมบำรุงสุขภาพทั้ง6ประเภทเลยทางพนักงานปหก็พร้อมให้ข้อมูลทางหลังไม่ท่านโทรมาหน้าไม่ก็ได้บ่เป็นอย่างแต่โฆษกก็จะอธิบายให้แบบเอาแบบรวมๆให้ย่อๆเนาะแต่ว่าให้มันกระทัดรัดแล้วก็เฉพาะมิตรรายการที่ติดตามทางเพจแห่งชาติลาวทางการไลฟ์สดก็อย่าลืมเนาะฝากบ่ทูไว้ในกล่องคอมเมนต์หรือว่าอยากฟังเพลงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เด้อถ้าหรือไวเพลงแนวใดก็ขอกันเข้ามาเนาะไปฟังเพลงเติมอีกเพลงหนึ่งวิรายการเฮาจะคอยมาว่ากันเติมนะเพลงนี้เงินนะเงินของทางอาจารย์คำภูทวีวันนะเพลงเก่าๆจังหน่อยฝากให้แกเพิ่นมีแฟนรายการเฮาได้เบิ่งบ่มื้อซื่นกันครับ

0: ยินดีต้อนรับเดินเวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผ่และบ่มีไผ่คืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินระดับห้องแบบสไตล์พกซองและเสกวงใหญ่ทางห้างพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้างพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเดหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไซเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้างปิงแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
1: เงินเป็นพระเจ้าพุ่นเฮ้ยเงินมีเงินทิ่มใส่น้ำน้ำก็แห้งทิ่มใส่เล็กเล็กก็คดเนาะทิ่มใส่ดินดินก็ถือว่าเจือนไปอันนั้นหลายแนวคำว่าเรื่องเงินก็ได้มีเงินเงินเงินเป็นวัตถุที่เบิกทางคันมีเงินนี่ไปใส่ก็ได้เฮ็ดยังก็คือคันมีเงินเนาะก็ฝากเป็นบทเพลงดีๆเพื่อให้มีแนวคิดที่พันขยายต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจต่อสู้กับสภาพครอบครัวที่ยุ่งยากขาดแคลนต่อสู้กับปัญหาของพยาธิโรคคานี่ห่างไกลก็หาเนาะหาเงินไผก็หาเงินมาซื้ออยู่ซื้อกินหาเงินมาปลูกเงินปลูกสานหาเงินมาซื้อรถซื้อลางหาไว้หลายๆเงินคำก็ได้หาไปนำดูแลตัวเองไปนำเนาะมันไม่มีตาหาแล้วบ่เบิ่งตัวของบ่ได้เลยจะได้เจ็บป่วยมาก็หามาปวดตัวเองอีกก็สิยุ่งไปเติมอันใดก็ได้ก็ยังดีมีแนวก็ยังดีพอที่มีเงินปวดเจ้าของเนาะ รายการพวกเฮาก็จัดจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง6ประเภทเด้อที่แจ้งให้มีรายการได้รับฮู้นํากันว่ามันมีอย่างแดเนาะ6ประเภท1มากจีโก้พราสไหนผักส่วนนี้ปัญหาเรื่องของไขมันอุดตันเส้นเลือดสุขภาพบกแข็งแห้งย่อนมีไขมันสุขภาพบกแข็งแห้งย่อนมีธาตุน้ำตาลสุขภาพบกแข็งแห้งย่อนเป็นความดันสุขภาพบกแข็งแห้งย่อนกระดูกกระเดี่ยวบกแข็งบกแข็งเนาะคอกระดูกกล้ามเนื้อต่างๆเรียกว่าสุขภาพบกเพอร์เฟกต์บกสะดวกในการพักผ่อนนอนกับบ่หลับเจ็บผันเจ็บนี่เจ็บหัวเบื้องเดียวจุดเส้นประสาทโอ้หลายแนวแท้ว่าสันหากายก็ได้พูดแล้วต้องไปจีโกรพลาสเพิ่นเด้อรายการเฮาพักนอนก็มีปัญหาเรื่องของคอละเล่นพาดนี่บำรุงสายตาสายตาสั้นสายตายาวต่อกันเนื้อต่อกระจกต่างๆมันมอบให้ทางอาหารเสริมประเภทคอละเล่นพาดโมติน่าพักข่าวทองสร้างภูมิคุ้มกันในห่างไกลแข็งแรงเป็นแคปซูล50ใน1กับอาโรเจนพาดบำรุงผิวนะช่วยให้สะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในห่างไกลนะบ่งบอกได้ที่ภาพหลักทางภายนอกผิวพรรณสดใสนานเท่านานแก่ทุกอย่างดีงามจบคอกระดูกก็ดีต้องเติมเต็มด้วยอาร์โรเจนพาสเป็นคอลลาเจนนะมีรายการเฮาเด้อประเภทเฮ็ดให้เฮานี่บ่สุบบ่เซาบ่งอมบ่เหงาบางท่านก็อายุหลายแล้วก็ห่วมเหงาเหี่ยวแห้งไปตามกาลเวลาซั่นเด้บางส่วนนี่ก็โอ้อายุหลายขึ้นนี่แห้งกระปี้กระเป๋าแห้งเบ่งแห้งบานขึ้นกับการดูแลสุขภาพต่อไปก็แมนดับเบิ้ลคลิกเฉพาะพยาธิยิงอากาศฟิกเซซี่ในการดีท็อกลำไส้ขับล้างสารพิษออกจากลำไส้ด้วยอาหารเสริมฟิกเซซี่เป็นสองสูงใส่น้ำทายยากทายฟืดทายบ่ออกอย่าลืมนะโทรมาได้ที่020-9829-4228นะยินดีจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศทั้ง6ประเภทอาหารเสริมในช่วงนี้แกมันมีโปรให้อยู่นอกเฉพาะมีรายการที่สั่งซื้ออาหารเสริมของลองลิตรพอเฮาในเวลาที่โคโซกจัดจะได้ราคาพิเศษให้ทุกๆทั้งทุกๆเทื่อเลยที่โทรมาในชั่วโมงที่โคโซกจัดจะได้ราคาพิเศษให้ทันทีเลยเนาะไปฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งมีรายการเอาเพลงนี้สารวันที่หักสารวันที่หัก

สารวันที่ฮักนะขอบใจนะทาง FC แฟนรายการที่ขอกันเข้ามาทางหลังใหม่เด้อให้อยู่ดีมีแฮงสุขกายสบายใจเมื่อได้ฟังเพลงเนาะหลายๆบทเพลงยังรอท่าอยู่เด้ออย่าเฝ้าเลื่อนผ่านนะแล้วก็เกี่ยวกับประเภทภาคส่วนที่อยากสอบถามนะเครื่องดื่มเด้เครื่องดื่มก็มีนะทางหลังใหม่เด้อพ่อแม่เฮาอยากได้เครื่องดื่มประเภทซานะบำรุงตับซาบำรุงปอดซาหญ้ารีแพ้สะเพาะทานหญิงซาตีพลาซาเถาวัลย์เปียงหรือว่ากาแฟถังเช่ากาแฟถังเช่ามีจำหน่ายแล้วเด้อปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าของทางลองลิตรของเฮาบ่มีน้ำตาลบ่มีนมเทียมในส่วนผสมดีต่อสุขภาพนะอาก็เลือกเฟ้นเอาเนาะอันใดดีอันใดที่มันคักถึกกับสุขภาพเฮาก็รับไปทานเลยเด้อเนาะประเภทซาก็เป็นน้ำต้มประจำบ้านก็ว่าแม่นละยามเช้าเฮาอยากดื่มก็ได้ดื่มสวยดื่มแรงก็ได้ซา

ามีทั้งซาบำรุงตับซาบำรุงปอดซาประเภทสุภาพสตรีหรือยารีแพเนาะเกี่ยวกับเรื่องของภาคส่วนทั้งภายในอันนี้ก็เป็นประเภทสมุนไพรเนาะซาตีพลาจึงสิก็เป็นภาคส่วนเครื่องดื่มเกี่ยวกับเรื่องของระบบไทเทอันนี้เป็นสมุนไพรเด้อหลายแนวดอกลองลิฟของเฮาจะจำหน่ายในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสอบถามข้อมูลได้อยากได้ประเภทใดก็ว่ากันมาโหลดเด้อประเภทความเสียหายเนาะในปัจจุบันนี้ก็บ่ทันมันเกิดขึ้นดอกเสียหายเรื่องสุขภาพเสียหายเรื่องของวัตถุสิ่งของนี่บางท่านก็ได้ข้อคิดชีวิตก็เปลี่ยนไปในการดำรงชีวิตเนาะในการปกป้องกันมีสติในการดำรงสิทธิภาพมากก็คือมีบทเรียนหลายๆแนวเด้อเนาะย้อนความเลินเล่อย้อนความประมาทย้อนความคิดหู้เท่าบ่ถึงการย้อนความคิดแบบว่าเออมันสิบ่เกิดหยังขึ้นในอนาคตสิบ่เกิดหยังขึ้นกับตัวเฮาเองดอกบ่เฮาบ่ควรคิดแบบนั้นเฮาต้องคิดว่าปัญหาผลข้างเคียงมันต้องมาแน่นอนโลดต้องตามมาถ้าหากว่าเฮาประมาทในรายการเฮาเนาะความเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินนะเรื่องของทรัพย์สินความเสียหายด้านของสุขภาพและชีวิตนี่ประเภทความเสียหายด้านซื้อเสียงหลักเกียรติศักดิ์ศรีเสื่อความเสียหายด้านสภาพจิตใจอันนี้ก็เคียงคู่กันหลายๆประเด็นนะของผู้อยากให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นบ่ว่าจะเป็นเรื่องของซื้อเสียงหลักเกียรติศักดิ์ศรีบางท่านก็โอ้คันที่ว่าคนมีซื้อมีเสียงเนาะไปถูกโพสต์ไปถูกวิพากษ์วิจารณ์กันออกสื่อสังคมไปในทางที่ผิดด้วยความบ่พออกพอใจกันนะเอาไปเว้าไปว่ากันไปตำหนิไปโจมตีกันกับผิดกฎหมายคือกันได้มีรายการเด้อไปพูดไปเว้าไปว่าโจมตีคนอื่นแบบในทางที่ข้อมูลบทเป็นจริงนี่ก็ผิดกฎหมายอีกมีรายการเฮาเด้อเฮาต้องได้เบิ่งเนาะการใช้โซเชียลมีเดียนี่มันเป็นดาบสองคมการเว้าการว่าสิโพสต์หยังเฮ็ดหยังทำหยังต้องมีสติหลายๆคนก็ได้ออกมาขอโทษเนาะเว้าผิดไปแล้วก็เป็นประเด็นถูกโจมตีจากสังคมไปเว้าพาดพิงพนันวาดพาดพิงผู้นี้นี่ก็ต้องได้ออกมาขอโทษได้อันนี้คือการใช้โซเชียลมีเดียนี่มันอันตรายบ่แม่นว่าเฮาสิเพิดเพลินม่วนเฮฮาไปมะลุมมะลอยมันบ่ได้เด้นะโซสิโพสต์หยังเว้าหยังทำหยังนี่ไปแต่ต้องถึงผู้นั้นถึงผู้นี้ถึงองค์กรนี่แหละแม่นโอ้งานเข้าเลยเด้มีรายการเฮาเด้อสภาพจิตใจเนาะความเสียหายสภาพจิตใจนี่ก็โอ้กติบาลก็หมายคันจากเป็นมันก็บ่คือจากตายนะบางท่านนี่ก็จากกันไปแบบปล่อยไปเวลามาบ่ครอบก็เสียจิตอกจิตใจเสียแนวคิดเสียสภาพเสียความทุนเที่ยงไปเลยนะสภาพจิตใจก็ถือว่าจากที่เคยเป็นคนแข็งแกร่งกลายเป็นคนอ่อนเพลียกลายเป็นคนที่แบบบ่มีมานะจิตอดคนอดกั้นไปเลยนะเสียแนวคิดเสียจิตใจไปเลยมีหลายประเภทแต่บุญญามันเกิดขึ้นในสังคมเฮาดอกทุ่มือนี่ก็ได้อยากให้ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งบุคคลใดบุคคลนี่มีแต่ความสมบูรณ์นะสิ่งทางจิตใจก็ดีทรัพย์สินก็บ่ให้มันมีมันถูกซ่อโกงต่างๆบ่ให้มันมีนะปรากฏการต่างๆทั้ง4ประเภทนะเสียหายทางด้านทรัพย์สินก็บ่ให้มันมีเสียหายด้านสุขภาพก็ให้บ่ให้มันมีเสียหายด้านชื่อเสียงก็บ่ให้มันมีเสียหายด้านสภาพจิตใจก็ให้บ่ให้มันมีให้มันดีทุกอย่างเด้อเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพในคู่มือนี่ส่วนหลายในการเจ็บป่วยเนาะคันว่าเจ็บป่วยแล้วก็คันบ่อยากคันอยากเห็นคนป่วยไปนั่งอยู่ทางเข้าของหมอนะทางเข้าของหมอนั้นของหมอนี่ไปเบิ่งหรือว่าไปเบิ่งอยู่ตามสุขศาลาต่างๆน่ะบางท่านนี่บ่ฮู้หยังเลยบ่ฮู้ว่าโอ้เพิ่นเจ็บเพิ่นป่วยจังได๋ถ้าแท้ที่จริงแล้วแล้วมันคนผู้บ่สบายในคู่มือนี่หลายนะหลายประเภทบ่จะเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นกระดูกเป็นหยังก็หลายแนวดอกคันเฮาได้ไปโรงหมอได้ไปสุขศาลาได้ไปสถานที่เพิ่นดูแลเป็นปัวคนเจ็บคนป่วยแล้วมันเห็นหลายแนวนะคันเห็นมาแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เฮายังแข็งแรงอยู่ก็ถือว่าเฮานี่มีบุญหลายคันเห็นมาแล้วเห็นผู้อื่นป่วยแล้วก็ถือว่าขอให้เพิ่นปลอดภัยอย่าสิไปซ้ำเติมอย่าสิไปเว้าโจมตีให้เขาเนาะในเมื่อว่าเฮาดีแล้วอันนี้แนวคิดแต่ละคนมันบ่คือกันเด้นะเห็นเพิ่นป่วยเพิ่นเจ็บนี่ก็แฮงไปย่อไปยันเพิ่นมันบ่ถูกเนาะตอนที่เฮายังบ่ได้เป็นอย่างนี้อย่าไปประมาทที่เพิ่นที่โตเพิ่นว่าเด้เนาะ
เฮาได้ไปเห็นแล้วเฮาก็ฮู้แล้วโอ้อาการเจ็บป่วยมันบ่เข้าไผออกไผนะสำคัญก็คือเมื่อเฮาได้เป็นไปแล้วก็คือให้กำลังใจซอกหาสิ่งดีมาเบิ่งมาแยงดูแลปิ่นปัวตัวเองให้มันดีให้มันเซานะจากปัญหาอาการใดๆก็ตามนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอาการสุขภาพปัญหาสุขภาพในปัจจุบันนี้บางท่านก็อยากได้อาหารเสริมของโรงเรียนพวกเฮาเนาะก็ได้เนาะยินดีเด้อมีรายการเฮาประเภทอาหารเสริมบำรุงสายตานี่ก็หลายๆท่านก็อยากได้รับประทานมาเพราะว่าเกิดอาการสายตามัวตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินต้อลมนี่เป็นอาการที่แบบจะเกิดขึ้นในระยะยาวค่อยกำเริบขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยให้เวลามันเป็นอาการพิสูจน์เนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วล่ะเวลาจะช่วยให้พยาธินี่กำเริบขึ้นหลายกว่าเก่าอีกซ้ำนะบ่ต้องไปคิดว่าเออมันสิเอาเวลาแล้วมันสิสวงเซาเองบ่คันมันเกิดขึ้นมาแล้วล่ะต้องได้ไปเสกไปกวดให้มันฮู้จักนะว่าเฮาเป็นต้อกระจกบ่เป็นต้อเนื้อบ่ต้อหินต้อลมบ่คันมันเป็นจุดน้อยๆนี่เฮาก็ยังบ่ทันได้ให้แฮงเถื่อเนาะเฮาก็สามารถที่จะใส่แนวทางเลือกทางออกที่ดีใส่อาหารเสริมบำรุงสุขภาพบ่หรือว่าจะไปทั้งทีวิทยาศาสตร์การแพทย์บ่ก็มีเด้อก็มี2ระบบตอนนี้ทั้งรายการร้องเรียนพวกเฮาก็มีผู้อุปถัมภ์รายการก็คือทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงจันทน์เพิ่นก็รับผ่าตัดให้นะผ่าตัดฟรีเด้อทางร้องเรียนพวกเฮาก็ถือว่ามีอาหารเสริมบำรุงสายตาภาคส่วนที่เป็นสายตาสั้นสายตายาวจังซี่ได้อยากต้องการวิตามินแคลเซียมมาบำรุงเป็นประเภทแคปซูลก็มีจำหน่ายทางเบื้องนี้อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลบำรุงสายตาเพื่อให้เบิ่งแจ้งมองไกลกินแล้วหายดีกินแล้วหายขาดกินแล้วรู้สึกว่าโอ้มันบ่เป็นมาคืนอีกแล้วเนาะมันดีแล้วดีเลยเนาะเรียกว่าเริ่มต้นสตาร์ทกับ1 2กับไปคู่สู้ว่าใครๆขึ้นแกเมนสืบต่อเด้อมีรายการเฮารายละเอียดกับพวกพันอยากได้อาหารเสริมประเภทโคลาลินพาร์ทก็มีนะมีจำหน่ายแล้วจัดส่งฟรีทั่วประเทศเด้อก็ถือว่าได้ประสานสมทบกันทั้ง2ระบบก็คือภาคส่วน1นะก็ถือว่าเป็นมาดลแล้วเด้อนะดลแล้วอยากให้ทั้งศูนย์การแพทย์พนีเสกกวดให้ก็ไปนะไปเลยนะเดินทางไปอยู่ที่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรบองนครหลวงจันทน์เด้อเพิ่นมีวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทันสมัยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือในการเข้าขบวนการผ่าตัดนอกจากนั้นยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาเด็กและผู้ใหญ่ก็คือท่านดร.เสียเทียนโป้นี่เป็นแพทย์อาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาเฉพาะมาเบิ่งมาแยงให้เด้ออยากมาโอ้พันอยู่ต่างแขวงได้ยินข้อมูลจากรายการลองฤทธิ์ว่าทั้งศูนย์การแพทย์เพิ่นมีนโยบายผ่าตัดฟรีบ่อาจารย์โคสุกแน่นอนมีตอนนี้มีละมาโลดเด้อมีรายการมาโลดนะมาโลดเพิ่นยินดีต้อนรับเข้าสู่ขบวนการ1ก็มันเช็คเป็นกวดก่อนนะ2ก็มันเริ่มเข้าสู่กรรมวิธีในการดูแลสิดูแลวิธีใดสิเบิ่งแยงกันสิผ่าตัดก็คือสิบ่ผ่าตัดเพิ่นมีวิธีทางให้นะบุงมาตีออกมาแล้วโอ้จังสั้นจังซี่ประเภทนั้นประเภทนี้ล่ะเด้อตู้เอ้ยแม่เอ้ยผ่าตัดให้ฟรีๆบ่ได้เสียเงินก็ว่ากันไปมีแต่ว่าเพิ่นก็ให้เสียเงินแต่ซื้อเลนแก้วตากับยาเท่านั้นดอกอันนั้นก็เพิ่นมีนโยบายพิเศษให้ส่วนผ่าตัดน่ะฟรีให้เด้ออันนั้นก็คือทางเลือกนึงอีกในการดูแลปิ่นปัวดวงตาของท่านที่กำลังประเสริญปัญหาอยู่ตอนนี้นะก็เดินทางมามีเบอร์โทรศัพท์ให้พร้อมอีกภาคส่วนอยากไปศูนย์การแพทย์ก็ไปที่เบอร์020-5755-4111 5755-4111นี่มันเบอร์ทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นมีนโยบายผ่าตัดให้ฟรีๆบ่ได้เสียเงินจ้ากีบนะอันนั้นก็คือภาคส่วนทางอาการแพทย์เพิ่นแต่ว่าพวกส่วนอาหารเสริมพวกเฮาสมุนไพรอาหารเสริมในเบื้องนี้ก็ถือว่าร่วมกันได้เนาะสามารถที่จะรับประทานได้สบายเลยเพื่อเป็นการบูรณะซ่อมแซมเพิ่มเติมความเขาเอิ้นว่าให้มันดีคักการบำรุงแล้วก็ด้วย
ทั้งอันสมุนไพรไปนำก็แห้งดีอีกนะเป็นคูณสองไปเลยขอให้ดวงตาทุกคนทุกท่านพ่อแม่ทุกเพศทุกวัยให้หายเศร้าจากอาการที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ด้วยอาหารเสริมและวิทยาศาสตร์การแพทย์ศูนย์การแพทย์นครหลวงเมืองแก่นปักกิ่งเออไปฟังเพลงกันต่อในรายการเฮานะเพลงนี้หักสาวหน้าแก้วเป็นจังหวะลำวงม้วนๆกันอีตู้พิรกรศิลปินจ้า

สมองทำอิดของรายการลองเลสทาง FM ห้อยสางพวกเฮาเนาะเพลงนี้เป็นฮักสาวไซธานีศิลปินศิลปินขออภัยศิลปินอัตพงศ์น้องสายอัตพลคนเวียงนะเป็นผู้ขับห้องม่วนๆกันเจ้าหลังจากจบเพลงนี้แล้วไปฟังข่าวต้นสมองจากทางสถานีพวกเฮาแล้วค่อยจะเข้ามาม่วนกันอีก1สมองถัดไปจ้ะ

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงเจ้านครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวแขวงบุรีรัมย์ไซจะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6นับแต่ปี2026หา2030โดยจะอิงใส่พื้นฐานเงื่อนไขและท่าแห่งของแขวงที่มีเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของแขวงขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่านคำเวียนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบุรีรัมย์ไซให้สัมภาษณ์ว่าวิเศษหัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6ของแขวงนับแต่ปี2026หา2030ภายใต้คำขวัญสร้างแขวงบุรีรัมย์ไซเป็นประตูเศรษฐกิจเป็นแหล่งผลิตพลังงานบริการทางผ่านปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยืนยงพร้อมทั้งกำหนด6ทิศทาง5เป้าหมายและสหเวียกจุดซุ่มที่บินอ้อมทุกคงเขตเวียกงาน
2: ที่ได้กำหนดไว้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนั้นปี2021หา2025มี21เวียกจุดสุ่มตอนนี้พวกเราเพิ่มขึ้นอีกอยู่ใน4เวียกจุดสุ่มเป็น25อยู่ใน6เป้าหมายการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนี้พวกเราก็ได้วางคาดหมายไว้แหละเนาะก็เฮ็ดได้การขยายตัวของเศรษฐกิจนี้สิบ่ให้ลด 5% อยู่นี่ก็รวมนวดผลิตภัณฑ์นี่ให้มันสามารถบรรลุได้ 17,000 กว่าตื้อรายรับเฉลี่ยต่อคนนี่ให้ได้ประมาณ49ล้านชีพต่อ6คนคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ 2,000 กว่าดอลลาร์นี่แหละ
1: ท่านคำเวนปัญญานุวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าในตัวหน้าจะสืบต่อสู่ส่วนเก็บและหับให้บรรลุหลายกว่า9ตื้อกีบในนี้พูดของท้องถิ่นให้ได้หลายกว่า6ตื้อกีบพร้อมทั้งสืบต่อสู่สนจัดตั้งปฏิบัติงบประมาณให้เป็นเจ้าตนเองกุ้มตนเองและสามารถดุลเดียงให้ศูนย์กลางหลายขึ้นกว่าเก่านอกนี้ยังจะสู่สนเอาใจใส่เวียกงานการระดมทุนใน5ภาคส่วนให้บรรลุหลายกว่า 12,000 ตื้อกีบโดยเฉพาะเน้นใส่ระดมทุนภายในและต่างประเทศให้อยู่ในระดับ 6,000 หา 7,000 ตื้อกีบติดพันกับเวียกงานอื่นๆดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
4: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสโกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์ มูลช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิศตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
5: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
6: ชื่อนางคมัยจันทริมาอายุ62ปีอยู่บ้านพัฒนาเมืองนาไซทองนครหลวงอินจันทน์ที่ผ่านมาแม่เคยเป็นกระเพาะและกดไหลย้อนเนาะมันทรมานหลายมันเจ็บมันออกฮ้อนเด้กดไหลย้อนขึ้นมาคอพี่จิโก้นี่แหละคือกับพยาธิของตัวเองและตัดสินใจซื้อมากินเนาะจึงค่อยผ่อนคลายลงเฮ็ดให้กระเพาะเย็นลงกินข้าวก็แซ่บนอนก็รับและการขับถ่ายนี่ก็สะดวกมาฮอดปัจจุบันก็คือว่าเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะบ่เมื่อยแม่ประทับใจดีใจหลายที่ว่าตัวเองได้หายดีเกี่ยวกับกระเพาะนี่นะลองลิ้มนะผักขาวทองคู่กับอันจิโก้นี่ถือว่าดีที่สุดแหละกินแล้วหายเศร้าเฉพาะผู้ค้าเนาะขอบใจที่ว่าบริษัทได้มียาดีๆมาให้ผู้ค้าได้ส่วงเศร้าหั่นล่ะแล้วก็ยังสิสืบต่อกินตลอดไปจิโก้ดีเลย
7: ท่านผู้ทานเข้าสู่รายการลองลิสต์ในสมองที่2 10ถึง11ปงยังอยู่กับโค้ชสุขเบาไทยขวัญใจมาส่วนคนเก่าคนเดิมยังอยู่กับรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมอีก1ชั่วโมงนั่งได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงจันทร์ปักกิ่งขอบใจห้านปิงแบ่สอนิยมขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำสู้ขอบใจกระเปียกแซบส่งไอ้น้องขอบใจห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแข่งเสียงขวงขอบใจพิมพ์มาสอนน้องเมืองดาเมืองไสแข่งกระดมไสขอบใจท่าพันโมบายโฟนน้องเมืองดาเมืองไสแข่งกระดมไสนั่นยังเป็นผู้อุปถัมภ์พวกเราเส้นเดิมในสมองที่สองเนาะสมองนี้โคโซกจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภาคส่วนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองเล็ดพวกเราดนเราได้บ่ได้บ่ได้ออกอากาศให้นะบางทีเปิ้นมิตรแฟนรายการหลายเขตหลายแขวงก็อยากได้อาหารเสริมอยู่เขตแขวงเมืองตัวเองอยู่เนาะมันจึงคอยสีไว้แล้วก็สะดวกสบายในการเดินทางไปเอาเครื่องเฮาจะเริ่มต้นกันอยู่ที่ทางเมืองแก้วอุดมกันก่อนเนาะบ้านทาราดเด้อมีรายการบ้านทาราดอยู่ห้านไขยาเมยกบ้านทาราดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์อันนี้แม่นทางเมยกเพิ่นก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมพอในปัจจุบันนี้นะก็กดไปที่เบอร์020-9829-4228เด้อมีรายการเด้อเฉพาะห้านไขยาแม่ยกพนักงานพวกเราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมสาขาที่2สาขาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมบ้านโนนสว่างหอม2เมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ห้านนางอ้วนห้านนางอ้วนเด้อห้านนางอ้วนหรือว่าห้านเจ้อ้วนคนสวยเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้งเครื่องสำอางน้ำทั้งสครับน้ำตาลสครับกาแฟสบู่ล้างหน้าโลชั่นทาผิว ลายผักส่วนเป็นยามองกะมีเนาะทั้งหลายๆสูตรยามองสูตรฮ้อนแล้วก็สูตรเย็นเนาะทั้งนางอ้วนเพิ่นก็เป็นตัวแทนจำหน่ายพวกเฮาก็เช่นเดียวกันอยู่บ้านโนนสว่างหอมสองเมืองเศรษฐานครหลวงจันทน์เด้อสาขาต่อไปและแม่นพี่น้องทางบางหาดไซฟองได้ยินซื้อยินเสียงกันยินดีอยู่ดอกเนาะทั้งพ่อสวยเมลีบางขลามแซ่บหอมแปดท่าเดือนโอ้สบายดีทั้งพ่อสวยเมลีน้ำเด้อดนๆแล้วจึงขอได้ออกอากาศให้พ่อเนาะเพิ่นจัดจำหน่ายอาหารเสริมและเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมพวกเฮานอกเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลอาหารเสริมได้เดินทางไปเฮือนเพิ่นบ้านเพิ่นทางท่าเรือหอม8ไปซื้อบังคลามน้ำเพิ่นแล้วสอบถามข้อมูลอาหารเสริมน้ำโพสวยเมริกาได้เนาะทั้งหอม8เมืองหาดไสฟองนครหลวงเวียงจันทน์สาขาต่อไปแม่นพี่น้องทางเมือง8แขวงเสียงขวงพุ่นเด้อทางบ้านโพนคำนะบ้านโพนคำเมืองแปดแขวงเสียงขวงห้านขายยาแม่ภาษีห้านขายยาแม่ภาษีแม่ภาษีเอเนาะนี่ว่าเป็นห้านขายยาแม่ภาษีหนึ่งอยู่ที่บ้านโพนคำเมืองแปดแขวงเสียงขวงอันนี้ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองลิปปอนี่โดนแล้วอีเมลเพิ่นก็ได้ให้อยู่ดีมีแฮงเด้ออีเมลภาษีก็ได้ว่าเซ็ตนะกระดนละเมื่อ 2-3 ปีหลังนี้โคซกก็ได้เดินทางขึ้นไปเยี่ยมยามถามข้าวเนาะสาขาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้งแขวงเสียงขวงก็คือห้านขายยาแม่ภาษีถ้าว่าหากสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมก็แม่นเดินทางไปพัวพันน้ำแม่ภาษีบ้านผลคำเมืองแปดแข่งเสียงขวงเด้อสาขาต่อไปมีรายการให้กับเมืองแปดแข่งเสียงขวงเช่นเดียวกันทั้งอีเมลวันศรีแม่วันศรีบ้านพูนสะอาดเมืองแปดแข่งเสียงขวงซื้อว่าห้านขายยาแม่วันศรีอยู่ตลาดสาบสั้นนะเพิ่นอยู่สั้นที่หนึ่งนะสั้นลุมสุดเลยนะตลาดสามสั้นตลาดมีสามสั้นแต่พันอยู่สั้นที่หนึ่งนะห้านขายยาแม่วันศรีบ้านโพนสะอาดเมืองแปดแขกเสียงขวบสาขาต่อไปมีรายการทั้งตลาดดาราหลวงพระบางเด้ก็คือดังโคศกได้แจ้งไปแล้วนะในแต่ละมือห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางแขวงหัวบางเด้ออันนี้ก็ถือว่าทานใดที่ว่าสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมไปบำรุงร่างกายแข็งแห้งของลองลิปเฮากับไปเอาน้ำนางเอ็งนะทางเอ้ยเอ็งคนงามเพิ่นโอ้ยคนหน้ามนใบผูงามอัดลาดเพิ่นเด้มีรายการเฮาเด้อใจดีดีผู้ละเพิ่นมีห้านขายยาใหญ่อยู่ที่ตลาดดาราก็ไปเอาน้ำเพิ่นหั่นก็ได้นะอาหารเสริมของลองลิปเฮาเด้อแล้วก็ตามอีกต่อไปสาขาพี่น้องเฮาและแม่นหลังจากท่านขายยานางเอ็งแล้วและแม่นไปอยู่ที่แขวงสยามบุรีกันเนาะบ้านนี้ก็ได้ไปเยี่ยมยามพี่น้องทั้งแขวงสยามบุรีบ้านน้ำตวนในบ้านน้ำตวนเมืองสยามบุรีแขวงสยามบุรีเด้ออันนี้แม่นห้านขายยาท่านดร.สมนึกสุขสวัยท่านดร.สมนึกสมนึกขออภัยท่านสมนึกสุขสวัยและนางเมียมมาลาท่านนางเมียมมาลาอันนี้แม่นสาขาตำนายอาหารเสริมอยู่ทั้งแขวงสยามบุรีอยู่บ้านน้ำตวนอ้าวขับไปหูบ้านน้ำตวนแล้วก็ไปดูแลห้านไข่ยาโอ้ถามหาท่านดร.สมนึกพันยูหันบ่ว่าสันเรียกว่าห้านเอื้อยเมียนมาลาเด้ไปหาเพิ่นเด้อถ้าว่าสนใจต้องการจะได้อาหารเสริมของลองลิดก็แม่นแป๋วอยู่ทั้งเมืองสยามบุรีแขวงสยามบุรีเนาะส่วนเบอร์โทรติดต่อให้มันกดไปที่เบอร์020-9829-4228เด้อมีรายการเฮาเด้อบัดนี้แลแม่นห้านนางอูนะห้านนางโพทองมีรายการเฮาห้านนางโพทองนะบ้านเวียงแก้วเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ห้านนางโพทองเมืองบ้านเวียงแก้วเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์นี่คันฮั่วบ้านเวียงแก้วแล้วมันโอ้ไปแล้วเลยอยู่บ้านเวียงแก้วห้านนางโพทองเด้อใครอยู่ใกล้ๆให้ก็เดินทางไปเนาะห้านขายยาเพิ่นมีจำหน่ายบ่อาหารเสริมของทางลองลิปเฮามีอย่างแดอยากได้อาหารเสริมบำรุงสายตาอยากได้อาหารเสริมจีโก้พาร์ทกระลมเพิ่นอยู่หั่นเด้อมีรายการเฮาสาขาต่อไปและแม่นบ้านเวินสานเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์อ้าวบ้านเวินสานหลายท่านก็สิฮู้ดอกเนาะทางเมืองเวียงคำนี่ไปเมืองคำนี่บ้านเวินสานนี่บ้านดังบ้านใหญ่เด้อไปหาเพิ่นเด้ออันนี้มันทานบัวแก้วห้านขายยาสนครซื้อเต็มเพิ่นห้านขายยาสนครบ้านเวินสานเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันท ก็พวกเพิ่นสอบถามได้หาเพิ่นลงเด้อมีรายการเฮาแต่ว่าเพิ่นทํามีเบอร์โทรศัพท์ก็มีแต่ว่าโคซกจะให้โทรไปที่ศูนย์กลางพวกเฮาเอาเนาะที่เบอร์ห้องการพวกเฮาเลยแล้วก็พนักงานเพิ่นจะให้ข้อมูลส่งต่อไปหาตัวแทนจําหน่ายเฮาเนาะแล้วก็ท่านต่อไปที่บ้านภูคําเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์บ้านภูคำเมืองกสีแขวงเวียงจันทน์นี่ท่านนางทองมณีท่านนางทองมณีนะอันนี้ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองเล็ดพวกเฮาเส้นเดียวกันนะนะโทรไปโดดนะที่เบอร์020-9829-4228ท่านเด้อพนักงานเฮาจะพัวพันติดต่อหาสาขาแล้วไปเอาเครื่องยุหันเลยนะสาขาต่อไปมีรายการเฮาบ้านพลโฮงเมืองพลโฮงแขวงเวียงจันทน์ห้านนางสดห้านไข่ยาขิงคำเด้อห้านไข่ยาขิงคำอันนี้แหละแม่นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของเฮาอยู่ทางพลโฮงเนาะหาอีกสาขาหนึ่งซะเนาะนังยังหลายอยู่แต่ว่าเอาเติมอีกสาขานี่มันบ้านทางงอนเฮานี่ดอกบ่ได้ไกลเมืองสถานีเฮานะห้านไข่ยาไม้ตําห้านไข่ยานางไม้ตําพิมพ์มะวงนะนครหลวงจันทน์เฮาเด้อมีรายการทางเมืองสถานีบ้านทางงอนนี่ห้านไม่ต่ำห้านขยะไม่ต่ำเนาะอันนี้ก็เป็นสาขาตัวแท้จำหน่ายอาหารเสริมของลองเล็บพวกเราก็ถือว่าถึง16สาขาและยามนี้ก็ได้ขยายไปหลายบอนหลายทีบางบอนบางท่านก็สิบ่ฮู้ซ้ำว่ามีสาขาอยู่บ้านตัวเองเอออันนี้ก็แจ้งให้นะเพื่อได้สะดวกในการเดินทางไปเอาเครื่องนะดูที่บริพันธ์ขนส่งทางนครหลวงบางท่านอยู่ทางต่างแขวงก็ได้ไวกว่าเอออ่ะพอพันสอบถามโดยรวมที่เบอร์020-9829-4228 030-4466-4544-6655สาขาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั่วประเทศของโรงเรียนพองยินดีต้อนรับเนาะไปฟังเพลงกันตอนบรรยากาศเฮาน้องมาทีหลังนะห้องโดยแสงดาวีม่วนๆกันเจ้า

0: ดีข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลสารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน
2: ์ตำนานไปโอเคเด้น้องมาทีหลังแต่ว่ามาทีหลังนี่มักจะดังกลัวเลยมาทีหลังดังกว่าคือเขาวายลีตัวละบางท่านกับมาทีหลังนั่นก็บ่อยากดังเนี่ยผู้มาก่อนนี่ดังกว่าก็แล้วแต่ดอกอันนั้นก็ได้บางทีมาทีหลังก็สิมีดีหลายแนวเนาะมันก็จึงชื่อว่ามาทีหลังแต่ว่าผู้เกี่ยวที่มาทีหลังเสียเปรียบผู้มาก่อนบทเพลงม่วนๆจากทางศิลปินแสงดาวีเพิ่นมาสืบต่อเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลภาคส่วนที่เป็นตัวแทนอาหารเสริมของลองฤทธิ์พวกเฮาในตอนนี้ก็ถือว่าเอามาแจ้งสู่เพื่อนมิตรแฟนรายการฟังตื่นเพราะว่าด้นเราไม่ได้เล่าสู่ฟังนะหลายๆท่านก็สิเป็นสั่งตรงจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปเนาะแต่ว่าก็บ่มีปัญหาอย่างดอกมีรายการแต่ว่าตั้งแต่ว่าอยากให้มีรายการเฮาได้ขับรถไปเอาเองรถสบายเนาะอยู่ตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมแต่ละเขตแต่ละแข่งแต่ละบ้านแต่ละเมืองก็ไปเอาก็ง่ายๆเนาะต่อกันอีกมีรายการพิมิตรรายการทั้งอันFC หรือว่าเพื่อนมิตรที่สนใจต้องการอาหารเสริมอยู่ทั้งแขวงขมวนเมืองทาเควกบ้านดอนเคลื่อนสร้างเด้อบ้านดอนเคลื่อนสร้างเมืองทาเควกแขวงขมวนก็มีสาขาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมเฮาอยู่พูนแหละนะก็มีท่านท่านดร.คันธลีสุศรีสุราษฎร์พร้อมท่านดร.นางสุนทรราชวงศ์คลินิกต้นนาห้องหมอแขวงขมวนเด้อมีรายการเฮานี่เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองฤทธิ์ของเฮานะทั้งแขวงขมอยู่แทงแขวงขมวนเมืองทาเควกบ้านดอนเคลื่อนสร้างต่อไปห้านยมมาราชขออภัยบ้านยมมาราชเมืองยมมาราชแขวงขมวนคือกันอันนี้เป็นห้านไข่ยานางสมใจห้านไข่ยานางสมใจบ้านยมมาราชมีรายการทั้งบ้านยมมาราชอยู่ใกล้ๆกันบ่อยากได้อาหารเสริมบำรุงร่างกายแข็งแรงต่อต้านพยาธิโรคาต่างๆก็ไปหาเพิ่นตัวเด้อบ้านยมบ้านยมมาราชเมืองยมมาราชแขวงขมวนห้านไข่ยานางสมใจท่านต่อไปแม่นบ้านนาเลาบ้านนาเลาเมืองนครไกรสอนแขวงสวรรค์เขตนี่ห้านท่านนางลำพูห้านขายยาสวรรค์ฟาร์มาซีใจกลางเมืองเลยนะทาง2เลนผู้ใดนะไปหาเพิ่นรถเด้อมีรายการเฮาเนาะบ้านนาเราอยู่สายอยู่บ้านนาเราไปซอกเพิ่นอยู่ทางเมืองนครไกรสอนแขวงสวรรค์เขตบ้านนาเราอันนี้ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยาสวรรค์ฟาร์มาซีใจกลางเมืองเลยนะห้านนางลำพูสาขาต่อไปมีรายการเฮาทั้งบ้านอุดมวิไสยบ้านอุดมวิไสยเมืองนครไกรสอนเส้นเดียวกันแขวงสวรรค์เขตห้านไข่ยาเอื้อยสายสมอนเด้อเอื้อยสายสมอนเนาะซึ่งได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมบ้านอุดมวิไสยนครไกรสอนแขวงสวรรค์เขตท่านต่อไปแม่นพี่น้องทั้งนครปักเสแขวงจะประซักแมนอยู่ตลาดดาวเฮืองตลาดใหญ่ตลาดดังแต่ต้นตำรับแต่โดนละตลาดเคยว่าเป็นตลาดมูลเสื้อกับว่าแมนพอแล้วเนาะอาทิตย์ว่าแล้วก็แมนไปใส่ต้องได้เดินทางไปตลาดดาวเฮืองกันก่อนในเมื่อก่อนจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังใส่ซื้อเดิมอยู่นะตลาดดาวเฮืองเมืองปักเสแขวงจะประซักห้านขายยานางแก้วมีไส ห้านขายยานางแก้วมีไซเดอร์อยู่ตลาดนั่นแหละนะทางเข้าตลาดอยู่ปากประตูโขงฮะรู้ได้เนาะเข้าไปเห็นลูกกูเห็นลูกกูเห็นอันนั้นเพิ่นเขียนใส่ว่าห้านขายยาแก้วมีไซโอไปถามว่ามีอาหารเสริมของทั้งบริษัทลองลิสการค่าเพิ่นบ่ว่าซั่นก็ไปเอาย้อนก็ได้เด้อมีรายการทางนครปักเสแข่งจับประสักตลาดดาวเงืองเนาะพี่น้องทั้งปากซองเฮาเด้ว่าจังได๋เนาะทั้งเมืองปากซองแขวงจำปาสักเฮาคือกันเนาะทั้งเขตปากซองนี่ก็ถือว่ามีคือกันเนาะสาขาจำหน่ายอาหารเสริมโอ้คันที่เอาแต่ๆขี่รถแต่ปากซองมาหาตลาดดอกเฮือนี่ก็ไก่เติบได้บรรยากาศเฮาไก่ได้เนาะทั้งเมืองปากซองหามเมืองปากเสนี่ไก่เติบเลยแต่ว่าสิเสียเวลาแต่ว่าอยู่หั่นก็มีอยู่บ้านปากซองเมืองปากซองแขวงจำปาสักมีห้างดร.หงคําคลินิกบุญเติมต่อหน้าห้องหมอเมืองปากซองเลยไปห้องหมอเมืองปากซองหั่นเดี๋ยวปิ้นหน้ามาคนเราฝากทางกันเป็นห้านไข่ยาคลินิกบุญเติมเป็นคลินิกเลยเนาะอันนี้ก็ถือว่าเพิ่นมีห้องกวดพยาธิพร้อมอีกอันนี้ก็ถือว่าพี่น้องทางปักซองตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยาเพิ่นเด้อพี่น้องทางปักซองแข่งจะประสักบ้านปักซองเลยเด้อต่อไปแล้วแม่นพี่น้องทางอุดมไซโอ้ทางอุดมไซนี่ก็แม่นห้านนางโมเนาะห้านนางโมอยู่ที่อันตลาดดาราเด้เนาะที่โคโซกได้อธิบายไปในแต่ละมือหั่นแหละเพิ่นก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมพร้อมทั้งเครื่องสำอางความงามต่างๆอยู่หั่นมีครบเด้อห้านขยานางโมตลาดตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซนะต่อไปแล้วแม่นบ้านห้วยน้ำสันเมืองเรางามแขวงสารวันโอ้กลับไปภาคใต้อีกเติมบัดนี้พี่น้องทั้งแขวงสารวันเฮาก็ติดตามรายการเรานี่หลายท่านพอสมควรลูกค้าก็หลายเนาะทั้งรถทั้งโทรภาพปกโซเฮาได้พี่น้องทั้งแขวงสารวันเฮาพวกเฮามีตัวแทนอยู่หันเด้ออยู่ทั้งบ้านห้วยน้ำสันเมืองเรางามแขวงสารวันนะห้านนางตุนหรือว่าห้านไข่ยาพร้อมทั้งอาหารเสริมพร้อมอยู่หันเนาะครบห้านนางตุนเด้ออันนี้ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายพี่น้องทั้งเมืองเรางามบ้านห้วยน้ำสันแขวงสารวันเอาเติมอีกหนึ่งสาขาจึงไปฟังเพลงกันสาขานี่นะแม่นพี่น้องทั้งอัตตปือผู้ใดเนาะลงไปใต้ต่ำสุดนะทั้งอัตตปือก็มีสาขาจำหน่ายอาหารเสริมของลองเล็ดพวกเฮาเช่นเดียวกันก็คือห้านนางแก้วเพชรห้านไข่ยาแก้วเพชรบ้านผังแดงเมืองไซเซธาแขวงอัตตปือบ้านผังแดงเมืองไซเซธาแขวงอัตตปือห้านไข่ยาแก้วเพชรเด้อไปหาเพิ่นได้เพื่อพันสอบถามอยากได้อาหารเสริมแนวใดประเภทใดนะก็มีครบเครื่องเรื่องอาหารเสริมของลองเล็ดพวกเฮาเพื่อสุขภาพที่ดีเฮาก็ต้องได้เก็บกำข้อมูลนะเพื่อสอบเพื่อไปเอามันง่ายๆไวๆราคาก็คือกันมีรายการเฮาเด้อหาพอพันสอบถามหาบรรดาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมเฮายังบ่เบิดนะหมดยังหลายอยู่แต่ว่ายกมาเว้าในแต่ละมื้อแต่ว่ามื้อนี้เอาหลายนิดนึงนะจะให้มีรายการเฮาได้เข้าถึงข้อมูลสนใจแต่ละสาขาแต่ละเมืองแต่ละแขวงกดไปที่เบอร์0209829-4228เด้อ9829-4228เดี๋ยวพนักงานพอจะประสานงานให้เราจะให้มิดรายการไปเอาน้ำสาขาพอจะโทรติดต่อให้เด้ออ่านั่นก็คือข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการและก็ตัวแทนจำหน่ายนำเนาะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาสาวตำหูคอยแฟนเพลงนี้นะมวนม้วนจัดให้เจ้า

0: ซอยนิยมปิ้งแม่ยินดีต้อนรับเดินเว่เสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสพวงใหญ่ทางห้างพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้างพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงจะถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่นาเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกนตะบอกสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิ้งแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
1: สตาร์ทกันไปเรื่อยๆมีทั้งบทเพลงมวลๆเมื่อกี้ได้แก่เป็นตำหูคอยแฟนทั้งศิลปินไก่ฟ้าเพลงนี้ก็ออกมาดนแล้วมีรายการหลายๆท่านก็ติดตามผลงานเพลงม่วนๆเนื้อหาดีๆลงกลางแก่เกบรรดาสาวตำหูทุกเขตทุกแขวงเลยเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์สุจริตตั้งใจว่าแล้วก็ได้เป็นอาชีพที่มีมานาจิตอดทนอดกั้นใส่สมาธิใส่ความทุนเทียงบอกก็บอกแก่แวกเลยภาคส่วนนี้ใจเย็นใจเย็นเราอยู่กับเส้นใหม่อยู่กับอาลวดลายที่ประณีตนะคันเห็ดโบคักก็จำนายยากคันงานดีลายละเอียดคักนี่ก็ถือว่าได้ราคาแล้วก็ออกมาดีถือว่าเป็นอาชีพที่สืบสานตำนานฮีดเก่าของเดิมแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแต่พ่อแต่แม่พุ่นได้มาบางท่านนี่ก็สิลืมไปแล้วนะมืดวาระมืดยุคพุ่นไปแล้วก็สิบสืบสานลูกเต้าก็สิไปในทางของสมัยใหม่ไปแล้วแต่บางท่านอยู่ขอบเขตอยู่ทั้งต่างแขวงทางภาคเหนือนะภาคใต้ภาคกลางหรือว่ายังมีอยู่ยามนี้ก็ได้ยังมีสมาคมตำหูจัดตั้งเป็นสมาคมจัดตั้งเป็นองค์กรต่างๆเฮ็ดผักทอใหม่เพื่อนำส่งออกจากต่างประเทศพวกนี้นะเฮ็ดเป็นตำแบบประเภทใหม่ที่ของต่างประเทศใหม่บ้านเฮาแด่เนาะลวดลายบางท่านกับแต่ว่าบางบอนนี่ใส่เครื่องจักรผลิตเอาละยามนี่บางแต่ว่ามันจะแตกต่างกันกับอันลวดไม้จากมือเฮ็ดครับเกี่ยวกับเรื่องของเส้นไหมที่ขวดลิงขวดลายได้มือเก็บทักดอกได้ดิ้วมือเฮานี่เฮ็ดนี่งานจะออกมาแตกต่างกับงานของเครื่องจักรครับการขอเป็นกำลังใจให้เด้อกับภาคส่วนที่มีอาชีพตำหูอยู่เฮือนอันนี้เงี้ยว่าสาวตำหูสาวตำหูเอาไปล้มสาวตำหูว่าซั่นเออก็ดีแล้วบ่ยามแรงๆมา6-7 โมงนี่ก็ไปนั่งไปปั่นใหม่สวยผู้สาวเด้นะแรงๆมาก็ไปนั่งเฝ้ากันล้มกันจนเด้อจนเดินนะทั้งผู้สาวก็ตำหูผู้บ่าวก็นั่งเฝ้าล้มกันอ้อมแอ้มอ้อมแอมอยู่เด้อันนี้เป็นฮีตเก่าของเดิมสมัยแต่เก่าก็เป็นแท็กซี่แล้วทางท่านก็ได้ลูกได้เมีย

มีอาชีพใดๆก็ตามขอแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเนาะทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายหาน้ำกันซอกหาน้ำกันเจ้าได้น้อยคอยได้หลายก็ถือว่าพัดเปลี่ยนกันไปกันสะสมทุนฮอนอยู่สมบูรณ์แล้วมีเงินมีทรัพย์แล้วก็ต้องเอาลูกเอาเต้ากันไปอันนั้นก็คือวิธีการบริหารครอบครัวที่บ่ให้มันเกิดความยุ่งยากในอนาคตนะก็ขอแสดงความดีใจนำเด้อแล้วก็เป็นกำลังใจให้สาวตำหูทุกคนเลยทุกทั่วประเทศเลยแหละในตอนนี้ที่กำลังยิ้มแล้วก็ฟังเพลงไปนำนะกินข้าวแล้วบ่สาวตำหูคิดฮอดคิดถึงโคซุกอยากขอเพลงก็กดเข้ามาเนาะมีรายการเฮาสาวๆทุกท่านเด้อสิเป็นสาวรุ่นใหญ่รุ่นน้อยที่0305787052 5787052นะกดเข้ามานะบทเพลงก็ตอบสนองตามคำขอจากเพื่อนมิตรแฟนรายการเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพในรายการเฮาก็อย่าลืมเด้ออาหารเสริมนี่ห้องหับไม่เรียบร้อยแล้วนะอาการถ่ายบ่ออกถ่ายยากนี่โอ้มีปัญหาหลายๆท่านนี่ก็มีรายการทั้งอะซัมเคเนาะซัมเคได้แล้วก็ทั้งบ้านเมืองไซธานีทั้งเขตบ้านเวิร์นคำนะทั้งเขตนั่นก็ถือว่ามีคนสอบถามมาทั้งหลังไม้ว่าอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องทายยากทายบ่ออกนี่มีบ่โคศกประสันมีแล้วเนาะก็มีแน่นอนก็ซื้อว่าพิกเซซี่คือโคศกได้อธิบายในแต่ละมื้อนั่นแหละเป็นซองสูงใส่น้ำนะเอาไปเบิ้งมีรายการเฮาเด้อรับประทานสูงใส่น้ำกินเบิ้งเนาะ1กับ2กับอาการดีขึ้นแล้วก็อย่าลืมโทรมาหาโคศกนําเด้นะเฉพาะมีรายการทั้งเพจของเฮาเพิ่นบอกว่าทั้งเบาล่องแพเนาะฮู้อาซีอันอ้ายเอ้ยว่าซั่นขอเพลงแดหัววางของบุญค่ำหัวใจซ่องวางหัวใจบ่ของบุญค่ำเนาะอ๋อหัวใจวางหัวใจสีห้องมันบ่สีแมนแล้วนะเพลงนั้นเนาะเพิ่นเขียนมาจะจัดให้เด้อทั้งบ่าวร้องเพลงติดตามรายการเป็นประจำเกี่ยวกับเรื่องของฟิกเซซี่เฮาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหลังใหม่เด้อข้อมูลเพิ่มเติมหลังใหม่เพราะว่าระบบอาการเฮ็ดเวียกของร่างกายพวกเฮานี่มันจะไปขับถ่ายปกติแล้วมันจะไปขับถ่ายอยู่พู้นใดประมาณอยู่ที่5 6 7โมงพุ่นแหละตอนเอาเซาๆจักหน่อยนะนี่5 6 7ประมาณ3ชั่วโมงนี่ช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่ลำไส้ใหญ่จะมีการนิ่งติ่งเพื่อว่าบีบเอาของเสียออกจากร่างกายเขาสังเกตได้เด้อบางคนนี่ตื่นแต่เช้ามานี่ต้องได้เฮ็ดกิจวัตรส่วนตัวเป็นประจำนี่ถือว่าดีเลยนะดีห้าหกเจ็ดโมงนี่สามชั่วโมงนี่มันช่วงระยะเวลาที่ร่างกายกำลังขับล่างสารพิษมาเอาของเสียออกจากร่างกายในเช้าของวันใหม่เด้อหลังจากนั้นฮอดเจ็ดโมงไปเจ็ดโมงหาเก้าโมงแล้วมันในเริ่มช่วงเจ็ดโมงนี่มันเฮาจะเริ่มมีเครื่องดื่มบางท่านก็สิมันดื่มกาแฟบางท่านก็สิดื่มกาแฟดื่มชาบางท่านก็สิรับประทานอาหารเช้านะในยาม 7-8-9 โมงประมาณนี้นะเพื่อว่าให้ร่างกายเฮามีการมีแนวห้องท้องมาแต่ไปนะมีพลังงานในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดการในยามเช้าจักหน่อยเป็นอาหารเบาๆเด้อย่าเฝ้าไปกินแนวเผ็ดแนวเค็มหลายตอนเช้าเนาะกินเบาๆเป็นทอดไข่ดาวบ่กินเพศอาหารที่มันบ่มีกดแห้งกินแบบนุ่มๆเบาๆไปซะก่อนในยามเช้าๆเพื่อเป็นห้องท้องสวยๆมาจึงค่อยเอานักๆในแดงๆมาก็จึงค่อยว่ากันตื่มเนาะแต่ว่ายามเช้านี่แนะนำให้กินอาหารเบาๆก่อนหรือว่ากินกาแฟดำไปก่อนกับไข่บ่หรือว่าสิกินประเภทอาหารที่มันบ่มีความเผ็ดความเค็มหลายเพื่อว่ามันจึงบ่เป็นการกระทบใส่ลำไส้และกระเพาะเฮาในยามเช้าๆเพราะว่าตอนนั้นมันท้องว่างเฮาไปอัดของแข็งๆแห้งๆใส่นี่อู้อันตรายได้มีการเด้อเพราะว่าตอนเพชรถ้า9โมงนี่เป็นช่วงระยะที่เฮากำลังจะได้อาหารเข้ามาให้กระเพาะเฮาย่อยเนาะนั่นก็คือให้มันถูกตามโมงครับคันขับทายแต่ละมื้อแล้วคันขับทายบ่ตุงแม่นแหละเฮาก็ต้องได้ดูแดเบิ่งสังเกตเบิ่งว่ามันทายยากย่อนหยังไปกวดให้มันฮู้จักละเอียดเพราะว่าพิกเซซี่ของเฮานี่จะเป็นการขับล่างสารพิษออกจากลำไส้ล่างลำไส้ในร่างกายเฮานี่มันผู้ใหญ่เต็มตูนี่เมตร70กว่าไป70ซมขึ้นไปนี่7 5 9เมตรพอได้ความยาวโค้งอยู่ในท้องเฮานี่แหละโค้งไว้นะที่จริงๆเฮาเบิ่งมันคือสิบ่ยาวปานนั้นดอกแต่ว่าคันให้ได้สมมุติว่าเอามาไม้ออกซะแต่ไปเนาะอันนี้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นแทกมาแล้ว

ู้เชี่ยวชาญเพื่อแทมหมดแล้วทั้งภาคส่วนข้อมูลจังมาเล่าสู่กันฟังเด้มีรายการเฮาเด้อมันยาวมันโค้งอยู่ในห้องหั่นจักกินจักยากอีจังหลายแนวมันต้องมีสารผิดกักเก็บไว้ของเปื้อนของเปื้อคราบไขมันต่างๆมันก็ต้องติดไปนําผนังลําไส้มาเฮามาดีท็อกลําไส้กันเบิ่งบางทานทายสะดวกเลยเด้สบายเอาอาจารย์โคซุกว่าสันเอามากินได้กอง1 2กองนี่ทายลวงปันยังว่าสันได้มอนเออปานพอเอากระเล็ดใส่สู่แล้วโอ้ยขี้นี่เสียงบ่ดังเลยอาจารย์ได้ว่าสันแต่เก่านี่เสียงย่องยังย่องยังฟืดเออปันไปก็บ่ไปบัดนี้เอาอันดีท็อกมากินมาสันมอนปันยังนะปานใส่น้ํามันกระเล็ดปานเปื้อนเปลี่ยนน้ํามันเครื่องใหม่พุ่นละบัดนี้จักก็ได้อ้าวแนะนำไปเด้อพี่ละกาเฮาเด้อฟิกเซซี่มีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้อาหารเสริมดีท็อกลำไส้เป็นสินค้าใหม่ของทางลองลิตจัดจำหน่ายเพื่อสุขภาพที่ดีกดไปที่เบอร์020-9829-4228หัวใจวางบุญคำทิเดตคำขอจากทางมิลการเพจแห่งซานลาเบาล่องแพรขอมาจาก

จ้าก็ถือว่ายาวให้ตามคำขอเวลาผ่านไปเหลือเพียงแต่15นาทีเป็นรายการเอาวันนี้โคซุกก็ถือว่าได้เข้ารายการปกตินะเฉพาะมีรายการที่สั่งซื้ออาหารเสริมอยากโทรมาหาโคซุกก็ได้เด้อเพราะว่าโคซุกมีเบอร์ส่วนตัวอยู่เนาะเกี่ยวกับเรื่องของการปรึกษาข้อมูลต่างๆกับอาหารเสริมมันก็มีที่020583ตัว9850 588889850สนใจครับโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกทางรายการ FM 103พวกเฮาออกทางสถานีระบบความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการลองลิตรก็อยากให้โคซกพันขยายเรียกการธุรกิจของท่านก็ยินดีเพราะในช่วงนี้รายการพวกเฮาก็ยังรับโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่เนาะทั้ง2ระบบเลยทั้งภาคส่วนระบบโทรภาพปกสนำนะมีรายการเอากับพอพันมาที่เบอร์ที่โคโซกได้แจ้งไปแหละเบอร์ทั้งห้องการเบาแล้วก็ FC แฟนรายการเฮาในมือนี้เนาะที่สั่งซื้ออาหารเสริมของทางลองลิตรพวกเฮานี่ก็มีอยู่7ถาดเนาะ7สิน7ถาดเนาะที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้ก็คืออาหารเสริมประเภทจีโกพาส3กล่องอาหารเสริมโคลินพาส4กล่องเนาะก็ถือว่าเป็น11กล่องเนาะมื้อนี้แต่ว่าแบ่งออกเป็น7ถาดมีผู้ละ2และผู้ละ3และผู้ละ1แดกก็จัดส่งไปแล้วเนาะในมื้อนี้ก็ถือว่าขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมทั้ง2ประเภททั้งบำรุงสายตาและอาหารเสริมลดพรไขมันทานน้ำตาลในเส้นเลือดท่านเนาะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจแข็งแรงดีวันดีคืนราคามืออื่นนะปกติคือเก่าเด้อมีรายการเฮาเด้อทักทายสบายดีออนไลน์นาไม้คือเก่าในมืออื่นนะมื้อนี้บ่ได้ออนไลน์นาไม้ให้มันได้บ่ทับสายมีรายการเลยมื้อนี้เพราะว่าระบบขัดข้องนิดนึงนะแล้วก็ขอบใจทั้งทีมงานหลายท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็ขอให้ฝากแชร์ทาง Facebook ทางเกี่ยวกับฝากแชร์นะฝากแชร์ฝากแชร์ฝากกดติดตามรายการพวกเราเป็นประจำนะทั้งคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เฉพาะมื้อนี้นะมื้ออื่นโคซกจะออนไลน์หน้าไม้ให้ไม่ต้องขอโทษขออภัย FC แฟนรายการที่กดเข้ามาแต่ว่าบ่ได้ออกหน้าไม้ให้เด้อขอบใจทุกท่านที่ติดตามรายการขอให้มีความแข็งแรงในทางกายออกกำลังกายนอนพักผ่อนให้มันหลายๆกินอาหารมันครบหมู่นะประสานสมทบกับการกินอาหารเสริมแต่ละประเภทหรือว่าจีไปเซ็กไปขวดอยู่ที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงบางจันทน์ปักกิ่งก็ได้เพิ่นยินดีผ่าตัดให้ฟรีๆกดไปที่เบอร์ทั้งศูนย์การแพทย์เพิ่นที่020 5755 4111 5755 4111อันนี้มันเบอร์ศูนย์การแพทย์นครหลวงบางจันทน์ปักกิ่งมื้อแลงไปใส่พี่น้องเฮาไปที่ห้านปิงแบ่ซอยนิยมเนาะสมปากสมหยังแดฮู้สึกอยากไปผ่อนคลายฟังเพลงมวนๆอาหารแซ่บๆเมนูเด็ดๆก็คือปิงแบ่ซอยนิยมแนะนำไปเลยทั้ง6สาขาเลยนะทั้งอาหารปิงแบ่แซ่บๆซอยนิยมปิงแบ่ยินดีต้อนรับเด้อมีอาหารไม่คอยบริการหลายประเภทอาหารตามสั่งให้แก่เพื่อนมิตรที่บ่มักกินแบ่แต่เฉพาะผักส่วนคอแบ่มีหลายเมนูไว้ให้เลือกกับแม่ครัวที่มากประสบการณ์หลายกว่า10ปีกดไปที่เบอร์020 7734 8824 7734 8824ห้านปิ้งแบ่ซอยนิยมหรือว่าซอยนิยมปิ้งแบ่แซ่บเดินทางไปอุดหนุนเพิ่นได้ทั้ง6สาขาเลยนะตอนนี้เวลาเบิดเวลามีรายการเฮามอบอีก2บทเพลงมวนๆให้หลังจาก2บทเพลงนี้จบลงแล้วโคศกเบาไทยพร้อมด้วยในสางคุ้มเครื่องเสียงแสดงลาภายจากพุงแวป่าอ่าวอาทุกภาคส่วนหักต่างไว้ใจตรงกันและปิดท้ายอีก1บทเพลงสุดท้ายก็คือห่านปิงแบ่คือเก่านะมวนๆกันมื้ออื่นพบกันใหม่ที่เก่าเดิมมื้อนี้โคศกเบาไทยขอกล่าวคำว่าสะ

0: ร้ายกาจออกคอ MOIC สื่อสาร
1: ร้ายกาจออกคอ MOIC สื่อสาร
0: ติดตามมาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสารท่านกำลังติดตามมาฟังรายการออกคอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. ทางคลื่น FM 103.7 MHz

0: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับประธานเข้าสู่รายการอค MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารเฮามาพบกันในมื้อนี้ตามการนัดหมายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพราะว่าเฮามีแขกรับเชิญเข้าร่วมในรายการแล้วมื้อนี้จะมาสนทนาภายใต้หัวข้อที่หลายๆคนกำลังให้ความสนใจอยู่เนาะนั่นก็คือมื้อนี้แม่นเฮาจะมาร่วมสนทนาแม่นภายใต้หัวข้อการคุ้มครองราคาสินค้าค่าของชีพและมาตรฐานรับมือกับราคาสินค้าแพงนะมื้อนี้ให้เกียรติร่วมสนทนาโดยท่านสันติสุขภูลสวัสดิ์หัวหน้ากลุ่มการค้าภายในสบายดี
1: สบายดี
0: สบายดี
1: ท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมทุกท่านในขณะนี้เนาะข้าพเจ้าก็รู้สึกยินดีหลายที่จะมาได้แลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆเนาะโดยเฉพาะแม่นเวียกงานการคุ้มครองราคาสินค้านี้
0: เจ้า
1: ซึ่งเป็นเวียกติดพันโดยกลุ่มกับกลุ่มการค้าภายในของพวกเรา
0: เจ้าซึ่งก่อนหน้านี้ท่านสันติสุขเพิ่นก็เคยมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการแต่ว่าเพิ่นมาแม่นรายการฮอบพูดเรื่อง SME แต่มื้อนี้แม่นมาเปิดตัวใหม่สำหรับรายการใหม่เนาะก็คืออค MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมในการค้าสื่อสารมื้อนี้ในน้อยล่ะขั้นมาแล้วมันก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของราคาสินค้าทันทีให้สัญญาณว่าโอ้ยท่านสันติสุขเน่งคิงบ่ได้นี่มันจะเกี่ยวของกับเรื่องนี้แม่นบ่ก่อนอื่นว่าอยากให้ท่านได้ล้มสู่ฟังสนองมือนี่เอิ้นว่าเป็นการล้มสู่กันฟังคันฟังว่าสัมภาษณ์บางท่านอาจจะบอกว่าฟังแล้วคือเข่งตึงมือนี่อยากให้ห่วมจับทำรายการกับทางโฆษกพันงาก็คือรายการอค MOIC สื่อสารนี่เนาะท่านมาแล้วก็อยากให้ท่านได้เว้าถึงภาพรวมนะภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเพราะว่าในนอนคือเฮาฮู้แหละว่าน้ำมันเสื้อไฟนี่แม่นเฮาได้นำเข้าจากต่างประเทศนี่ 100% เลยฉะนั้นในจุดนี้ท่านมาแล้วก็อยากให้ท่านล้มสู่ฟังในเกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้เจ้าอิงไซยาสภาพเนาะการสนองน้ำมันในปัจจุบันคิดว่าคำว่าปัจจุบันในภายใน 2-3 ทิศผ่านมาน
0: ี่
1: ก็จะเห็นว่ามันมีความเพียงพอเนาะรวมไปหมดเรื่องของราคาก็จะมีการปรับตัวลดลงในค่อนข้างจะหลายแหละเนาะในเรื่องของการปรับตัวลดลงนั้นซึ่งด้านหนึ่งมันก็อิงใส่สภาพทางเศรษฐกิจหรือว่าสภาพการของโลกเนาะ
0: โดยเฉ
1: พาะแม่นทาองค์ตะเบนออกกลางท่านก็มีการผ่อนผันในระดับหนึ่ง
0: ใน
1: สัญชาตินั่นแหละด้านหนึ่งก็มีการสนองจากฝั่งไทยฮั่นเนาะที่มีการสนองค่อนข้างจะจำนวนหลายฮั่นมันจึงเห็นให้ปริมาณการสนองรวมไปฮอดส่งผลกระทบต่อราคามีจำนวนราคาที่ลดลงได
0: ้อันนี้ก็เอิ้นว่าเป็นที่มาว่าเป็นอย่างราคาน้ำมันจึงแบบมีปั๊บขึ้นปั๊บลงปั๊บขึ้นเรื่อยๆปั๊บลงซาซา
1: โดยรวมแล้วการปั๊บราคานี่มันขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลกเลยเนาะโดยเฉพาะเป็นราคาอยู่สิงคโปร์เนาะก็ใช้คำว่า MOPS หรือว่า MOP สิงคโปร์นั้นเป็นตัวกำหนดราคาซื้อขายเนื่องจากว่ายูหันมันเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นตลาดซื้อขายน้ำมันของภาคพื้นนี
0: ่
1: ที่ใหญ่นี่แหละ
0: เจ้าเจ้า
1: ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงอยู่ในฮะแล้วเขาก็มาปรับค่าเขาเอิ้นว่าค่าขนส่ง
0: ค่าขนส่ง
1: เขาเอิ้นว่าพรีเมียมฮะ
0: เจ้า
1: ค่าขนส่งค่าประกันภัยที่มันเพิ่มที่อยู่ในฮะแล้วก็บวกให้ค่าภาษีอากรแล้วก็ค่าบริการนั้นก็เป็นตัวกำหนดราคาขายฉะนั้นล่ะโดยรวมแล้วเราเป็นประเทศที่เขาเอิ้นว่า price taker หมายถึงว่าเป็นผู้ที่จะต้องได้ยอมรับราคาเพราะว่าเขาผลิตบ่ได
0: ้
1: จริงๆแล้ว 100% ในการนำเข้า
0: ก็เลยว่าเป็นที่มาของคำว่าเป็นอย่างราคาจึงมีการปรับขึ้นปรับลงเป็นอย่างเขาคือบ่วางเองเลยราคานี่สมมติว่าอยากให้ขายในราคาตัวอย่างเนาะ 3,000 กีบตลอดไปได้บ่ได้เนาะ
1: เพราะว่าราคาอยู่ในตลาดโลกมันขึ้นเขาก็จำเป็นต้องได้ขึ้นน้ำถ้ามันลงเขาก็จำเป็นต้องได้ลงน้ำ
0: เจ้าแน่นอนคันเฮาผลิตเองบ่ได้เด้เนาะแต่ว่าคันสมมุติว่าเฮาเป็นผู้ผลิตเองเขาเป็นเจ้าของเอง 100% ที่เฮาก็สามารถกำหนดได้เนาะยกตัวอย่างเน
1: า
0: ะเจ้าเมื่อเว้าถึงความต้องการในการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟก็คือเฮาฮู้แล้วทุกๆภาคส่วนก็มีวิธีการในการประชาสัมพันธ์ให้กับสังคมได้รับฮู้โดยเฉพาะแม่นเรื่องของการสุ่มใส่น้ำมันเสื้อไฟอย่างประหยัดนี่ในจุดนี้นี่เฮาได้มีการเฮ็ดเวียกขึ้นได้ได้ตื่มตัวนี
1: ้จริงๆในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของโฆษณาเนาะก็ถือว่าทางเฮาเนี่ยก็พยายามในเรื่องของการให้ลดพรการประหยัดการนำใช้โดยเฉพาะมันลดที่นำใช้น้ำมันนี้เนาะเพราะว่าสิเป็นเรื่องของการสมใส่ร่วมกันก็เรียกว่าคาผู้ฮะเนาะ ในขณะเดียวกันทางรัฐบาลกับพยายามส่งเสริมในเรื่องของการนำใช้รถไฟฟ้าฮั่นเข้ามาแทนรถน้ำมันอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่เฮาเฮ็ดเนาะรวมไปฮอดเรื่องของวันอาทิตย์ผ่านมานี้เฮาก็ได้รวมปรึกษาหารือประชุมกับบรรดาผู้นำเข้ารถไฟฟ้านี้เพื่อมากำหนดเบื้องว่าในส่วนของราคาหรือว่ากำไรเพราะว่าบางครั้งเนาะการหันเปลี่ยนจากรถน้ำ
0: มัน
1: มาเป็นไฟฟ้ามันจะเห็นให้เรื่องของเขาเอิ้นว่าความต้องการมันสูงขึ้นราคามันก็ต้องสูงขึ้น
0: คร
1: ับฉะนั้นแล้วเฮาจังมาเบิ่งในส่วนของราคาที่มันติดพันกับเวียกงานของกรมเฮานี่
0: เพราะว่าในก็คือเฮาฮู้เนาะว่าในสภาพการที่เฮาประสบพบในระยะที่ผ่านมาก็คือนับตั้งแต่ท้ายเดือนมีนาคมเนาะที่เฮาประสบพบเรื่องของที่ว่าระยะนั้นต้นเดือนเนาะก็เอิ้นว่าเป็นมันเป็นวิกฤตอีกครั้งหนึ่งกับว่าแมนเป็นอย่างจึงใช้คำว่าวิกฤตเนาะหลายคนจะใช้คำวิกฤตย้อนว่าปัญหาแบบระยะจ่อๆใช้คำว่าวิกฤตในระยะจ่อๆย้อนมาส่วนนึงแล้วก็แมนว่ามันก็เกิดความแตกตื่นอันนี้เฮากับปัจจักบ่ได้เนาะเนื่องจากมันเกิดสภาพความบ่สงบอยู่เบื้องของตะเพียนออกกลางมันได้ส่งผลกระทบให้แก่หลายๆประเทศบ่แม่นเฉพาะแต่ลาวเฮาเนาะในเวลานั้นก็ผู้ใดก็ใช้รถที่กินน้ำมันนี่เฮาก็เกิดความวิตกเลยเนาะอ้าวตายคักบัดนี้น้ำมันบ่มีเฮ็ดจังได๋เฮาสิอยู่จังได๋เนาะมันบ่แม่นว่าแต่ว่าเรื่องการเดินทางเรื่อง
1: เรื่องโรงงาน
0: เรื่องอยู่เรื่องกินเฮานี่แหละเนาะ
1: แต่กับการผลิต
0: แน่แน่นอนเจ้าแล้วในจุดนี้อยากให้ท่านได้ให้ข้อมูลเติมได้ว่าเรื่องของการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจากต่างประเทศในเดือนนึงหรือว่าปีนึงนี่เฮานำเข้านี่หลายปานใดและสมเทียบกับความต้องการภายในเนาะตัวนี้มันพอบ่
1: โดยรวมแล้วเนาะจากตัวเลขปีกายนี้เนาะปี2025มันจะตกอยู่ประมาณ2ตื้อจะประมาณ 2,000 ล้านลิตร
0: 2,000 ล้านลิตร
1: คันโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ5ล้านถึง7ล้านต่อมื้อในการนำใช
0: ้
1: บอกว่าสิเป็นเรื่องของการโรงงานบ่เรื่องของโครงการนะต่างๆรวมไปฮอดประชาชนผู้สมใช้นี่นะฉะนั้นแหละมันจะออกมันจะอยู่ในประมาณนี
0: ้แต่ว่าเพียงพอแน่นอนแม่นบ
1: ่ตัวนั้นเป็นปริมาณความต้องการ
0: โอ้ปริมาณความต้องการแต่การนำเข้าบ่นี่
1: การนำเข้าโดยรวมแล้วในปัจจุบันที่คือว่านี่แหละประมาณ 2-3 อาทิตย์ผ่านมานี่ถือว่าบ่เป็นปัญหา
0: บ่มีปัญหา
1: เหลือเฟือในขณะเดียวกันเฮาก็พยายามเบิ่งแหล่งสนองอื่นๆนำตื้นเนาะเพื่อว่าให้สามารถช่วยกันได
0: ้ก็ต้องห้องว่าเป็นการวางแผนระยะยาวเพื่อห้องรับหรือว่ารับมืออีกถ้าสมมติว่ามันเกิด
1: ตัวนี้ถือว่าสิ่งที่เฮาพยายามเฮ็ดในเรื่องการสร้างเออเนี่ยทางเฮาวงน้ำมัน
0: ผ่านมาเบื้องของอนาคตการค้าภายในของพวกเราได้เฮ็ดเวียกรวมกับทางเบื้องของผู้นำเข้าน้ำมันเสื้อไฟหรือว่าทางสมาคมนี่ยังมีการเฮ็ดเวียกรวมกันได
1: ้ก็ถือว่าเฮ็ดเวียกรวมกันยังใกล้สิ้นนั่นแหละเนาะอย่างเมื่อวานนี่ก็ได้มาประชุมปรึกษาหารือกันตื่มในเรื่องของกลไกการนำเข้าการส่งเสริมสุขยุการนำเข้าเนาะในเรื่องของไอตัวปริมาณให้เพียงพอกับความต้องการนี่แหละอันนึงรวมไปฮอดเรื่องของการกำหนดทั้งด้านราคาเนาะรวมไปฮอดเรื่องของการกระจายช่วยเหลือกันในเวลานำเข้ามาฮะอันนี้เป็นส่วนที่เฮาพยายามบึงว่าเฮ็ดอะไรให้มันทั่วถึง
0: แน่นอนเมื่อกี้นี้เฮาก็เว้าไปฮอดว่าเรื่องของการประหยัดพลังงานประหยัดเรื่องการซุ่มใส้น้ำมันเสื้อไฟเท่าที่จะประหยัดได้เนาะเช่นว่าในชีวิตประจำวันพวกเฮาแน่นอนว่าเวลาการเดินทางยกตัวอย่างครอบครัวนึงสมมุติว่ามีอยู่ด้วยกัน5คนตัวอย่างเนาะเอาพ่อแม่ลูกหรือหลานสมมุติว่าแต่ว่าก่อนที่จะออกจากเฮือนนี่แม่น5คนไป5ทาง5คน5คันรถตัวนี้เฮาเฮ็ดเอาได
1: ้ก็ในปัจจุบันนี้คือพยายามเบาเรื่องของการนำใช้รถ BRT ฮะเนาะที่เขาเอิ้นว่าการปรับปรุงทางด้านการขนส่งสาธารณะนี่เนาะเพื่อเห็นอะไรให้มันตอบสนองตามเขาเอิ้นว่าตามการดำรงชีวิตของประชาชนนี่แหละอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทางที่ทางภาครัฐพยายามเบิ่งเนาะในเรื่องของการช่วยการขนส่งนี้นะ
0: เจ้าในจุดนี้เขาเล่าถึงว่าเรื่องรถไฟฟ้าแต่ว่าบ่แน่ใจว่าในข้อมูลตัวนี้เนาะทางเบื้องของกรมการค้าภายในของพวกเฮาเนาะเช่นว่าการนำเข้ารถไฟฟ้าปัจจุบันนี่นะถามว่าเฉลี่ยแล้วนี่ต่อเดือนนี่หลายปานใดหรือว่าต่อปีในหันมันก็จะมีรถหลายประเภทเนาะเช่นว่ารถใหญ่รถจักรเฮาเห็นผู้ที่อันน่ะมีรายรับ ตามแดกเจ้าก็สามารถใช้ได้บ่หมายความว่าจะต้องไปใช้รถยางอย่างเดียวรถถีบก็มีรถถีบไฟฟ้าตัวอย่างเนาะรถจักรก็มีรถจักรไฟฟ้าเออ
1: ได้เนาะเออตรงนั้นฮะโดยรวมแล้วแหละการเพิ่มขึ้นของการนำใช้รถไฟฟ้านี่ค่อนข้างจะบนหลายเนาะใช้ก็มันในปัจจุบันนี้รถไฟฟ้าประมาณ 2-3%
0: อ่า 2-3%
1: จะฉะนั้น
0: ยอดอันใหม่บ่ยอดมันยังใหม่บ่
1: แม่ละคิดว่ามันเรื่องของความเชื่อมั่นในแง่ของเรื่องของแบตเตอรี่ของเร
0: ื่อง
1: ของ เรื่องของการซ่อมแปลงบอกว่ามีอะไรต่าง
0: ๆ
1: คิดว่าตัวนี้มันยังบ่ทันใดสร้างความมั่นใจอย่างเต็มห้อยให้กับอันผู้ชมไซอันนี้เป็นตัวหนึ่งรวมไปหมดเรื่องของสถานที่สาธารณะที่สาธารณะปัจจุบันนี่ก็ทัน
0: แต่ใจเย็นว่า
1: เริ่มมีหลายขึ้นจะฉะนั้นแหละในส่วนของนโยบายเนาะก็พยายามส่งเสริมภายในปี2030นี้ให้สัดส่วนมันเพิ่มขึ้นอย่างเราก็30% ซึ่งว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูง
0: เจ้าเมื่อแน่นอนแหละมันถามว่าถึงว่าการซุ่มไส้รถไฟฟ้าหลายๆประเทศก็เริ่มมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนาะแต่ว่าในนั่นเองคือเล่าเฮานี่กันขั้นถามว่าเป็นสิ่งใหม่บ่ก็ถือว่าใหม่ได้เนาะก็ถือว่าใหม่ได้แต่ว่าเรื่องความต้องการนี่ก็ค่อยๆทยอยปรับขึ้นนะแต่เรื่องความมั่นใจคือทานว่าแหละเรื่องความมั่นใจหลายคนก็ยังมีความกังวลเอ๊ะจะใส่ดีบ่เอ๊ะบ่ใส่กับผัดหน้าใส่สมมุติว่าเนาะแต่คันใส่แล้วเฮ็ดเอาใดเฮาก็เกิดความกังวลว่ามันความปลอดภัยเด้บางทีเฮาก็เห็นข่าวเนาะนึงแล้วบอกไฟใหม่อยู่ทางนั้นไฟใหม่อยู่ทางนี้ก็กลายเป็นว่าบางทีรถไฟฟ้ามูบอกว่าบ่ต้องมาจอดใกล้ก็ได้ว่าซั่นอ้าวนักในจุดนี้เนาะตัวนี้เฮาจะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างอันน่ะความเสื่อมหายในสังคมเอาไว้ไงสร้างความเสื่อมหายในสังคมได้ขึ้นอะไรแนวนี้
1: เจ้าตัวนี้เหม็นเขากำลังปรับปรุงนิติกรรมเนาะตัวนึงเขาเอิ้นว่าเป็นดำรัส470ว่าเรื่องการนำเข้าและกับการจำหน่ายลงไปฮอดการผลิตอะไรซึ่งดำรัสตัวนี้ฮะแต่เก่าฮะเหม็นมันถือสร้างขึ้นเพื่อลดน้ำมันนี่แหละ
0: เจ้า
1: ฉะนั้นแล้วตัวนี้เขาจะสิได้มาปรับปรุงตื้มโดยเฉพาะเป็นเรื่องของเขาเอิ้นว่าการรับประกันนะหรือว่าเอาคำว่าความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เข้าไปนำเนาะโดยเฉพาะเป็นการรับประกันทั้งด้านแบตเตอรี
0: ่
1: ที่นำไส้เนาะรวมไปฮอดเรื่องการบริการและการขายที่เข้มงวดขึ้นสำหรับผู้นำเข้าและผู้จำหน่าย
0: อัน
1: นี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะพยายามสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมไส้ได้ตื่มอันนี้เป็นส่วนทางนิติกรรมที่เขาพยายามจะสร้างขึ้นปรับปรุงสร้าง
0: เจ้าอ๋ออันคือยกตัวอย่างประเทศใกล้เคียงเฮาเพิ่นก็เริ่มบุกแล้วเด้ตัวนี้เนาะเริ่มบุกแล้วเว้าเรื่องของมาตรฐานว่าเรื่องของความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคเนาะตัวนี้เบื้องของลาวเฮาก็จะต้องไปในทิศทางนั้นคือกัน
1: ไปในทิศทางนั้นโดยสปอร์ตแมนเว้าเรื่องการรับประกัน
0: เ
1: นาะเพราะว่าบางยี่ห้อก็รับประกันแบต3ปี4ปี8ปี10ปีซึ่งมันก็บ่เป็นมาตรฐานเนาะอันนี้ก็แม่นเอาหลังจากอันระยะเวลากำหนดแล้วมันสิไปแนวใดมันสิเห็นแนวใดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามเบิ่งในแง่ของการคุ้มครองตื้มเนาะเพื่อว่าเพื่อบ่ให้มันเป็นเศษเล็กบ่หรือว่าสมมุติว่ามันเป็นเศษเล็กแล้วสิเห็นแนวใดนะหลังจากเบิดอายุการใช้งาน
0: ในจุดนี้แหละก็มีหลายอินฟูว่าง่ายๆสิซะเนาะหลายๆอินฟูก็ออกมาสมเทียบให้เบิ่งว่ารถน้ำมันมีข้อดีแนวใดรถที่ใช้น้ำมันแล้วรถไฟฟ้านี่มีข้อดีคือแนวใดฮ้องว่าข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันแบบไหนก็ยกขึ้นมาหลายๆอันหลายๆประเด็นขึ้นมาพอสมควรอันก็เฮ็ดให้ว่าเฮาก็ต้องหันมาเบิ่งแล้วได้ว่าเรื่องของข้อมูลเนาะเรื่องความมั่นใจในจุดนี้บ่สปอร์ตตั้งแต่เว้าเรื่องว่าแบตเตอรี่เว้าระยะยาวสมมุติว่าเออมันหมดละจะเปลี่ยนแบบใดแบบใดต่างๆเนาะแต่เว้าเรื่องว่าจ่อสมมุติว่าจ่อนี่ก็แม่นว่าคันมันมีปัญหาแล้วสร้างเฮานี่นะห้องหับแล้วบ่นะหลายคนตั้งคําถามไปมีนะ
1: 1นําเจ้าฉะนั้นล่ะก็จังว่าบ่เพียงแต่ว่าเรื่องของการรับประกันทางด้านของผลิตภัณฑ์เนาะในส่วนหนึ่งที่เฮาสิไปเน้นตื่มในคือการบริการและการขายที่ควรจะต้องก็สกรรมสิทธิ์ควรจะต้องเข้มงวดขึ้นที่ควรจะต้องมีความมั่นใจขึ้นในแง่ของการสนอง
0: อ่า เอาเบาว่ากันพอหอมปากหอมคอก่อนน้อยนึงเนาะครับผู้ฟังจากนี้ไปเฮาจะพักฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อนเพื่อเป็นการขั้นบรรยากาศและจักหน่อยจะกลับมาร่วมสนทนากันตื่มเฮาจะมาเจาะลึกเว้าถึงว่าเรื่องของพลังงานที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องของราคาสินค้าค่าของชีพเฮาที่มันอยู่ในปัจจุบันนี้หลายคนยังตั้งคําถามว่าเอ้าเฮาจะไปทิศทางใดถ้าน้ํามันมีการปรับขึ้นคือตัวอย่างว่าก่อนหน้านี้ราคาน้ํามันปรับขึ้นไปถึงลิตรนึง 50,000 กว่ากีบเกิดความกังวลวันนี้ตายคักวันนี้สิไหวอยู่บ่สมมุติว่าเนาะเอาจากนั้นมาฟังรายละเอียดตื่มอีกสำหรับเรื่องนี้

0: านกำลังติดตามหับฟังรายการออโคสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: มากลับมาที่ห้องโซ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อหับฟังการห่วมสนทนาเฮายังอยู่ภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของราคาสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันที่มันติดพันในน้อนมาฮอจุดนี้แล้วหลายคนก็ยังสิตั้งคำถามว่าอ้าวมันเป็นอย่างราคาเดไผ่เป็นผู้กำหนดแท้ๆเนาะในจุดนี้นี่อยากให้ท่านนะได้เว้าถึงพลบุตรบาทเว้าถึงเวียกรวมของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเฮ็ดอย่างใดที่มันเกี่ยวพันกับตัวนี้แล้วเบื้องของกรมการค้าดีๆลงลึกเจาะลึกไปกว่านี้แม่นยัง
2: เจ้ากบใจหลายๆเนาะสำหรับคำถามตัวนี้เนาะอยากให้เข้าใจว่าในส่วนของราคานี่นะเนาะเขาเอิ้นว่ามันจะเป็นตัวแปรในเรื่องของการกำหนดความต้องการและการสนองอันนี้ต้องเข้าใจตัวนี้นำก่อนล่ะในส่วนของการคุ้มครองราคาในปัจจุบันนี้เนาะแม่นเฮาคุ้มครองภายใต้ดำรัส474เนาะซึ่งว่าเรื่องของการคุ้มครองราคาโดยเฉพาะเป็นการกำหนดราคาขันสูงขันต่ำการกำหนดในเรื่องของความต้องการและการสนองรวมไปถึงเรื่องของการติดตามราคาเนาะฉะนั้นและการคุ้มครองราคานี่อยู่ในดำรัสนี่เพิ่นกำหนดจะแจ้งว่าให้เป็นไปตามกลไกตลาดที่มีการดำเนินของรัฐเนาะและก็การคุ้มครองหรือว่าควบคุมราคานี่นะมันจะควบคุมเท่าที่จำเป็นใส่คำว่าเท่าที่จำเป็นเนี่ยแนวใดจังเอิ้นว่าจำเป็นเป็นจะเบิ่งในเรื่องของมันจะมีผลกระทบหลายหน่อยสำหรับเราจะเข้าไปคุ้มครองเพราะว่าเวลาเราเข้าไปคุ้มครองราคาหรือว่าไปกำหนดราคานี่นะเนาะมันจะเหตุให้เกิดการบิดเบือนตลาดสมมุติว่าบ่ให้ขายราคาเกินตัวนี
1: ้ตัวอย่าง
2: ยกตัวอย่างว่าเฟอร์บ่ให้ขาย 15,000 กีบตัวนี
1: ้เอาได้บ่ล่ะ
2: บาดบางเทื่อจะสิได้กินแต่งอกกับน้ำหรือเส้น2ตอนบอกแบบนี้
1: สิบอกว่าบ่เส้นบ่งอกบ่น้ำเลยบ่ได้กินได้บัดนี
2: ้หรือว่าเพราะว่าหยังมันจะเว้าเรื่องการบิดเบือนตลาดในแง่ของการที่ว่าเอิ้นว่ามันจะเป็นเหตุเกิดให้การด้อยคุณภาพของสินค้าลงเนาะ
1: คันสมมุติ
2: ว่า
1: ได้
2: ขายแต่
1: 15,000
2: ก็สิขายได้
1: แต่ซ้ํานี้น้ํานี่แหละสมมุติว่าเนาะ
2: อันนั้นเป็นนึงบัดนี้ให้กลไกการคุ้มครองราคาในบ่แม่นแต่กระทรวงอุตสาหกรรมการค้าหรือว่ากรมการค้าภายในเป็นผู้คุ้มครองแต่ผู้เดียวเนาะมันยังมีขั้นการอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมันกําหนดไว้อยู่ในดำรัสจะแจ้งยกตัวอย่างว่ายาก็สมเด็จกระทรวงสาธารณสุขเบิ่งว่ายาใดมันมีผลกระทบยาใดมันจำเป็นยาใดมันจะอันนั้นจะมีการกำหนดราคาตัวนั้นหรือพวกเครื่องเครื่องผลิตภัณฑ์การศึกษาปกเป็นจะเป็นกระทรวงศึกษาและกีฬาจะเป็นเบิ้งฉะนั้นและในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมค้าจะเบิ้งอย่างเนาะโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะกำหนดราคารายการสินค้าที่มันจำเป็นเนาะเขาเอิ้นว่าบัญชีก
1: ่อ
2: ก็มีไส้มีเข่าไข่ไก่ซีนปลาน้ำมันไอแก๊สซึ่งเข่ามันก็จะเป็นเข่าประเภท2เนาะมันบ่แม่นเข่าที่เขาเอิ้นว่าเข่าไก่น้อยหรือเข่าระดับพรีเมียมเน
1: า
2: ะ
1: เจ้ามันจะมีหลายระดับเลยเน
2: า
1: ะ
2: ฉะนั้นแหละโดยรวมแล้วเราจะเบิ่งประมาณนี้เบิ่งหยังบัดนี้ฮะเขาจะเบิ่งเรื่องของการกำหนดโครงประกอบราคาของมันต้นทุนกำไรที่การจัดสรรให้กับอันผู้ประกอบการรวมไปทั้งผู้ผลิตและกับผู้ค้าฉะนั้นแหละอันนี้และมีอีก205รายการแม้เขาจะติดตามการหนึ่งตีของราคาการเคลื่อนตีของราคาซึ่งเขาจะบริเข้าไปแทรกแซงเนาะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเวลาเขาไปแทรกแซงราคานี่นะเนาะอันหนึ่งคืองบประมาณคันยังไขบันทึกก็สิเป็นทมคุ้มเข้าไปให้ผู้ผลิตและผลิตบ่หรือสิเอาเงินให้กับผู้ซื้
1: อ
2: เพื่อให้บันทึก
1: จะให้ไฟใดว่าจังซี่ซะเน
2: า
1: ะ
2: เพราะว่าราคานี่นะเนาะต้องเข้าใจว่าเวลามันขึ้นนี่นะราคามันสูงต้องเข้าใจว่ามันจะมี2ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบเนาะผู้นึงแม่นได้รับผลกระทบทางบวกผู้นึงได้รับผลกระทบทางลบผู้ได้รับผลกระทบทางบวกก็คือผู้ผลิต
1: ผู้ผลิต
2: สมมุติว่าเข้าราคาขึ้นซาวน่าเขาก็ดีใจเนาะ
1: แต่ผู้กิน
2: แต่ว่าผู้กินผู้สมไส้ก็พัดบอกว่า
1: บ่ไหว
2: บ่ไหวราคามันตกราคามันเห็นให้ค่าคงที่ไป
1: มันสูงขึ้น
2: เจ้าฉะนั้นแหละมันต้องได้เข้าใจว่าการกำหนดราคาหรือว่าการไปแทรกแซงนี่นะมันต้องเบิ่งทางด้านงบประมาณนะแล้วก็ ก็เนาะกลไกการ
1: ต้องเบิ่งให้สมเหตุสมผลทั้ง2กรรมทั้ง2ฝ่ายเน
2: า
1: ะ
2: ฉะนั้นแหละจะบอกว่าเท่าที่จําเป็นคําว่าจําเป็นในที่นี้ยกตัวอย่างง่ายๆคือโควิดแบบนี้จําเป็นต้องไปคุมเรื่องของผ
1: ้า
2: อัตราเอออันนั้นก็เป็นอันนี้คือความจําเป็นเนาะฉะนั้นแหละมันต้องไปเบิ่งว่ามันระดับความจําเป็นนี่หลายหน่วยสําใดในปัจจุบันนี้ก็พยายามเบิ่งว่าเฮาว่าต้นทุนของน้ํามันนี่มันเพิ่มขึ้นเนาะมันจะผลส่งผลกระทบต่อมันเป็นต้นทุนแฝงเด้เนาะค่าขนส่งมันอาจจะให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นฉะนั้นแหละในส่วนที่ว่าเฮาพยายามเฮ็ดก็คือเรื่องของเอิ้นว่าเอิ้นผู้ประกอบการโดยเฉพาะเป็นผู้นําเข้าบ่ผู้อันดําเนินธุรกิจนี่น่ะรายการสินค้าที่มันจําเป็นแต่แท้เนาะบ่ว่าสิเป็นพวกมีสำเร็จรูปพวกน้ำมันพืชบอกแบบนี้พวกรายการที่มันจำเป็นต้องได้ใช้นะเป็นนัวน้ำปลาน้ำซีอิ๊ว
1: พวกนี้อันนี้ขาดบ่ได
2: ้ซึ่งเฮาก็ได้เอิ้นบรรดาผู้ประกอบการนี้มาเพื่อรักษาครึ่งราคาให้แน่จนอาจจะเบิ่งสิ้นปีนี้ไปก่อนได้บ
1: ่
2: นะเพื่อเบิ่งว่ามันสิมีการจริงๆเท่าใด
1: เจ้าน
2: ะอันนี้เป็นตัวจำเป็นรวมไปหอดเรื่องของโครงการราคาอุ่นใจบอก
1: เออ
2: นะเฮากับพยายามเฮ็ดกับเฮ็ดเวียกกับผู้ประกอบการเนาะโดยสปอร์ตแมนสุขแต่บีบอกหรือว่าพวกเห็นมินิมาร์ตต่างๆที
1: ่เฮ
2: า
1: พยายาม
2: เพื่อว่าให้เพิ่นสามารถตอบสนองให้ได้ในส่วนของรายการสินค้าที่เฮาที่จำเป็นนี่แหละ
1: โอ้คันเว้าแบบที่แล้วมันก็แน่นอนแล้วเนาะมันก็ต้องได้เบิ่งถึงตัวเหตุและผลเนาะสมเหตุสมผลผู้ซื้อก็อยากได้แพงก็เป็นของธรรมดาผู้ซื้ออยากได้ถูกผู้ขายก็อยากได้แพงขอไปโอ้ทั้งโฆษกเองก็สิเอาใจช่วยทั้ง2ฝ่ายเน
2: า
1: ะคือยกตัวอย่างบางนึงนี่ใกล้ๆมานี่เนาะเฮาเห็นแล้วคือเรื่องของราคาไข่ไก
2: ่
1: ระยะนึงที่สังคมก็ให้ความสนใจในความสนใจว่าอ้าวเป็นยังที่เขาเห็นเพิ่นขายอยู่ตามก้นรถขายอยู่ตามแคมทางนะเป็นยังไข่เพิ่นคือราคาถือแท้ราคา 38,000 ก็ได้กินแตะหนึ่ง 40,000 45,000 สูงสุดตัวอย่างแต่ว่าอยู่ตลาดหรือว่าตามห้านอันนั้นทั่วไปที่เพิ่นขายปกติเนาะราคามันอยู่ที่ 7-80 เอามันก็ลื่นกันหลายแท้แล้วเกิดคำถามว่าไข่นี่เอามาจากใส่ไข่นี่มาได้แนวใดคุณภาพหรือบ
2: ่จริงๆแล้วราคาไข่ใช้คำว่าชีวะตกตามหน้าฟาร์มใช้คำว่าหน้าฟาร์มก่อนเนาะ
1: เจ้
2: าก็มันก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันกับราคาหมูหน้าฟาร์มหมูปิ้งอะไรเนาะโดยรวมแล้วเราเอาตัวไข่นี่ก่อนซะ
1: เจ้า
2: เขาก็ได้เฮ็ดเวียกรวมกันอย่างใกล้ชิดกับกรมเลี้ยงสัตว์เนาะกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนั้นเพื่อเบิ่งว่ากลไกการคุ้มครองหรือว่ามันเป็นปัญหาอย่างแท้ในส่วนของอันไข่นี่เนาะจริงๆแล้วมันก็ต้องเข้าใจว่าไข่เนี่ยมันมีสองสนิทเนาะคือเขาเอิ้นว่าสองฟาร์มสองประเภทฟาร์มหนึ่งเป็นฟาร์มปิดสองเป็นฟาร์มเปิด
1: ฟ
2: าร์มปิดฟาร์มเปิดเนี่ยต้นทุนของการดำเนินการบริหารเนี่ยก็ต่างกัน
1: อ
2: ันนี้มันแน่นอนแล้วมันก็จะส่งผลต่อราคาไข่เพราะว่ามันว่าเรื่องคุณภาพการควบคุมเน
1: า
2: ะฟาร์มปิดฟาร์มเปิดฮั้นและการสนองโดยรวมแล้วเนาะก็ถือว่ายังอยู่ในคันสิว่าล้นตลาดกับโบแมน
1: กับโบแมนมันมา
2: แม่ละบัดนี้มันมีผลกระทบบ่ส่วนหนึ่งที่เฮาก็เบิ่งอยู่เนาะว่ามีการนําเข้ามาจากต่างประเทศประเทศอ้อมข้างนี้
1: เจ้า
2: ซึ่งไอ้ปริมาณที่นําเข้าหั่นโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเสื่องมานํารถบรรทุกรถอันนี้หรือว่าทางภาคเหนือที่มานี้มันก็จะมีผล
1: หมายก็ว่าตัวนี้นี่เฮาปฏิเสธบ่ได้ว่ามันมีแท้มันบ
2: ่แม่นฉะนั้นแหละสิ่งที่เฮาเฮ็ดก็คือพยายามให้สั่งเจ้าหน้าที่กวดกะการค้าเฮานี้เนาะ
1: ต้องเข้ม
2: ลงไปเข้มเนาะในเรื่องของการที่ว่ากวดสอบการติดตามเพราะว่ามันก็ต้องมาตามเส้นทางอันนี่แหละมันบ่ได้ไปทางอื่นเนาะฉะนั้นแหละอันนึงแม่นเฮาก็พยายามไปทําลายอันนี้แต่ในส่วนของมันต้องมาเบิ่งโครงสร้างแท้ๆของการเขาเอิ้นว่าโครงสร้างทางด้านราคาตัวไข่นี้เนาะเพราะว่าจากหน้าฟาร์มมาจนโทษเคลื่อนว่าขายหน้าฟาร์มนี่นะเนาะ
1: ขายหน้าฟาร์มจนโทษท้องตลาดจนโทษมือผู้บริโภค
2: แต่ต้องเข้าใจว่าอันราคาหน้าฟาร์มนี้มันจะมีนายห้อยไปซื้อเขาเอิ้นนายห้อยเน
1: า
2: ะซื้อเป็นจำนวนหลายๆแบบนี้แล้วเราก็จะมากระจายอยู่ตลาด
1: ตลาด
2: อันนี้เป็นตัวหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะมาเบิ่งว่าเอา คอร์ดมันระหว่างหน้าฟาร์มกับอันจากตลาดนี่ราคากลไกมันหลายหน่อยสำหรับในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของกำไรเดี๋ยวนี้เขาก็พยายามให้ทางในห้อยนี่มาจดทะเบียน
1: ม
2: าคุ้มครองราคาที่ว่าทางกสิกรรมจะเป็นถูกกำหนดราคาเลยว่าหน้าฟาร์มควรจะเป็นเท่าใด
1: เ
2: ส้นเดียวกับราคาหมูเนาะหมูหน้าฟาร์มบอกว่าตกต่ำบัดหมูยวนตลาดบัดคือแพง
1: ราคาคือขึ้น
2: เสนอเราจะมาเบิ่งในแง่ของการวิเคราะห์ว่าเคลื่อนมาตองโศกมูลค่าส
1: ัก
2: ม
1: า
2: ในนิสัยเนาะจากหน้าฟาร์มมาแล้วมาว่าเรื่องหมูนี่ก็มาเข้าห้องขาสัตว์ก่อนจากห้องขาสัตว์เขาเอิ้นว่าหมูซี่ไทยเอาจากหมูซี่นี่ไปลงอยู่ตลาดเลยนายเคียงเด
1: ้
2: แต่ละส่วนนี่กำไรเท่าใดแม่เฮาจะกำหนดโครงประกอบราคาตรงนั้นให
1: ้ตรงนี้แม่เฮากำหนดละเอียดเลยแม่นบ่
2: แม่นล่ะฉะนั้นล่ะคันว่ามันมีปัญหาอยู่บนหน้าฟาร์มตกต่ำเฮาก็ต้องมาเบิ่งว่าต้นทุนของหน้าฟาร์มมันเท่าใด
1: เขาจะไหวบ่
2: กำหนดว่าจะต้องซื้อเท่านี้
1: จะซวยกับเจ้าแนวใด
2: เพราะว่าอย่างผู้นายห้อยนี่ถามว่าบางคนจะเข้าใจว่าเราเป็นเพียงนายห้อยเราจับซื้อตัวนึงมาขายตัวนึงบ่แม่นได้เนาะเพราะว่าเวลาเราซื้อนี่เราซื้อเบิดฟาร์มนี่เราซื้อ
1: จำนวนหลายเราซื้อยกเลยเนาะ
2: แล้วเราต้องไปทอมมันไว้เพื่อว่าให้ไม่กล้าอยู่ตลาดเลยเอาไปขาไปขายอยู่วันหกกษัตริย์นั่นแหละอันนี้ก็เป็นต้นทุนของเราคือกันในการที่จะเลี้ยงมันเพื่อเขาหกกษัตริย์แล้วก็ไปขายอยู่วันตลาดนั่นแหละทุกตองโสมูลค่ามันจะมีเขาเอิ้นว่ามันมีมูลค่าของ
1: มัน
2: คุณค่าของมันในตัวมันบ่แม่นว่าฟาร์มนี่เป็นยังเจ้าจังบ่เอาเข้าไปขายอยู่ไปขายอยู่ขาสัตว์เลย
1: ก็บอกไปประเดี๋ยวเลยสมมุติว่าไปเองโลดจะได้ประหยัดสมมุติ
2: ฉะนั้นถึงยังได้กว่าตามเนาะเฮาก็จะมาเบิ่งว่าในแต่ละตองโสมูลค่าตัวนี้นี่นะไผกินกําไรเกินขอบเขตกฎหมายอันนี้เป็นการที่เฮาเบิ่งว่าเฮาสิควบคุมหรือคุ้มครองเขาควบคุมราคาเป็นลักษณะแบบนี้หลายกว่าที่จะมาบอกว่าเจ้าควรขายตัวนี้ตัวนี้เพราะว่าบัดสุดท้ายแล้วมันจะออกมาในนั้นเนาะ
1: เป็นการเฮาว่าเป็นการลงเลิกละเฮ็ดเวียกร่วมกันแต่ละภาคส่วนหมายความว่าเฮาจะบ่แม่นว่าเอาแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ยังว่าเอาแต่ฝ่ายของเบื้องของเจ้าของฟาร์มสมมุติว่าเนาะแต่ว่ามันไปกระทบกับผู้ที่จะนี่แหละขั้นตอนเครื่องกลางนี่จนไปฮอดผู้อันน่ะผู้บริโภคแท้ๆและอย่างที่ผ่านมาเฮาเห็นแล้วเนาะว่าละคือราคาสิ้นหมูนี่ก็ค่อนข้างว่ามีการปรับขึ้นปรับลงหลายพอสมควรแต่ว่าหลังๆมานี่ก็ค่อนข้างถือว่าดีราคาค่อนข้างว่าอยู่เนาะแล้วก็หมูนี่ก็ถือว่าเพียงพอซึ่งคันถ้าเทียบใส่ซุปปีให้หลังนี่แม่นอ่ะเฮาใกล้สิฮอดมื้อเทศกาลมาเสร็จคักบัดนี้ตุนไว้ก็บ่ทันบ่พอจังซี่นะราคาขึ้น
2: ปีใหม่ลาวนี่ครับบ่มีปัญหาก
1: ับกลายว่าเป็นอันดีระยะปีใหม่เนี่ยการสะดองซี่บ่แท่งหลายกว่าเก่าอีกแล้วความถามว่าความต้องการนี่พอบ่พอเนาะระยะปี2ปีมานี่สังเกตเห็นแบบนั้นแต่ว่าก่อนหน้าหั่นก็มีบางครั้ง
2: จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของการทางกระทรวงทั้ง2นี่แหละเนาะก็เฮ็ดเวียกจริงๆแล้วก็ทางกรมเลี้ยงสัตว์เนาะกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนี่ก็จะเบิ่งในเรื่องของเขาเอิ้นว่าจัดสรรการผลิตน้ำตื่มในเพื่อในส่วนของเขาเอิ้นว่าเทศกาลนี่นะ
1: เจ้าง
2: านบุญนี่เพื่อตอบสนองความต้องการมันเพียงพออันนี้ก็เป็นตัวนึงฉะนั้นแหละในส่วนการค้าก็จะเบิ่งตื่มบ่ามันจําเป็นต้องได้นําเข้ามาตื่มบ
1: ่อ
2: ันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เฮาพยายามที่ต่อไปมันเอาระบบเทคโนโลยีเข้าไปใส่ในเรื่องของการคุ้มครองตัวนี้นะ
1: เอาระบบเข้ามามันมีความทันสมัยขึ้นไวขึ้นแล้วก็ตรวจสอบได้อีกเนาะสำคัญเป็นจุดนี้เอ้าแน่นอนล่ะทานมาแล้ววันนี้ก็อยากให้ทานได้ทบทวนคืนอีกครั้งนึงเพื่อความเข้าใจของอันนี้พ่อแม่ประชาชนแล้วก็เพื่อเป็นการเฮาว่าอัปเดตข้อมูลล่าสุดสินค้าควบคุมที่เบื้องของรัฐบาลทางควบคุมแท้ๆนี่เอาภายใต้การคุ้มครองของทางกันเบื้องของกรมการค้าภายในมีอันใดได้ทานหลักๆแล้ว
2: มี10รายการเนาะ10รายการเนี่ยหมายถึงว่าข้าวไข่
1: ไก
2: ่ซีนนี่เป็นซีนหมู
1: งัวควายบ่
2: งัวยังบ่เนาะแล้วก็น้ำมันไอแก๊ส
1: น้ำมันไอแก
2: ๊
1: ส
2: แสดงว่าไข่เนี่ยมันก็มี3ประเภทพุ่น4ประเภทพุ่นได้เนาะไข่เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5แบบนี้เนาะอันนั้นน่ะจังมาเบิ่งว่าในส่วนที่เฮาว่าราคามันตก
1: ม
2: ันเบอร์ได้
1: มันเบอร์ใด
2: มันต้องได้เป็นรายละเอียดเบิ่งปัญหาตัวนี้นําบ่แม่นว่า
1: อย่าไปตื่นที่ราคาอย่างเดียวเนาะต้องไปเบิ่งลึกกว่าหั่นอีก
2: ลึกกว่าหั่นเจ้าและอัน

0: เทคโนโลยีขึ้น
1: อันนั้นก็คือบรรดาสินค้าควบคุมมีทั้งหมดเป็น10รายการเนาะ
0: 10รายการ
1: 10รายการ
0: เรายังสิมาเบิ่งตื่นอีกว่ามันจำเป็นต้องควบคุมประเดี๋ยวตื่นอีกเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็มีคล้ายๆว่าอัน
1: ไอ้ตัวฟุ่มเฟือยนี่
0: รายการอื่น
1: ตัวฟุ่มเฟือยนี่เด้จะควบคุมตื่นได้บ่หรือว่าแนวใดหรือว่าตัวนี้หรือว่าต้องปล่อยไปตามนั้นยกตัวอย่างเนาะขออนุญาตยกตัวอย่างประเภทแอลกอฮอล์ในระยะเทศกาลหรือความต้องการของสังคมหลายว่าง่ายๆสิเนาะมีการปรับขึ้นราคาสินค้าตัวนี้นี่ตัวนี้นี่หลายคนก็ตั้งคำถามมาอยู่ได้ฮานว่าตัวนี้ไผควบคุมราคาสินค้าผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเป็นผู้ตั้งราคาโดยกงเห็นราคาน้ำมันบางหนึ่งที่มีการราคาน้ำมันที่มีการปรับขึ้นเนาะที่เขาล้มกันนี่แหละว่าในระยะเดือนมีนาเนาะที่มันส่งผลกระทบในราคาน้ำมันเอาที่ไปฮอด50กว่าพันกีบว่าซั่นซะแล้วมันก็เกิดความกังวลหลายๆอย่างแต่มันนึงในหั่นก็เห็นมากกว่าราคาตัวนี้มันก็ขึ้นอยู่ได้จังได
0: ้นี่ก็น่าสนใจเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าคิดว่าหลายๆราคาสินค้าเนี่ยมันขึ้นนี่นะมีแต่เสียง
1: เสียงเกิน
0: มา
1: แต่ตัวนี้ขึ้นก็มิด
0: ราคาเบียร์ขึ้นราคาเหล้าขึ้นนี่ค่อนข้างจะมิดเนาะ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ก
1: ็มันเกิดอย่างขึ้น
0: มันเกิดอย่างขึ้น
1: แต่ราคาตัวนี้
0: มันคุ้มหมอราคาเหล้าราคาเบียร์นี่นะคิดว่าตัวนี้มันเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยใช้คำว่าในนี้
1: เจ้าเจ้า
0: แล้วเวลาเขาคุ้มบัญชีก่อนสิบรายการที่ข้าพเจ้าว่าเนี่ยนะแมนเบิ้งว่ามันจำเป็นต่อชีวิตการเป็นอยู่แท้ๆฮะนะถามมาเหล้าเบียร์เนี่ยมันจำเป็นบ
1: ่บ่กินอยู่ได้บ่
0: บ่กินก็อยู่ได้นะรวมไปฮอดมันก็มีเนาะที่ว่าเฮาก็มีแล้วคิดว่าเอ้าจะควบคุมบ่ราคาคําแบบนี
1: ้
0: อันนั้นถามว่าบัดแล้วล่ะมันจะตั้งคําถามใส่คําว่าจําเป็นบ่บ่จําเป็นอันในส่วนที่เฮาเบิ่งเนาะฉะนั้นล่ะในส่วนของเหล้าเบียร์ครับมันขึ้นมันก็ดีอย่างนึงเฮาก็เก็บอกรสมใจได้หลายขึ
1: ้
0: นประชาชนก็ราคามันเป็นตัวกำหนดความต้องการดิเนาะคันราคาสูงความต้องการมันก็จะลดลงแบบนี้นะแต่ว่ามันจะเห็นให้การสนองเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยเนาะอันนี้แหละกลไกตลาดมันจะเห็นเ
1: บ
0: ี้ย
1: มันนี่เฮาเบิ่งบางทีมันยังลักษณะแบบสวนทางกันเนาะในจุดนี
0: ้ฉะนั้นแหละอิงใจตามโทนอิงใจทางด้านจำนวนบุคลากรและก็ทรัพยากรที่เฮามีอยู่คิดว่าเฮาบ่สามารถไปเฮ็ดได้เบิดทุกอันทุกแนวเนาะ
1: เล่าถึงภาพรวมของเวียกของทั้งกรมการค้าภายในพวกเขาเนาะทิศทางในตัวหน้าเขาจะมีการเฮ็ดเวียกรวมกันกับภาคส่วนใดตื่มอื่นตื่นอื่นตื่มอีกบอหรือว่ามีภาคส่วนใดที่เป็นพิเศษที่เขาจะต้องได้ไว้ไว้นี่แหละ
0: เจ้าพิเศษที่สุดกระสิมันกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเนาะโดยเฉพาะในทางกรมปลูกฝังแล้วก็กรมลิงสัตว์นี่แล้วก็ทางกรมแผนงานแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ทั้งสหกรณ์น้ำ
1: เจ้า
0: คิดว่าส่งกรมใหญ่ในเรื่องของกรมวิชาการนี่เนาะเพราะว่ากรมเรื่องสัตว์ในผลว่าเรื่องการปลูกเนาะส่งเสริมการปลูกฉะนั้นแหละในส่วนของการค้าภายในเขาบ่แม่นแต่เรื่องของราคาเนาะเขาจะเบิ่งเรื่องของตลาด
1: ตาร
0: างจำหน่ายแบบนี้นะซึ่งปัจจุบันเขาก็ยังสิเบิ่งอยู่ว่าเขาสิส่งออกตลาดได้ให้เขาเนาะหมายถึงว่าส่งเข้าสู่ตลาดนะเนาะโดยเฉพาะเป็นผ่านตัวระบบขายย่อยเรื่องระบบมินิมาร์ทต่างๆนี้อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของพืชเนาะแล้วเขาก็จะเห็นเวียกรวมกับธนาคารกลางนะเนาะธนาคารแห่งสปปลาวนี้ในเรื่องของการสร้างตลาดประมูลใช้คำว่าสร้างตลาดประมูลสินค้าโดยเฉพาะเป็นตลาดที่เขาเอิ้นว่าคล้ายๆเป็นตลาดกลางในการจัดซื้อจัดหาในเป็นตลาดขายหยกในระดับหนึ่งคล้ายๆคือตลาดโอซีแต่มันจะเป็นระบบขึ้นในเรื่องของการเสนอซื้อเสนอขายรวมไปถึงราคาที่เป็นตัวอ้างอิง
1: อ
0: ันนี้เป็นส่วนเขากำลังเฮ็ดเวียกรวมกันให้สร้างตัวตลาดตัวนี้นะเนาะ
1: มีทิศทางเขาจะไปในทิศทางนั้น
0: แบบละแต่ว่าจะเริ่มจากพืชนี่ก่อนเนาะฉะนั้นทางกรมปลูกฝังในส่วนของกรมลิงสัตว์ก็เป็นเฮ็ดเวียกรวมกันในเรื่องของพวกอันผลิตภัณฑ์อาหารนี่แหละเนาะผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยเขาพูดว่าคำว่าผลิตภัณฑ์เชนอจะว่าสำเร็จรูปแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ค่ะพวกเข้าไก่ไข่ซีนป่านี่มันกสิกรรมหมดเลยเน
1: า
0: ะเป
1: ็
0: นผู้ส่งเสริมการผลิตฮะเนาะฉะนั้นล่ะเขาก็ยังมาเบิ่งฉะนั้นเลยทุกอย่างที่มันติดพันกับราคาเป็นทั้งสองคะแนนการนี่เวียกรวมกันแบบใกล้ชิดแล้วก็ประสุมคนขางจะที่หลายนะเพื่อว่าเขาสิเห็นแนวใดให้กันแก้ไขปัญหาห่วมกันนี่เนาะอันนั้น
1: ให้มันชัดเจนข
0: ึ้
1: น
0: ให้มันชัดเจนขึ้นให้มันมีประสิทธิผลขึ้น
1: เจ้าเพราะว่า

0: มันมาเนาะสังคมอาจจะเข้าใจเดบ่เข้าใจเดเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเดและไปคนละทิศทางใดก็มีเนาะคือทานเว้าเลยว่าทางเบื้องของอุตสาหกรรมการค้าพวกเฮาเนาะเว้าเรื่องราคาตัวอย่างเนาะแต่คันถามว่าเบื้องของกสิกรรมตัวอย่างคันกสิกรรมมันเว้าเรื่องการผลิตแต่บางที2อันนี้มันต้องมารวมกันอีกเน
1: า
0: ะ
1: รวมกันผลิตแล้วแล้วจะไปขายอยู่
0: ไสไปขายอีสิน่ะ
1: ราคาคนเป็นเท่าใดคุณภาพคนเป็นเท่าใดซึ่งมันต้องได้เห็นเวียกอย่างใกล้ชิดนํากันแท้ๆเพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดนำเนาะแล้วก็มันก็จะมีผลในส่วนของการค้านี่เนาะว่าเรื่องการนำเข้าเด
0: ็
1: การอนุญาตนำเข้าอิสระต่างๆการนำเข้าที่ทั้งถูกต้องและบ่ถูกต้องนี่นะเนาะเข้าใจว่าเนี่ยบ่แม่นเข้าใจว่าในส่วนของกสิกรรมเพิ่นก็จะเป็นผู้อนุมัตินำเข้าอยู่แล้วยกตัวอย่างว่าสินแซ่แข็งบอกสินอย่างต่างๆนี่เน
0: า
1: ะซึ่งมันเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อการผลิตนำซะนั่นแหละเพิ่นจะเป็นผู้ดุดเดียงในเรื่องของการผลิตและการนำเข้าซึ่งเขาก็จะสนับสนุนในแง่ของเลือกตลาดเอาเขามาขายอยู่ตลาดแบบใดจำหน่ายแบบใดซึ่งตัวนี้มันเอาเหตุเวียกงมกันเจ้า
0: แล้วในระยะที่ผ่านมายกตัวอย่างว่าเขาอาจจะกวดพบทั้งภาคส่วนไหนภาคส่วนหนึ่งที่อาจจะมีการขึ้นราคาแบบลำพังใจบอหรือว่าบอได้ผ่านการตกลงเห็นดีคักแน่จะมีการปรับขึ้นราคาอย่างต่างๆนี่ตัวนี้เฮาได้เฮ็ดเวียกแล้วได๋ตัวนี
1: ้ต้องเข้าใจกลไกการคุ้มครองตัวนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเฮามีรายการที่ข้าพเจ้าว่าว่า10อัน10รายการที
0: ่
1: ควบคุมบัญชีกองใส่เข้ามาในนี้ซะแม่นตัวที่เขาเอิ้นว่าเวลาเจ้าขึ้นหรือว่าเจ้าสิปรับราคาเจ้าต้องแจ้ง
0: ต้องแจ้ง
1: คร
0: ับ
1: กระทรวงแล้วมันมีรายการอีก200หารายการนี่นะเนาะเขาเอิ้นว่าเป็นรายการติดตามการยิงติงซึ่งการขึ้นการลงนี่ถือว่าเจ้าบ่ต้องแจ้งอันนี้เป็นกลไกหนึ่งนะและอันสิ่งที่เขาดำเนินการจะตั้งปฏิบัติเนาะโดยเฉพาะเป็นการซุกยุ่ให้ติดราคา
0: อ
1: ันนี้เป็นตัวหนึ่งเนาะที่ว่าให้ประชาชนหรือว่าผู้สมใช้นี่นะสามารถจำแนกหรือว่าเบิ่งเปรียบเทียบได้ระหว่างราคาอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่เขาเขาเอิ้นว่าเป็นระเบียบนะเป็นนิติกรรมที่คุ้มครองในเรื่องของการราคา
0: ติดราคา
1: เพื่อให
0: ้ติดสติกเกอร์ใส่บรรดาสินค้าต่าง
1: ๆเนี่ยมันก็เอิ้นว่าไปตามกฎหมายเนาะอันนี้ฮะฉะนั้นล่ะการขึ้นลงของราคามันจะเป็นตัวกำหนดตลาดเขาสิตัดสินเองสมมุติเจ้าขึ้นแพงประชาชนรับทราบข้อมูลตัวนี้แต่ถือว่าอันเจ้าก็ต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ฮั่นเนาะฉะนั้นล่ะมันสิบ่แม่นว่าเฮาจะไปกำหนดเบิดทุกอันเนาะฉะนั้นล่ะในส่วนของการกำหนดเฮาก็ยังมาเบิ่งจริงๆแล้ว10รายการบัญชีกรนี่สามารถเพิ่มได
0: ้
1: สามารถลดได้อีกมันบ่แม่นแต่10ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเนาะบางแขวงมันอาจจะจำเป็นเฉพาะรายการใดนึงอันนี้แขวงก็สามารถตื่มเข้าไปได้อีก
0: ถือว่าชัดเจนเนาะถือว่าชัดเจนเรื่องของการปฏิบัติระเบียบดังกล่าวนี้เนาะในที่ผ่านมาอันนี้โดยทั้งส่วนตัวเนาะทั้งโฆษกเองก็สังเกตเห็นว่าบรรดาสินค้าต่างๆที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและมาจำหน่ายอยู่ในห้างห้านต่างๆในลาวเฮาเนาะในหั่นเองก็เห็นว่าบางอันเพิ่นก็ปฏิบัติได้ดีเช่นว่าการติดสติกเกอร์อันนะเกี่ยวกับสรรพคุณต่างๆวิธีการสมใจสลากภาษาลาวเนาะเป็นภาษาลาวหรือว่าการติดราคานี่เนี่ยก็มีบางอันก็เฮ็ดได้ดีแต่ว่าบางอันก็ยังบ่มีแล้วซึ่งคันถามว่าเป็นภาษาต่างประเทศนี่มันก็ค่อนข้างยากเลยบางทีบ่หมายความว่าทุกคนจะได้ภาษาต่างประเทศทั้งหมดแล้วยิ่งถ้าว่าสินค้าตัวนี้มันไปตกใส่ทั้งเขตนอกได้อ้าวหนังสือลาวก็ยังอ่านบ่ตกสมมุติว่าเฮ็ดได้เขาเจ้าสิฮู้ตัวอย่างนี้ตัวนี้แม่นภาคส่วนไหนเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
1: แม่นภาคส่วนเฮานี่แหละ
0: ภาคส่วนเฮา
1: เจ้าซึ่งว่าตัวนี้ก็เป็นเวียกเขาเอิ้นว่าเป็นเวียกจุดสุ่มลักของกรมการค้าภายในเนาะในเรื่องของการส่งเสริมหรือว่าเขาเอิ้นว่าจะตั้งปฏิบัติในเรื่องของการติดสลากเป็นภาษาลาวเนาะฉะนั้นล่ะเดี๋ยวนี้เฮายังสิมาฮู้คืนเบิ่งทบทวนคืนใส่คําว่าในนี้ซะในเรื่องของนิติกรรมที่คุ้มครองจริงๆแล้วมันมีนิติกรรมในการคุ้มครองเรื่องของการติดสลากเป็นภาษาลาวฮั่นเนาะซึ่งเริ่มจะตั้งปฏิบัติมันมีหลายบริษัทนี้ก็เริ่มที่จะมาอันเขาเอิ้นว่าขอผ่านเนื้อในของสลากฮั่นในขณะเดียวกันเนาะเขาก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปกวดกาอันคำว่ากวดกานี่ความหนึ่งมากับตัวราคาการติดราคาสองเป็นส่วนของติดสลาก
0: ติดสลาก
1: นอกเหนือจากในส่วนของเอกสารอื่นติดพันกับการดำเนินธุรกิจเนาะว่าจะเป็นใบทะเบียนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจแต่ส่วนสำคัญเป็นราคา การติดสลากรวมไปฮอดเรื่องของคุณภาพ
0: คุณภาพ
1: ว่า
0: สินค้าหมดอายุ
1: ยังเป็นส่วนของจะเป็นส่วนของเฮาในเรื่องของการจะต้องปฏิบัติบัญญัติการติดสลากนี่นะมันก็มีประเด็นหลายปัญหาอยู่เนาะเช่นว่าบางสินค้ามันเป็นขนาดน้อยเด้เฮาสิให้ไปติดอยู่ไสอันนี้นี่ก็เป็นตัวนึงเนาะยกตัวอย่างว่ายาดมแบบนี้จะเอาตัวใดมาติดบางเทื่อมาติดอยู่ทางนอกบ่ได้บ่หรือว่ามันต้องไปพิมพ์ใส่ในอันเขาเอื้นวันในตัวของผลิตภัณฑ์นั้นเลยเนาะเอ็นดับมันเข้าไปบ่ฉะนั้นแหละอันนี้นี่แหละเขาต้องได้เขาสิว่าทบทวนคืนในส่วนของอันประเภทสินค้าที่เขาเอื้นว่าจะสามารถใส่บาร์โค้ดได้บ
0: ่
1: เพื่อให้มันมีข้อมูลดีเนาะหรือว่าติดสติกเกอร์ได้บ่หรือว่าในส่วนตัวใดที่จำเป็นจะต้องพิมพ์เข้าไปอยู่ในอัน
0: อ
1: ย
0: ู่ในตัวผลิตภัณฑ์เอง
1: เพราะว่าอย่างทุกอย่างนี่มันเป็นต้นทุนเนาะเพราะว่าผู้ผลิตคันเวลานำเข้ามาเขาก็ต้องได้สั่งโรงงานผลิตหั่นเป็นผู้จัดพิมพ์เนาะสมมติว่ากล่องบ่หรือว่าแพคเกจจิ้งของมันนั่นเนาะไอตัวหม้อหั่นอันนี้มันคือต้นทุนที่มันต้องเพิ่มขึ้นฉะนั้นแล้วเบิ่งตลาดเฮาเองบัดนี้เฮาก็มี7ล้านคน8ล้านคนนี
0: ่ตลาดก็ถือว่าบ่ใหญ่ขนาดเทียบใส่บ้านเพิ่น
1: เมื่อตลาดบ่ใหญ่ละความต้องการต่อผลิตภัณฑ์นั้นมันหลายหน่อยสำหรับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าโดยรวมแล้วแหละมันทิศทางของการบังคับใช้หรือว่าการส่งเสริมให้ติดตลาดนี่ติดสลากสินค้าเป็นภาษาลาวนี่ถือว่าไปในทิศทางตัวนี้
0: เจ้า
1: คือพยายามให้มีสินค้าเพราะว่าอย่างบัดแล้วแหละมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการค้านอกระบบในตัว
0: ตัวนี้
1: เพราะว่าผู้นำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าตั้งใจค
0: ุ
1: ณเฮ็ดถูกต้องนะคุณก็ต้องเฮ็ดติดเฮ็ดหยังทักๆแน่นะอันนี้มันก็จะเป็นตัวนึงที่สมมุติว่าเจ้าไปตลาดไปกดกาล่ะอันนี้เป็นอย่างมันบ่มีติดสลากมันอาจจะเข้ามาโดย
0: บ่แบบใดอาจบ่ถูกต้อง
1: ได้อันนี้ก็เป็นตัวนึงที่เฮาจะใช้ในเรื่องของการติดสลากนี่เพื่อแก้ไขปัญหาการค้านอกระบบ
0: ป้องผู้บริโภคปกป้องทั้งผู้อันน่ะผลิต
1: เขาเอิ้นว่าผู้ประกอบการที่ถูกต้อง
0: ผ่านมาเคยพบบ่มีบ่ว่ากรณีใดหนึ่งที่เราได้ใส่มาตรการ
1: โอ้มีหลายนะโดยเฉพาะมันก็มีเหตุหลายเหตุหลายผลนั่นแหละเนาะยกตัวอย่างว่ามันก็มีเหตุผลที่เฮาก็พยายามเบิ่งอยู่คืออยู่ทางภาคเหนือแบบนี้เนาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาษาจีนแบบน
0: ี
1: ้มันจำเป็นต้องได้ติดสลาก
0: แ
1: ต
0: ่
1: บาง
0: สงสัยนี่
1: สงสัยนี่คันสมมุติติดสลากภาษาลาวปัดขึ้นว่าอันนี้เป็นของปลอมบ่นะมันก็เป็นตัวนั้นลายอันเขาต้องได้เห็นเรื่องของการเขาเอิ้นว่าภาษาสัมพันธ
0: ์
1: สร้างความพูดและเข้าใจ
0: แต่ดีแท้ๆเนี่ยดีแท้ๆแล้วก็ถูกต้องในแท้เนาะโดยส่วนตัวนะทางข้าพเจ้าคิดว่าก็เขาก็ไปแล้วไปถูกต้องละตามแนวทางที่อันรัฐเขาพรรครัฐบาลออกนี่เนาะในน้อนเบาเรื่องการติดสลากเนี่ยมันก็จะบอกถึงสรรพคุณมันจะบอกถึงว่าบรรดาผลิตภัณฑ์นี่มันมีโฮดที่มาของมันเนาะว่าสินค้านี่มาจากใส่สินค้านี่เป็นประเภทใดใส่อย่างใดบางทีเขาบูฮู้ภาษาได้อันที่กินพัดเอาไปท้าอันที่ท้าพัดเอามากินยุ่งไหมเนาะ
1: อันนู้นนี่แหละสำคัญเป็นยาข้าพเจ้าคิดว่ายาผลิตภัณฑ์ยานี่นะมันเป็นสิ่งที่คิดว่ามันจำเป็นและสำคัญแห้ง
0: เจ้า
1: ฉะนั้นล่ะในส่วนของกลุ่มพวกนี้นี่เนาะเอาเพจเบียดกับทางกรมอาหารและยาตื้มเนาะในเรื่องของเคลื่อนว่าความขิมงวดในเรื่องของการก่อนจำหน่ายนี่นะเขาสิมีการเคลื่อนว่าบังคับใช้ในระบบการติดสลากนี
0: ่เอาเบิ่งจากเวลาแล้วเห็นทีว่าจะต้องได้ลาท่านผู้ชมนั้นมาฟังแน่ๆแต่ว่าเวลาก็เหลือหน่อยเต็มทีแต่ว่าโอกาสหน้าจะขออนุญาตเชิญท่านมาห่วมสนทนาตื่มอีกเพราะว่ายังมีหลายๆหัวข้อหลายๆประเด็นที่ยังอยากถามอยู่เนาะซึ่งมันก็เกี่ยวพันกับไทเฮาเจ้าคอยนี่แหละเรื่องของค่าของสิบ่เรื่องของราคาสินค้าต่างๆนี่มื้อนี้ก็ถือว่าได้ฮู้ไปได้ส่วนหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าครบบ่ยังบ่ครบบ่ยังมีหลายอันอยู่เนาะขอขอบใจกับท่านสันติสุขภูลสวัสดิ์หัวหน้ากรมการค้าภายในจากทางกระทรวงสกรรมและการค้าที่ได้สละเวลามาร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้ภายใต้หัวข้อการคุ้มครองราคาสินค้าค่าของสิบและมาตรฐานรับมือกับราคาสินค้าแพงเนาะขอขอบใจท่านหลายๆเน
1: า
0: ะ
1: ขอบใจ
0: ขอบใจหลายเอาท่านนี้มีอย่างอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านตื่มอีกโดยเฉพาะก็เป็นเรื่องของการปกป้องผู้ชมไส้ถ้าว่าผู้ใดเห็นว่าราคามันเหน่งติงเกินไปหรือว่าเฮาอยากห้องเฮียนให้หน่อยท่าน
1: เจ้าโอ้อันนี้อัน ข้าพเจ้าคิดว่าบางเทื่อโอกาสหน้าเนาะจะล้มตื่มในเขาเอิ้นว่ามาสนทนาต
0: ื่
1: มในเรื่องของการปกป้องผู้สมไส้นี้ซึ่งก็เป็นเวียกสำคัญหนึ่งของกรมการภายในนี้เนาะในเรื่องของเห็นอะไรเห็นเรื่องของการปกป้องผู้สมไส้นี้มันเขาเอิ้นว่ามันมีบาดเก้าที่พลเด่นขึ้นรวมไปฮอดเรื่องของเพราะว่าทุกอย่างแม่นผู้สมไส้
0: เกี่ยวพัน
1: เกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตนี่แหละข้าพเจ้าคิดว่าสำคัญหลายรูปไปฮอดการขายออนไลน์ในปัจจุบันน
0: ี้
1: เนาะ
0: แน่แม่ละ
1: ตรงปกบ่ตรงปก
0: แม่นแล้วแม่นแล้วผู้ที่มีหน้าห้านเสียอันน่ะพันธะทุกอย่างครบเบิดแต่ผู้ที่บ่มีหน้าห้านออนไลน์สุขมือเปิบ
1: ขายสินค้าคุณภาพบ่คุณภาพเป็นยังไงอันนี้คิด
0: เอาตั้งประเด็นไว้ตื้มเนาะเอาพร้อมหน้ามาจ้าฮวงจ้าฮวงสนทนาตื้มอีกเอาวันนี้ทางโฆษกพร้อมครับทางแขกรับเชิญของฮวงในรายการขออนุญาตลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สบายดี
1: สบายดีเอาสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต้องไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเคลื่อนห้ามระเบิดลูกวานรอบวันที่3ระหว่างวันที่14หาวันที่18กันยาปีนี้คณะกวดการศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐลาวและเวียดนามแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการร่วมกันผลกองประชุมหน่วยงานประสานงานประจำพื้นที่ไซเดนลาวและไทยครั้งที่3เวียดนามและจีนเริ่มเปิดการนำใช้เส้นทางขนส่งสินค้าข้ามเดนเพิ่มอีก1เส้นทางการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเห็นให้ราคาน้ำมันในสากลมีทิศเอียงลดลงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของคณะกรรมการสี่นำระดับชาติและอนุกรรมการกาเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานรอบที่3จัดขึ้นยงแฮมสุพรัตตานครหลวงวิงจันทน์ในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ภายใต้การเป็นประธานของท่านทองสวรรค์พระวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานคณะสี่นำการเป็นประธานของลาวและมีคณะนำจากบรรดากระทรวงแขนงการองค์การจัดตั้งมหาชนมหาวิทยาลัยแห่งชาติและองค์การปกครองนครหลวงวิงจันทน์และแขวงหลวงพะบางและบรรดาเมืองอ้อมข้างนครหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในคณะกรรมการและอนุกรรมการเข้าร่วมตามข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการซี่นำระดับชาติและคณะรับผิดชอบอนุกรรมการต่างๆเพื่อกระเกียมการเป็นประธานและเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานรอบที่3ในโอกาสนี้ท่านท้องสวรรค์พระวิหารมีคำเห็นกล่าวเปิดกองประชุมโดยได้ยกให้เห็นความหมายความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพและการเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3หรือ 3RC CCM ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่14หา18กันยาท้ายปีนี้ที่นครหลวงวิงจันทน์โดยเฉพาะได้ยกให้เห็นเนื้อในสำคัญของกองประชุมทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาก็คือการส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญา CCM การยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากลและการสร้างภาพพจน์ที่ดีของลาวในการเป็นเจ้าภาพกองประชุมดังกล่าวโดยเฉพาะการต้อนรับแขกต่างประเทศคณะทางการจากประเทศลัตภาคีที่จะเข้าร่วมหลายกว่า900ท่านพร้อมทั้งได้เสนอให้ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งการเป็นเจ้าภาพร่วมกันทั่วสังคมพร้อมกันเอาใจใส่ในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานตามพระบทบาทและหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงในใส่เพื่อให้การกระเกียมกองประชุมสามารถรับประกันความพร้อมในทุกๆด้านและรับประกันได้ผลสำเร็จในการจัดกองประชุมทบทวนดังกล่าวอย่างจบงาม
2: สปปลาวได้ประกอบส่วนอย่างข่าวหันในสนธิสัญญา CCM มาแต่เริ่มต้นนับเป็นประเทศที่2ที่ได้ลงนามในปี2008ทัดจากประเทศเจ้าภาพนอร์เวย์และได้แห่งสัตยาบันในวันที่13มีนา2009ปัจจุบันมี111ประเทศรับภาคีและ12ประเทศลงนามกองทุนครั้งนี้มีความสำคัญคือเป็น CCM ครั้งที่3ที่เขาจะเป็นเจ้าภาพและเป็นวอร์นิ่งให้แก่บรรดาประเทศที่ถึงผลกระทบเพื่อจะตั้งปฏิบัติโครงการเก็บกู้ระเบิดเป็นวอร์นิ่งในการระดมทุนในการช่วยเหลือจากประเทศผู้ให้ทุนในองค์การจัดสรรแต่กองทุนของเราถือเป็นขีดหมายที่สำคัญสำหรับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดในบ้านที่ว่าได้รับหลายกองทุนในโลกและมีความหมายขึ้นการกลับขึ้นสู่บ้านของสนธิสัญญาสำหรับนี้
1: กองประชุมครั้งนี้ได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าของการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพระหว่างลาวของทานางมุกดาวันศรีสุริตหัวหน้ากรมองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นหัวหน้ากองเลขาประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่แล้วซึ่งได้เสนอให้ทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์หลักของการเป็นเจ้าภาพและการเป็นประธานกองประชุม 3RCCM โดยเฉพาะการก้าเกียมด้านเนื้อในของกองประชุมการก้าเกียมแผนการนำพาคณะผู้แทนไปเยี่ยมยามภาคสนามที่แขวงหลวงพะบางเพื่อให้บรรดาคณะผู้แทนได้เห็นการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงในการเก็บกู้ระเบิดการโฆษณาศึกษาความเสี่ยงจากระเบิดบ่อนแตกที่ตกข้างและเวียกงานการช่วยเหลือผู้ถือข้อห้าอยู่แล้วบรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมกาเกียมดังกล่าวได้ปรึกษาหารือกันอย่างละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในขอบเขตความรับผิดชอบของตนก็คือบรรดาหน้าเวียกของแต่ละอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องได้เริ่มกาเกียมให้สำเร็จก่อนกองประชุม พร้อมทั้งได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดหน้าเวียกละเอียดและการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับการกระเกียมให้แก่การจัดกองประชุมดังกล่าวรวมทั้งการวางแผนเวียกที่สำคัญเป็นต้นแมนเวียกการพิธีการการกระเกียมสถานที่จัดกองประชุมการบริการด้านพาหนะหับส่งคณะผู้แทนการคัดเลือกผู้ช่วยเวียกและอาสาสมัครเวียกงานป้องกันความสงบสาธารณสุขเวียกงานโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดวางแสดงการกระเกียมรอบด้านเกี่ยวกับวัฒนธรรมและบางเวียกที่เกี่ยวข้องอื่นๆตื่มอีกลาวได้ลงนามในสนธิสัญญา CCM ในวันที่3ธันวาคม2008และได้ให้สัตยาบันในวันที่13มีนาคม2009พร้อมทั้งได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญา CCM ครั้งที่1ในระหว่างวันที่9ถึง12พฤศจิกายน2010กองประชุมทบทวนคืนของสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM แม้จัดขึ้นในทุกๆ5ปีเพื่อเป็นเวทีหลักให้แก่บรรดารัฐภาคีในการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเจรจาแผนปฏิบัติงานข้างต่อไปและสร้างความเข้มแข็งให้แก่การร่วมมือสากลของลาวได้รับการสนับสนุนจากบรรดารัฐภาคีอย่างเป็นเอกภาพให้เป็นประธานและเจ้าภาพจัดกองประชุม R34CCM ในครั้งนี้ซึ่งเป็นขีดหมายสำคัญสำหรับประเทศได้รับผลกระทบจากระเบิดลูกวานหลายที่สุดในโลกและมีความหมายคือกับการกลับคืนสู่บ้านของสนธิสัญญาฉบับนี้
0: ตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่โรงแรมเมืองแท่งได้มีพิธีแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาขั้นวิชาการระหว่างคณะกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐของลาวกับเสี่ยวซานจากคณะกรรมการกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดการัฐบาลเวียดนามฝ่ายลาวนำโดยทานออสสุริเดชไสศรีทนห้องหัวหน้ากรมกวดกาภาคคณะกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐพร้อมด้วยคณะฝ่ายเวียดนามนำโดยท่านเงียนดิงฮอกห้องหัวหน้ากลุ่มฮับพิโซบเขต1จากคณะกรรมการกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดการัฐบาลเวียดนามพร้อมด้วยคณะในพิธีท่านออสสุริเดชไสศรีทนได้แสดงความยินดีต้อนรับคณะผู้แทนจากเวียดนามที่ได้มาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในระหว่างวันที่25หาวันที่28พฤษภาคมนี้พร้อมนี้ก็ได้เสนอบรรดาหัวข้อแลกเปลี่ยนต่อฝ่ายเวียดนามเป็นต้นแมนบทเรียนในการคุ้มครองภาคและบริหารประเทศของภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามบทเรียนการติดตามกวดกาความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของคณะสมาชิกพรรคพลังงานนำพาคุ้มครองขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมละเมิดระเบียบและกฎหมายบทเรียนการปกป้องพนักงานรัฐกรเจ้าหน้าที่ผู้เฮ็ดเวียกงานกวดกาและผู้เข้าร่วมเฮ็ดเวียกกวดกาสกัดกั้นและต้านการซ่อนเร้นบังลวงการพิจารณาแก้ไขคำฮ้องคำเสนอของพลเมืองเกี่ยวกับกงจักการจัดตั้งของคณะกวดกาและขอบเขตสิทธิ์พลบุตรบาทของการกวดกาผักและแต่ละขั้นรูปแบบและขั้นตอนดำเนินการกวดกาและการปฏิบัติแต่ละรูปแบบบทเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการกวดกาตัวจริงกับเป้าหมายการสรุปตีราคาหรือการรายงานผลของการกวดกาจากนั้นฝ่ายเวียดนามก็ได้เลิกเปลี่ยนแต่ละหัวข้อให้ฝ่ายลาวรับทราบพร้อมนี้ทั้งส่งฝ่ายได้พัดเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนปัญหาที่มีความสนใจเติมอีกตนท้ายท่านออสริเดชไซสีทนก็ได้แสดงความขอบใจต่อบรรดาท่านเซียวซานจากเวียดนามที่ได้แบ่งปันบทเรียนให้ฝ่ายลาวได้รับรู้และเข้าใจวิธีเวียกของคณะกรรมการกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดการรัฐบาลเวียดนาม
1: กลไกในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีคือแต่ปี2026หา2030กระทรวงโยธาธิการและขนส่งเร่งให้ทุกภาคส่วนเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานและแผนเวียกจุดสุ่มของตนพร้อมทางรายงานต่อการนำกระทรวงอย่างเป็นปกติและเป็นระบบกรณีมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นในระหว่างจัดตั้งปฏิบัติต้องเสนอปรับปรุงให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพการในโอกาสรายงานต่อกรมประชุมเรียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025หา2026และแผนพันขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026หา2030จัดขึ้นเมืองบดมนีอยู่นครหลวงวิจันทน์ท่านลิตาคติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าต่อกับการคุ้มครองระบบติดตามและประเมินผลต้องมีการติดตามและดัดปรับตัว4บอกข้อมูล ปีฐานและคาดหมายของแผนการ5ปีเป็นประจำในแต่ละระยะตามสภาพการตัวจริงหรืออิงใส่ผลของการประเมินความคืบหน้าแต่ละระยะระบบติดตามและประเมินผลดังกล่าวต้องให้แทบเหมาะกับสภาพตัวจริงมีข้อมูลปีฐานและคาดหมายที่ถูกต้องตามตัวจริงมีแหล่งข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได
3: ้ต่อกับการคุ้มครองระบบติดตามและประเมินผลต้องมีการติดตามและดัดแปลงตัวสิบอกข้อมูลปีฐานและคาดหมายของแผนการ5ปียังเป็นประจำแต่ละระยะตามสภาพตัวจริงหรืออิงใส่ผลการประเมินความคืบหน้าในแต่ละระยะ 3. ระบบการติดตามและการประเมินผลดังกล่าวต้องให้แทบเหมาะกับสภาพตัวจริงมีข้อมูลปีฐานและคาดหมายที่ถูกต้องกับตัวจริงมีแหล่งข้อมูลสามารถตรวจสอบได้มอบให้คณะกวดกาคันแขวงกรมกวดกาแผนกกวดกาของกรมกองแผนกกวดกาของแผนกยุทธการขนส่งประจำแขวงนครหลวงจันทน์หน่วยงานกวดกาของบรรดาบริษัทรัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจติดตามกวดกาและประเมินผลการจัดทำปฏิบัติแผนการ5ปีของภาคส่วนตนเป็นแต่ละระยะตามพระบุตรบาทอย่างตั้งนานและทันการ
1: ท่านลิตาคัทยาให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการติดตามและประเมินผลอิงใส่บทเรียนที่ถอดถอนได้จากแผนการ5ปีผ่านมาการติดตามและการประเมินผลสำหรับแผนการในระยะใหม่นี้ต้องกำหนดให้มีการจัดตั้งปฏิบัติและตรวจซีบอกคาดหมายแต่งตั้งคณะซีนำกองเลขาและคณะวิศาการรับผิดชอบด้านข้อมูลการติดตามและการประเมินผลรวมทั้งการคุ้มครองตรวจซีบอกเพื่อหับประกันความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิผลสูงของการติดตามประเมินผลบรรดาข้อมูลและตรวจซีบอกคาดหมายทั้งหมดต้องถูกสังรวมและรวมศูนย์อยู่กองเลขาและรายงานผลการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติเวียกและตรวจซีบอกคาดหมายให้คณะนำประจำปีและอื่น
0: ๆกองประชุมหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ไซเดนลาวไทยไทยลาวระหว่างแขวงสัญญาบุรีกับจังหวัดเลยแห่งราชอาณาจักรไทยครั้งที่3ประจำปี2026ได้จัดขึ้นในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการปกครองเมืองแก่นทาวแขวงสัญญาบุรีโดยการเป็นประธานร่วมฝ่ายลาวน้ำโดยทานพลจัตวาบุญยงดวงดีหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารแขวงสัญญาบุรีกองทัพประชาชนลาวหัวหน้าหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ไซเดนลาวไทยแขวงสัญญาบุรีและฝ่ายไทยโดยเป็นพลตรีมงคลห่อทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มุนตีหัวหน้าหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ไซเดนไทยลาวจังหวัดเลยราชอาณาจักรดาคาหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ไซเดนของสองประเทศและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายลาวไทยไทยลาวเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้ทบทวนคืนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปิกสารือการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันระหว่างแขวงสัญญาบุรีของลาวกับจังหวัดเลยราชอาณาจักรไทยซึ่งระยะผ่านมาเห็นว่าทั้งสองฝ่ายได้ตั้งหน้าและเอาใจใส่จะตั้งพันขยายเพียงการห่มมือเป็นประจำและได้มีการสกัดกั้นแก้ไขจับกุมผู้กระทำผิดค้าคายาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องซึ่งระยะผ่านมานั้นเห็นว่าแขวงสัญญาบุรีของลาวแม่นยึดของกลางยาเสพติดได้1,200,000เม็ดยาไอ16กิโลกรัมยึดปืน9มม.ได้1กระบอกลูกปืน15ลูกและยึดสินค้าน้ำเข้าที่บ่ถูกต้องประเภทหมากไม้13ตนและหมู18ตัวและฝ่ายจังหวัดเลยราชอาณาจักรไทยแม่นยึดของกลางยาบ้าได้6,700,000กว่าเม็ดยึดรถใหญ่ได้2คันรถจักร8คันยึดยาไอได้60กิโลกรัมแฮปปี้วอเตอร์84ซองและจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้336คนเฮ็ดให้บริเวณไซเดนเป็นระเบียบเรียบร้อยดีกองประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพกันสืบโตกำหนดแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมการห่มมือหักษาความสงบเรียบร้อยตามไซเดนลาวไทยไทยลาวสืบโตการห่มมือที่ดีฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงสืบโตการเยี่ยมยามการแลกเปลี่ยนสภาพการเชิงกันและกันเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามผู้ลักลอบนำพาค้นเข่าอกแบบผิดกฎหมายการลักลอบค้าขายเถื่อนและการค้าขายยาเสพติดทางนี้ก็เพื่อป้องกันให้ขอบเขตบริเวณไซเดนมีความสงบสืบต่อส่งเสริมการห่มมือด้านต่างๆระหว่างกองทัพประชาชนลาวกับกองทัพราชอาณาจักรไทยเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือแขวงสัญญาบุรีของลาวกับจังหวัดเลยของไทยให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและก็ได้ลงนามเซ็นบทบันทึกสวยจำร่วมกันและแลกเปลี่ยนของที่ระลึกร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้แขวงจำปาสักกะเกียมปลูกต้นไม้ในเนื้อที่890กว่าเฮกตาร์และกะเกียมเบี้ยไม้ทั้งหมดประมาณ 1,540,000 ต้นในนั้นมีเบี้ยไม้อุตสาหกรรมเบี้ยไม้ประดับเบี้ยไม้กินมากและอื่นๆจำนวนหนึ่งท่านคำนิลวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักให้ฮู้ว่าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้สมทบกับโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองนครได้เริ่มปลูกต้นไม้มาแต่วันที่14พฤษภาคมนี้โดยได้เริ่มปลูกต้นไม้ประดับตามแคมทางภายในแขวงส่วนพิธีปลูกต้นไม้จะจัดอยู่6จุดในนั้นจะปลูกไม้ดูไม้เคนไม้ยางจำนวน1สำหรับส่งอุทยานคืออุทยานแห่งชาติดงหัวสาวและอุทยานแห่งชาติเซเปียนมีเนื้อที่10กว่าเฮกตาร์โดยนำไส้เบี้ยไม้ 10,000 กว่าต้น
4: ปัจจุบันนี้ผมก็สมเสกการวางแผนสำรวจและก็การเกี่ยมปลูกแผนเอาแต่แป๊บปีนี้มันเอาสู่ส้นในไร่เนื้อที่ปลูกเลยมี894เฮกตาร์อันนี้มันปลูกอยู่ในตัวแข็งทั้งบริษัทผู้ประกอบการและก็ประชาชนร่วมกันอันนี้ตามแผนที่เอาแบ่งปันเนี่ยเขาก็วางแผนไว้ละเอียดพอสมควรแล้วเนื้อที่ส่วนใหญ่สิได้จากบริษัทที่ปลูกไม้อุตสาหกรรมเส้นไม้วิและก็ไม้ยางพาราจำนวนหนึ่งสำหรับแล้วสำหรับการฟื้นฟูป่าโดยเฉพาะแมนอยู่ในเขตวิทยาแห่งศาสตร์เซเปียนลงวัวสาวและกับป่าสงวนแห่งศาสตร์ผู้สิ่งท่องนี้ก็เขาวางแผนในการฟื้นฟูโดยธรรมศาสตร์กำหนดเขตรักษาและกับปลูกเสริมกองป่าในเนื้อที่ประมาณ 5,303 เฮกตาร์สำหรับสถานที่พิธีการจัดปลูกเขากำหนดไว้อยู่ประมาณ6จุดที่ว่าแข่งจำปาสักกับสิริเฮ็ดหลายจุดพอสมควรนี่ป้ายใต้ที่สีน้ำของคณะพักหมายการปกครองแข่ง
0: หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักให้ฮู้อีกว่านอกจากกะเกียมเนื้อทีได้เบี้ยไม้ไว้ปลูกในวันที่1มิถุนายนนี้แขวงจำปาสักยังห่างหากะเกียมการผลิตในฤดูฝนปีนี้ซึ่งแผนการสู่ซนจะปลูกข้าวให้ได้ 119,000 กว่าเฮกตาร์ด้วยสมรรถภาพ3ต้นเครื่องต่อเฮกตาร์คาดคะเนผลผลิตจะให้บรรลุ 435,000 กว่าต้นแผนปลูกพืชฤดูฝนปีนี้จะให้ได้ 25,000 กว่าเฮกตาร์คาดคะเนผลผลิต 282,000 กว่าต้นในนั้นแม่นสุ่มใส่ปลูกมันต้นไม้ไห้มากถั่วเลียนพืชผักกินใบเส้นกะหล่ำปีผักกาดขาวและอื่นๆอีกต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมืองบรมนี่แขวงอัตปือจัดการแข่งขันกีฬาปีตั้งซิงคันทานเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงอัตปือเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสามัคคีเพื่อเป็นการสร้างขบวนการคำนำหับต้นวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคมพ.ศ. 2540ปีให้มีในเหล็กเสื่องและฟุดฟื้น
5: การแข่งขันในครั้งนี้มีทีมนักกีฬาขาวหวมทั้งหมด47ทีมซึ่งเป็นตัวแทนจากบรรดาสหพันธ์กรรมบาลแขนงการกรรมบาลหากฐานและบรรดาหัวหน่วยแห่งงานต่างๆอ้อมขางแขวงตลอดฮอดการแข่งขันนักกีฬาทุกท่านได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางด้านกีฬาและที่สำคัญแมนการรักษาใดนำใจนักกีฬาที่หูแพ้หูชนะและหูให้อภัยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมรับส้มและเสียเป็นอย่างดีการซิงไซในหอบต่างๆผลปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมบริษัทพัฒนาธงไก่โอกได้รับขันรางวัล1หน่วยพร้อมเงินสดจำนวน5ล้านกีบรางวัลห้องชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีมเก้าบ้านหากฐานหอวักการแขวงได้รับเงินสด4ล้านกีบรางวัลห้องเสนเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมสาพันธ์กรรมบาลปคสแขวงได้รับเงินสด3ล้านกีบรางวัลสมเสริฐได้แก่ทีมกรรมบาลหากฐานแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมได้รับเงินสด2ล้านกีบเป็นเกียรติขึ้นมอบรางวัลโดยท่านบุญถึงดวงสวรรค์เลขาฝากแขวงอัตปือซึ่งท่านได้กล่าวสมเสริฐต่อผลสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ที่บ่เพียงแต่เป็นการซิงไซเอาชนะทางด้านกีฬาเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสอันดีในการหัดแหนนความสามัคคีหักแพงการเหลือเปลี่ยนบทเรียนและสร้างสายผูกพันอันดีงามระหว่างสมาชิกกรรมบ้านด้วยกันการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสร้างขบวนการร่วมเพื่อหวนคืนมุ่นเสืออันสง่าราศีขององค์การจัดตั้งกรรมบ้านลาวก็คือวันกรรมกรสากลตลอดระยะ140ปีพร้อมทั้งเป็นการปลุกระดมให้พนักงานสมาชิกกรรมบ้านหันมาใส่ใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เบียกงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิผลสูงสุด
6: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: กลางเดือนพฤษภาคมนี้พลจตวาบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสด็จสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะลงเขื่อนไปติดตามกวดกาความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสภาประชาชนแขวงมีเจ้าของโครงการบริษัทที่ปรึกษาและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: โอกาสนี้ผู้ต่างนาบริษัทเอทีโอโตจำกัดผู้เดียวซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้รายงานย่อเกี่ยวกับการก่อสร้างตึกอาคารสภาประชาชนแขวงซึ่งการก่อสร้างโดยมีบริษัทวาลินเป็นผู้สำรวจออกแบบและเป็นที่ปรึกษามูลค่าก่อสร้างทั้งหมด 45,978 ล้านกีบซึ่งการก่อสร้างบริษัทรับเหมาเก่าได้จัดตั้งปฏิบัติเวียกได้ 7,482 ล้านกีบสำระแล้ว 5,100ล้านกีบมูลค่าสำระสองตื้อ362ล้านกว่ากีบในนี้บริษัทรับเหมาใหม่บริษัทเอทีโอโตมีมูลค่าสัญญา 39,262 ล้านกีบมูลค่าปฏิบัตินาเวียกมาฮอดปัจจุบัน 38,782 ล้านกว่ากีบมูลค่าสำระฮอดปัจจุบัน 37,500 ล้านกีบมูลค่าสำระตามสัญญา 1,762 ล้านกว่ากีบพร้อมทั้งเสนอดัดแก้มูลค่าโครงการที่เพิ่มขึ้นใหม่จำนวน86ตื้อ560ล้านกว่ากีบแม่นำใส่ราคาหัวหน่วยกิจการก่อสร้างและซ่อมแปลงเคหสถานของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสำหรับปรับปรุงมาเป็นบนอิงในการคิดไล่มูลค่าโครงการในปัจจุบันสนั่นมูลค่าโครงการดัดปรับใหม่รวมทั้งหมด125ตื้อ824ล้าน300,000กว่ากีบปัจจุบันเอกสารดัดแก้มูลค่าโครงการแม่นอยู่นำกระทรวงการเงินกำลังเสนอหาสภาแห่งชาติฮับฮ้องซึ่งมาฮอดปัจจุบันการจัดตั้งปฏิบัติได้60ส่วนหอยของมูลค่าสัญญาโครงการฟองโนนินทานักข่าวแขวงสิสบูรณ์รายงาน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: ความกดดันต่ำของอากาศฮ้อนได้มีกำลังปานกลางยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศจะฮ้อนอยู่ทั่วไปและอากาศจะฮ้อนเอาหลายอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศฮ้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยพร้อมมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิแม้ว่า16หา34องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศฮ้อนหาฮ้อนเอาจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิแม้ว่า29หา38องศากินครหลวงเวียงจันทน์อากาศฮ้อนหาฮ้อนเอาและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยพร้อมมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเมื่อเหตุการณ์ปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิแม้ว่า26หา37องศาภาคกลางอากาศฮ้อนหาฮ้อนเอาจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเมื่อเหตุการณ์ปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิแม้ว่า30หา37องศาสำหรับแขวงเสด็จสมบูรณ์อากาศฮ้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยพร้อมมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า25ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิแม้ว่า28หา34องศาภาคใต้อากาศฮ้อนเอาและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า45ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิแม้ว่า31หา39องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณและมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิแม้ว่า23หา18องศาลัดดาก่อเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศวันที่23พฤษภาคมนี้ขบวนรถไฟบรรทุกตู้บรรจุแคลเซียมไฮดรอกไซด์น้ำหนัก170ต้นได้ออกจากสถานีกุ้ยกลางไปต่ออยู่สถานีรถไฟสากลหนานหนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกงซีของจีนแล้วส่งไปสู่สถานีเอียนเวียนประเทศเวียดนามนี่แม้นเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามซ้ายแดนแห่งใหม่ระหว่างจีนเวียดนามภายหลังเปิดทรงทางการจราจรสินค้าข้ามซ้ายแดนผ่านทางรถไฟหลิวโจหนานหนิงเวียดนามอย่างเป็นทางการเส้นทางใหม่ดังกล่าวนี้ได้เสริมขยาย ให้โครงสร้างแหล่งสินค้าของขบวนรถไฟจีนเวียดนามอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเฮ็ดให้ช่องทางการขนส่งสินค้ากวางซีจีนมีความลงเลียนขึ้นตึมเป็นการเพิ่มช่องทางจราจรสินค้าข้ามสายแดนแห่งใหม่ที่มันเที่ยงและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกวางซีจีนกับเวียดนาม
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าวันที่24พฤษภาคมนี้ราคาน้ำมันสากลได้ลดลงอย่างพลเด่นหลังจากการเปิดการซื้อขายในอาทิตย์ใหม่ซึ่งจังหวะหลุดลงหลายกว่า5ส่วนห้อยในบางระยะวันที่24พฤษภาคมนี้ท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ลงบทความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าการเจรจากับอิหร่านกำลังดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ผู้แทนของโอมานและอิหร่านได้พบปะกันอยู่นครหลวงมัสกัสประเทศโอมานเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือผ่านส่องแคบฮอร์มุซตามกฎหมายสากลและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการรับประกันความปลอดภัยของการเดินเรือการค้าและต้องสู่การสนอง
1: ตามข่าวต่างประเทศบังกลาเทศกำลังประสบกับพยาธิติดเสื้อระบบทางเดินหายใจหรือหัดระบาดอย่างหุนแหงเฮ็ดให้เด็กน้อยเสียชีวิตไปแล้วหลายกว่า500คนนี่คือการระบาดอย่างหุนแหงที่สุดในรอบหลาย10ปีจำนวนคนเจ็บเป็นพยาธิหัดในบังกลาเทศเพิ่มขึ้นอย่างวงไวในบ่พอเฮาใดเดือนผ่านมาเฮ็ดให้โรงพยาบาลแห่งบ่สามารถรับคนเจ็บได้ทันสร้างผลกระทบอย่างหนักต่อระบบการบริการเป็นปวดสุขภาพในเขตชนบทรวมทั้งเขตตัวเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและมีรายได้ต่ำอิงตามข้อมูลจากกรมบริการสุขภาพบังกลาเทศพบว่ามีผู้สงสัยเป็นพยาธิหัด 62,500 กว่าคนในทั่วประเทศในจำนวนนี้ได้รับผลกวดยั่งยืนจากห้องวิจัยแล้ว 8,400 กว่าคนระหว่างวันที่15มีนาหา23พฤษภาส่วนยอดผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยแล้วทุกๆ24ชั่วโมงจะมีเด็กน้อยเสียชีวิต13คนบังกลาเทศเริ่มโครงการซักยาวัคซีนข้างใหญ่เพื่อต้านกับพยาธิหัดแต่โครงการนี้สามารถเข้าถึงเด็กน้อยได้เพียงแต่18ล้านคนผลโครงการซักวัคซีนจะมีประสิทธิภาพอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือน
0: ตามข่าวต่างประเทศขึ้นความร้อนที่ปกคลุมรัฐอันทราประเทศและรัฐเตลังคานาทางภาคใต้ของอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในสองรัฐดังกล่าวอย่างน้อย37คนหลังจากเจ้าหน้าที่ทั้งการประกาศเตือนภัยขึ้นความร้อนทวีความหุนแหงอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนแหงในรัฐเตลังคานาแล้ว16คนซึ่งองค์การปกครองท้องถิ่นจะมอบเงินช่วยเหลือ $4,180 ดอลลาร์ให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตแต่ละคนส่วนรัฐอันธราประเทศซึ่งอยู่ใกล้เคียงมีผู้เสียชีวิต11คนขณะที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันประชาชนจากคลื่นความร้อนหุนแหงและอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นกว่า47องศานอกนี้ยังแนะนำให้ประชาชนใน2รัฐโดยเฉพาะผู้อายุสูงแม่หญิงถือพาเด็กน้อยและผู้ที่เป็นพยาธิเบาหวานความดันเลือดสูงและผู้เป็นพยาธิหัวใจต้องดื่มน้ำให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงออกไปสัมผัสแดดโดยตรงที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
8: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำใส่บ่เป็นผล แต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยหลาดช่วยชาติพัฒนา
10: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
11: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
12: ้ใช้เงินเก็บมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
11: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
13: เงินกีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
14: ชาติพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำไส้เงินกีบสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงในขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับมีรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานาฮู้นำมาฝากหลายคนนี่ก็ติดตามช่องทางผ่านทางวิทยุแดบางคนนี่ก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์เนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้สัญญาณแจ้งสะดวกสบายรับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปทางรายการก็ได้นำเอาบรรดานิติกรรมต่างๆที่เป็นอ้อมเวียงงานหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังเคียงคู่กันนั้นก็มาบอกช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวียงงานหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วน1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าอยากรู้ว่าบริษัทที่สักส่วนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบ่อย่าลืมท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ในมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆพบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงหลายคนนี่ก็รับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วกำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่บางท่านนี่ก็กำลังขับขี่รถเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้นำใช้เส้นทางใดจุดใดการเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยและสิ่งที่สำคัญก็คือการเคารพปฏิบัติกฎระเบียบจราจรคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาก่อนและยังต่อไปมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการ
15: เมื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคนติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
16: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
15: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
16: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
15: โอ้แม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
16: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
15: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
16: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพ้นสะอาดเมืองไซเซฐานนครหลวงวิจันทน์
17: แลกเปลี่ยนเงินตราสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
14: เ ยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-217-770และพัวพันเวียกงานการธนาคารสามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-260-283และนอกจากนี้พวกเขาก็มีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ในโมงเวลาราชการเอาละท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็สืบต่อนำเสนอให้ท่านได้ฮู้จักกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มื้อนี้นำเสนอในมาตราที่169เว้าถึงการรักษาความลับท่านผู้ฟังคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปราศาสตร์สนลาวและองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่ตนได้หับหรือสนองให้ในมาตรา170ได้ว่าเกี่ยวกับการปฏิเสธการห้องขอคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปราศาสตร์สนลาวสามารถปฏิเสธการห้องขอข้อมูลจากองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศถ้าเห็นว่าห้องขอข้อมูลดังกล่าวหากแต่ต้องต่อความมั่นคงของชาติความสงบของสังคมและบ่ได้กำหนดไว้ในสัญญาสากลหรือบทบันทึกความเข้าใจสากลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปราศาสตร์แล้วเป็นคู่สัญญาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นำเสนอในมาตรา169เว้าถึงการรักษาความลับและมาตรา170การปฏิเสธการห้องขอตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปนำเสนอให้ท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เต็มอีก

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวในดู
1: มีอย่างน้
0: อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจป
1: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นอย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทคตลกทจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงแบบนี้หลายคนก็อิดเมื่อยจากการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนจงประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันอีกท่านหนึ่งท่านผู้ฟังฝากไว้เติมเด้อถ้าว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วน1602นอกจากนี้ถ้าว่าอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ก็สามารถติดตามได้เนาะที่ www.lsc.gov.la และอันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตรา171เว้าถึงข้อห้ามทั่วไปท่านผู้ฟังห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทางภายในและต่างประเทศมีพฤติกรรมดังนี้ 1. การซื้อขายหลักทรัพย์ที่บ่ยุติธรรมตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา146ของกฎหมายฉบับนี้ 2. ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์บริหารกองทุนเพื่อการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยดำเนินการระดมทุนที่นำใช้เครื่องมือทางด้านการเงินโดยบ่ได้รับอนุญาตและ 3. ดำเนินธุรกิจประเมินมูลค่าทรัพย์สินดูแลทรัพย์สินกวดสอบหรือจัดลำดับความน่าเชื่อถือตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาลในขงเขตเวียกงานหลักทรัพย์โดยบ่ได้รับฮอ

4. สวยไส้ธุรกิจลักทรัพย์และซื้อขายลักทรัพย์เพื่อฟอกเงินนอกจากนั้นการสนองทุนให้แก่การก่อการร้าย 5. นำไส้ให้ไส้บัญชีและสื่อของบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งเพื่อซื้อขายลักทรัพย์ยกเว้นกรณีการนำไส้บัญชีต่างหน้าเพื่อซื้อขายลักทรัพย์ 6.คัดขวางหรือบ่ให้การร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การคุ้มครองเรื่องงานลักทรัพย์บ่สนองข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานตามการเรียกร้องของคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ 7. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายสืบต่อในมาตราที่172ท่านผู้ฟังเว้าถึงข้อห้ามสำหรับการออกจำหน่ายลักทรัพย์ห้ามนิติบุคคลและการจัดตั้งทางภายในและต่างประเทศมีพฤติกรรมดังนี้ 1. นิติบุคคลภายในออกจำหน่ายลักทรัพย์อยู่ภายในและต่างประเทศโดยบ่ได้รับอนุญาต 2. นิติบุคคลต่างประเทศเข้ามาออกจำหน่ายลักทรัพย์อยู่ภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยบ่ได้รับอนุญาต 3. ออกจำหน่ายลักทรัพย์บนพื้นฐานการสนองข้อมูลที่บ่ถูกต้องกับความเป็นจริงหรือมีการตั๋วข้อมูลในทุกรูปแบบ 4. นำไส้เงินจองซื้อลักทรัพย์หรือทุนที่ระดมได้ก่อนได้รับการยั่งยืนผลสำเร็จการออกจำหน่ายลักทรัพย์ 5. นำไส้ทุนที่ระดมได้บ่ถูกต้องตามเป้าหมายหรือเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์การนำไส้ทุนที่บ่สอดคล้องกับหนังสือส่วนซื้อเว้นเสียแต่มีมติรับรองจากกองประชุมผู้ถือหุ้นหรือกองประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา 6. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยลักทรัพย์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ชียลเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได
1: ้หรอวะเป็นได้เลยล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lar หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ปาถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่ว่ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวจะรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ชาติพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำไส้เงินกีบขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฟังไว้เติมบรรดาท่านที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วนแมน1602ติดต่อสอบถามได้ในมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆและอีกหนึ่งสองทางก็คือการติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางเพจเนาะก็คือผ่านทาง Facebook เซตเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และอันดับต่อไปนี้ถ้าผู้ฟังเป็นประจำเนาะระยะสุดท้ายของทางรายการพวกเขาก็มีสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากประทานมื้อนี้ได้นำเอาสารานะฮู้เกี่ยวกับการอดอาหารเพื่อลดน้ำหนักมีผลกระทบต่อห่างกายหรือบอหลายคนนี่อาจจะกังวลเนาะถ้าว่าห่างกายถ้าว่าตุ้ยเกินไปน้ำหนักเกินบอสมดุลกับห่างกายอาจจะขาดความมั่นใจได้เพิ่นว่าแต่ว่าวิธีการอดอาหารนี้ท่านผู้ฟังก็มีหลายวิธีซึ่งมื้อนี้พวกเขาจึงอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักหลายคนนี่ก็มักเลือกก็คือการลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารซึ่งวิธีนี้ก็มีความอันตรายเด้อท่านผู้ฟังต่อกับห่างกายซึ่งก็คืออาจจะมีความเสี่ยงเป็นพยาธิเนาะโดยเฉพาะก็คือภูมิคุ้มกันนี้อาจจะลดลงและเหตุให้กระเพาะนี้ขาดสารอาหารแต่ว่าแนวใดก็ดีท่านผู้ฟังการรักษาสุขภาพอาจจะมีวิธีหลายอย่างท่านผู้ฟังคือ1น้ำหนักหลุดลงแต่ว่าห่างกายนี่บ่จ่อยลงเพราะว่าการหลุดน้ำหนักด้วยการอดอาหารเฮ็ดให้น้ำหนักหลุดลงแบบน่าอัศจรรย์แต่ว่าห่างกายนี่มีผลเสียหลายอย่างเนื่องจากน้ำหนักที่หลุดลงไวเป็นน้ำหนักของจำพวกกล้ามเนื้อบ่แม่นน้ำหนักทางปริมาณไขมันที่สะสมไว้ในห่างกายฉะนั้นการลดน้ำหนักด้วยวิธีการอดอาหารจึงเป็นวิธีที่บ่ควรเหตุท่านผู้ฟัง2ก็คือการอดอาหารนี้มีความเสี่ยงเป็นพยาธิได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะก็คือการอดอาหารเปรียบเหมือนการหลุดภูมิคุ้มกันของห่างกายเมื่อท่านั้นอดอาหารหลายเกินไปอาจจะเหตุให้ห่างกายอิดเมื่อยและ3แห้งอดอาหารแห้งบ่อยากออกกำลังกายสำหรับหลายๆคนที่คิดว่าการอดอาหารและการออกกำลังกายเฮ็ดให้จอยนี้แสดงว่าการคิดถือว่าคิดผิดท่านผู้ฟังเพราะว่าการอดอาหารนี้อาจจะเฮ็ดให้ท่านนั้นบ่มีแห้งที่จะออกกำลังกายและห่างกายนี้ก็ยิ่งต้องการกำลังแห้งท่านผู้ฟังถ้าว่าบางคนนี่ออกกำลังกายเป็นประจำและกระบวกใส่กับการกินอาหารหลายเกินไปได้ท่านผู้ฟังบางคนอาจจะตุ้ยง่ายแต่ว่าเวลาเฮาต้องการลดหุ่นให้เหมาะสมกับร่างกายนี่อาจจะยากท่านผู้ฟังแต่ว่านี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งจากการอดอาหารเพื่อลดน้ำหนักมีผลเสียต่อร่างกายท่านผู้ฟังเพื่อเฮ็ดให้การลดน้ำหนักมีผลดี ควรกินอาหารในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมเคียงคู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะเฮ็ดให้รูปห่างของเฮานี่มีความสมดุลมีสุขภาพแข็งแรงน้ำอีกนี่คือสาระน่ะฮู้จากทางรายการเพื่อนธนาคารนำมาฝากบัดทานการอดอาหารเพื่อลดน้ำหนักอาจจะมีผลกระทบต่อร่างกายบางคนนี่อดหลายเกินไปจนบ่กินข้าวบ่กินน้ำมีรายการก็อย่าลืมเด้อต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพมีวิธีน้ำกันทับลูกฟังเพราะว่าการอดอาหารนี่ก็บ่ควรที่จะอดเนาะสำคัญก็คือต้องกินอาหารอย่างสม่ำเสมอกินในปริมาณที่เหมาะสมจากที่เฮาเคยกินระดับนี้อาจจะลดลงเนาะเผื่อว่าจะเฮ็ดให้ร่างกายของเฮานี่มีความเผาผลาญแดและก็จะช่วยเฮ็ดให้ร่างกายนี่มีความแข็งแรงน้ำอีกเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดรายงานสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกเทนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และพิเศษก็ต้องขอขอบใจมิตรแฟนรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารมาโดยดีตลอดมาส่งท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ้อกันได้ใหม่ในมุ้งเก่าเวลาเดิมสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you
2: ข่าวดี
3: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music 137 MHz มาอยู่กับ DJ Smile 1ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. ตอนสวยมาพบกันมื้อนี้ตรงกับวันที่26พฤษภาคมปีค.ศ. 2026พ.ศ. 2569มื้อนี้ก็เป็นมื้อที่ว่าฮ้อนอบเอาอีกมื้อนึงเนาะหลังจากที่อาทิตย์แรกที่ฝนตกกับมื้ออาทิตย์เนาะอากาศตัวฮ้อนเอาๆแบบนี้ส่งกระแสว่าจะเอาให้เฮ็ดบวกออกกับบ่จักแล้วเนาะท่านผู้ฟังเห็นหลายๆคนก็เก็บมาขายอยู่เนาะสำหรับผู้ใดว่าไปเลาะเก็บเฮ็ดก็ให้ระมัดระวังเนาะพอก็ยังเห็นข่าวเรื่องของเฮ็ดเบื่ออยู่อย่าเข้าใจว่าตัวเองเชี่ยวชาญเรื่องเฮ็ดเนาะมีการตรวจสอบดีๆก่อนจึงเอามาบริโภคถ้าบ่ดังนั้นจะมีผลกระทบต่อทางกายบางคนปินปัวหงอานาส่งห้องหมอน้ำบ่ทันนี่ถึงขั้นเสียชีวิตเนาะแต่อย่าลืมกับเพลงใดที่ต้องการอยากจะฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052ออกอากาศกันสดๆอยู่ปัจจุบันนี้สำหรับวันนี้วันอังคารเนี่ยเนาะเอาเป็นว่ามาทักทายกันสักก่อนหนึ่งเพลงทักทายด้วยผลงานของโอลิเวียดินกับเพลงที่มีชื่อว่า So Easy to Fall in Love กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

0: could be the
1: ทักทายผ่านกันไปแล้วเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า So Easy to Fall in Love แม่นบ่มันก็เป็นเรื่องง่ายอีหลีนี่เนาะท่านผู้ฟังมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับจะตกหลุมรักใครคนใดคนหนึ่งเนาะบางเทื่อก็เป็นเลิฟแอดเฟิร์สไซด์หรือว่ารักครั้งแรกที่ได้เจอพ่อหน้าพ่อตากันเนาะเป็นเพลงจังว่าฟังแบบสบายสบายป๊อปแจ๊สเนาะผู้ใดที่ว่ามักฟังเพลงแจ๊สมีเสียงอ่ะนะดนตรีแบบนี้ก็คงจะมักเลยเนาะฟังแบบสบายสบายจากนักร้องที่มีชื่อว่าโอลิเวียดินอย่าลืมกับเพลงในที่ต้องการอยากจะฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ตื่มที่0305787052อยู่กับดีเจสมายรายการ Colorful Music 103.7 MHz และสำหรับผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับตาหรือว่าเปลี่ยนพยาธิตาต่างๆก็อย่าลืมไปปรึกษาเซียวซานกันได้ที่ศูนย์การแพทย์เวียงจันทน์ปักกิ่งองค์การเพิ่นก็ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตบองนครหลวงจันทน์ติดต่อสอบถามเบอร์โทรได้ที่020-5755-4111ทางศูนย์การแพทย์เวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นมีผู้เชี่ยวชาญเป็นหมอเนาะเชี่ยวชาญทางด้านดวงตาทั้งผู้ใหญ่และเด็กน้อยประจำอยู่ที่ศูนย์ของเพิ่นที่ว่ามีปัญหาเรื่องตากับเวปรึกษาเพิ่นได้เป็นพยาธิตาต่างๆเนาะ
2: ข้าวดีข้าวดีข้าวดีเพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเธอเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

าต่อกันตื้มอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะและนี่เป็นเพลงของ Blue Nomadsกับเพลงที่มีชื่อว่า I Just Might กับรายการ Color Food Music 103.7 MHz

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฟังแบบสบายๆเนาะอย่าอย่าสิไปซีเรียสเครียดหลายกับชีวิตเนาะฟังเพลงมวนๆกันเข้าไปใส่ชีวิตกันเข้าไปเนาะหลายอย่างก็เฮ็ดให้ชีวิตซีเรียสเครียดหลายก็เฮ็ดให้เจ็บป่วยได้ง่ายนี่เนาะสมองบ่ได้พักได้พรไปคิดแต่เรื่องแต่ปัญหาเข้ามาในชีวิตแม่นบ่มีเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนฟังเพลงสบายๆม่วนๆซึ้นๆไปเนาะหรือบ่ก็ย่างไปขี่รถเลาะชมธรรมชาติตามแคมป์ทางฟังเพลงเบาๆไปนำเนาะป่าไม้สีเขียวทุ่งหญ้าสีเขียวบางสิก็เฮ็ดให้เฮามีความรู้สึกหายเมื่อยเนาะเมื่อยทั้งกายเมื่อยทั้งใจบางคนเมื่อยทั้งกายแล้วอย่าสู้ให้เมื่อยทั้งใจพร้อมเนาะแต่ว่าเมื่อยน้ำใจพร้อมแล้วก็โอ้โหร่างกายก็อ่อนแอไปหมดเลยเนาะเป็นเพลงที่ฟังสบายๆของ Bruno Mars I just might อย่าลืมกับเพลงไหนที่ต้องการอยากจะฟังตืมก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052เมื่อนี้วันอังคารที่26พฤษภาเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือน5หรือว่าเดือน10พฤษภานั่นเองเนาะ

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
1: อันไดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ํากันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Sweet เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แฮ่วะอีหลีวะ
4: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: เออนี่ตูน
6: ห
1: ือผู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
1: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: และนั่นก็เป็นบริการดีๆจากลาวโทรคมเนาะเปิดนำใส่บริการ IR เมื่อไปเที่ยวที่ประเทศไทยและอีกหนึ่งโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าลาวโทรคมที่ว่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต Fiber to the Home หับโซก2สั้นโซกสั้นที่1สำหรับลูกค้าติดตั้งใหม่หับทันทีเบอร์งาม5เบอร์ฟรีสูงสุด600นาทีและฮับ data 60กิกถ้าว่าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใช้ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใช้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า12เดือนนำใช้ฟรี4เดือนและโซกชั้นที่2แม่นรุ่นฮับเงินล้านหลายกว่า50ล้านกีบสำหรับลูกค้าใหม่หรือว่าลูกค้าเก่าที่สำลักค่าบริการล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปมีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลกับลาวโทรคมเนาะหมดเขต กำหนดก็คือวันที่31มิถุนายนปี2016นี้นอกจากรุ่นโซกสองสั้นแล้วลาวเทเลคอมก็ยังมีอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจแบบ Family หรือว่าแพ็กเกจสำหรับครอบครัวเนาะสมัครเบอร์เดียวใส่น้ำกันได้หลายเบอร์ภายในครอบครัวแพ็กเกจที่1 100,000 กีบได้ Data 45กิกได้นาทีโทร100นาทีสามารถแบ่งปันกันใส่3เบอร์และอีก1แพ็กเกจมูลค่า 150,000 กีบได้ Data 70กิกได้นาทีโทรภายในเครือข่าย150นาทีและที่สำคัญสามารถแบ่งกันใส่ภายในครอบครัวได้ถึง5เบอร์นั่นเองนี่ก็เป็นแพ็กเกจและโปรโมชั่นดีๆจากลาวโทรคมสามารถเบิ่งรายละเอียดเกี่ยวกับบริการอื่นๆกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Service หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงกับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังบริการดีๆจากลาทุลคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้เป็นเพลงจีนมีชื่อว่า Woman ปูยี่ยังถ้าว่าออกเสียงผิดก็ขออภัยกันไปหลายๆเนาะแปลเป็นภาษาอังกฤษ We are different หรือว่าแปลเป็นภาษาลาวก็คือพวกเขามันต่างกัน

ยังไงกับเพลงที่ผ่านไป We are different เป็นเพลงจีนเนาะ We mean ปูยี่ยังถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยกันไปหลายๆเนาะท่านผู้ฟังพวกเขามันต่างกันว่าซั่นเด้บ่ฮู้ว่าต่างน้อยต่างหลายซําใดเนาะแต่อย่าลืมกับเพลงใดที่ต้องการอยากจะฟังเติมก็สามารถแนะนำเพลงกันเข้ามาได้ที่0305787052อยู่กับรายการ Colorful Music พร้อมโดยลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วเด้อท่านผู้ฟังหลายๆคนคงจะเก็บเพลงกันแล้วเนาะโดยเฉพาะในวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี่ซึ่งเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์2วันนั่นก็คือวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลนั่นเองอย่าลืมนอบผู้ปกครองพ่อแม่ญาติพี่น้องเก็บเบี้ยไม้ไปปลูกเนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติพาลูกๆหลานๆของท่านนั้นไปปลูกต้นไม้เพื่อเป็นป่ารักษาสิ่งแวดล้อมเนาะเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กน้อยเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาให้มีความหมักความหักสิ่งแวดล้อมรักษาป่าไม้ให้เป็นป่าเป็นดงเพื่อจะเป็นปอดให้แก่มนุษย์คนเฮาโดยเฉพาะแม่นประชาชนลาวเนื่องในวันที่จะมาถึงนี่ทางกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้ออกคำสั่งให้องค์การปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศเตรียมจัดขบวนการปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่จะมาถึงนี่

และสำหรับวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้จะมีการจัดพิธีสร้างขบวนการปลูกต้นไม้ทั่วประเทศในพื้นที่หลายกว่า 7,300 เฮกตาร์โดยจะนำใส่เบียร์ไม้ทั้งหมด 4,516,000 กว่าเบียร์และสำหรับอยู่นครหลวงจันทน์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับแผนกเกษตรกรรมและป่าไม้นครหลวงจะได้จัดพิธีปลูกต้นไม้ในเนื้อที่ประมาณ50เฮกตาร์นำไส้เบี้ยไม้หลายกว่า 80,000 เบี้ยซึ่งรวมถึงไม้ที่มีค่าโดยเฉพาะแม่นไม้เนื้อแข็งเนาะก็คือไม้ดูไม่เตะคาไม่ยางไม่เคนไม่วิกไม่ซักและไม่กระถินทิพา

เนื่องในวันสำคัญดังกล่าวทานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านลินคำดวงสวรรค์ก็ได้มาเรียกร้องให้ประชาชนลาวทั้งประเทศจงเชิดชูและมีสติหักห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ให้ประกอบส่วนในการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูป่าไปเคียงคู่กับการคุ้มครองปกปักษาป่าไม้อันเป็นมรดกและทรัพย์สมบัติของวงคณะญาติแห่งชาติลาวให้นับมือมีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงโดยบ่มีวันบกแห้งเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้และประกอบส่วนอันสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติซึ่งทานรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ยกเอา

คำเห็นของอดีตการนำก็คือท่านไก่สนพรหมวิหารที่เคยว่าไว้ว่าป่าไม้คือคำเขียวของชาติเฉพาะในปีนี้รัฐบาลได้ร่วมกับภาคธุรกิจก็ยังจะจัดกิจกรรมหลายรูปแบบโดยเฉพาะจะมีการจัดงานมหากรรมแลนยางเพื่อป่าของพวกเขาและอากาศสดใสหรือชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Run for our forest and clean air Stay, สำหรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้วันที่1มิถุนายนก็ถือว่าครบรอบ46ปีเนาะเพิ่นได้ประกาศในวันที่1มิถุนายนปี1980เป็นปีธมิตรจนมาฮอดปัจจุบันนี้เนาะปี2566ถือว่าครบรอบ46ปีเพราะฉะนั้นหลายๆครอบครัวหลายๆการจะตั้งทางภาครัฐภาคเอกชนเนาะก็ได้วางแผนการจัดกิจกรรมสร้างขบวนการปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในวันที่1มิถุนายนที่จะมาถึงนี้นอกจากวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วยังเป็นวันเด็กน้อยสากลอย่าลืมพาลูกพาหลานของท่านไปร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กน้อยมีความหมักความหักและปลูกปักรักษาป่าไม้ให้เป็นป่ากลับคืนมาอีกใหม่เนาะ

ังเสียงโคสกเว้ากันไปหลายแล้วเนาะมาต่อกันตื้มอีกเพลงหนึ่งเนาะสำหรับเพลงนี้เพลงเทซ่าซึ้งๆมอบให้ยินรายการทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ปัจจุบันนี้สำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า I Live For You ขอมีชีวิตอยู่เพื่อเจ้า

ก็ผ่านไปเติมอีกหนึ่งเพลงกับเพลงซาซาซึ้งๆเนาะ I saw your shadow in the rain you touched my ว่า I live for you คอยอยู่เพื่อเจ้า I was blue then all my dreams came close หลายๆคนคงมักเว้าแม่นบ่สำหรับคนที่ว่าตกอยู่ในความหักฟอนอินเลิฟนั่นเองเนาะ I liveFor you Your lonely soul walked บางคนก็อยู่เพื่อไผคนไหนคนหนึ่งบางคนก็โดยเฉพาะคนโสดเนาะบ่ฮู้จะอยู่เพื่อไผเพิ่นว่าความหมายของไผของมันก็บ่คือกันเนาะสำหรับคนมีคู่มี

0: อันดับหนึ่งของประเทศลาวทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวและสำหรับผู้ใดที่ว่ามีคะแนนสะสมไว้หลายอยู่ในเครือข่ายของลาวทุลคมเนาะก็อย่าลืมเอาคะแนนมาแลกเอาเบอร์โทรเอาอมูลค่าโทรหรือว่า data internet เพียงแต่100คะแนนแลกมื่นคาโทได้10,000กีบกดดาว567ดาวเลข10สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรหรือว่าต้องการอยากจะเปลี่ยนเป็น Data Internet ได้5กิกเนาะ24ชั่วโมงสำหรับ100คะแนนกดดาว567เลข11สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรหรือว่าเลขเอา3กิกเป็น Datagกดดาว567เลข12สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรหรือว่าซองกิกนำใส่ได้5วันกดดาว567ดาวเลข13สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรหรือว่าสามารถสมแลกเปลี่ยนผ่านแอปพลิเคชัน M Swiss ของลาวทุลคมเนาะกับลาวทุลคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: เออนี่ตูน
5: หึ
4: คู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ้
4: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
4: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24

โมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่เอกเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

และก็ผ่านไปตึ้มอีกหนึ่งเพลงซาซาซึ่งซึ่งอีกหนึ่งเพลงเนาะซึ่งเป็นเพลงเวียดนามบอกว่าออกเสียงยังไงเนาะวันนี้เนาะฟูติ้งบอกประมาณนี้เลยเนาะถ้าว่าออกเสียงผิดก็ขออภัยกันไปหลายๆเด้ออย่าลืมกับเพลงในที่ต้องการอยากฟังตื่มสามารถแนะนำเพลงมวลๆกันเข้ามาในที่0305787052อยู่กับดีเจสมายกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz พร้อมด้วยลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวอีกหนึ่งบริการจากลาวโทรคมฝากเบอร์กับลาวโทรคมเนาะฝาก3เดือนราคาเพียงแต่30,000กีบกดดาว3344ดาวเลข3สี่เหลี่ยมแล้วก็จะออกฝาก6เดือน60,000กีบกดดาว3344ดาวเลข6สี่เหลี่ยมแล้วก็จะออกหรือว่าฝาก12เดือนเพียงแต่100,000กีบ3344ดาวเลข12สี่เหลี่ยมแล้วกดจะออกอีกหนึ่งบริการกับลาวโทรคมเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่ามีเบอร์งามๆบองสิหรือว่าเบอร์เป็นเบอร์เก่าๆที่ใส่มาดนแล้วบ่อยากจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่หรือว่ามีธุระไปเฮ็ดเวียกต่างประเทศหรือว่าไปเฮียนบองสิอย่าลืมฝากบริการกับลาวโทรคมเนาะฝากเบอร์ไว้กับลาวโทรคมนำใส่บริการกันได้สามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Swiss หรือว่า Contact Center 101อากาศก็ถือว่ากลับคืนมาฮ้อนอีกแล้วท่านผู้ฟังหลังจากที่ฝนตกไปหลายมื้อในอาทิตย์ผ่านมาและอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองหลายๆเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้จากเย็นๆแล้วมาฮ้อนกับบาดนี่ทางกายเฮาก็บ่สามารถเปลี่ยนได้ทันก็เฮ็ดให้เจ็บป่วยได้ง่ายนี่เนาะโดยเฉพาะแม่นอยู่ประเทศอินเดียปัจจุบันนี้กำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนที่พัดผ่านประเทศเฮ็ดให้มีคนเสียชีวิตจากพยาธิล้มแดดหรือว่าฮีทสโตรกประมาณ16คนเนาะในขณะที่หลายเมืองทั่วประเทศอินเดียอุณหภูมิก็เพิ่มสูงขึ้นถึง45องศาเหตุให้แผนกสาธารณสุขของอินเดียนั้นได้แจ้งเตือนทางด้านสุขภาพในระดับสูงสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ว่าห่างไกลปรับอุณหภูมินำบ่ทันก็คือผู้สูงอายุเด็กน้อยและแม่หญิงถือพาพยายามงดกิจกรรมกลางแจ้งเนาะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะในระยะนี้สาวให้สาวนาสาวกสิกรกำลังเก็บเกี่ยวข้าวนาแซงกันอยู่แต่ว่าส่วนหลายแล้วสังเกตเห็นก็คือว่าหันเปลี่ยนจากคนเกี่ยวข้าวมาใส่จักเกี่ยวข้าวกันแทนเนาะเนื่องจากว่าจ้างคนนี่โบคอยจะมีคนรับจ้างไปเกี่ยวข้าวแล้วปัจจุบันนี้หลายๆพื้นที่หลายๆท้องถิ่นก็เลยว่าต้องได้อาศัยรถเกี่ยวเข้ามารับใช้บริการแทนนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีในการปรับเปลี่ยนการหันเปลี่ยนแบบการเฮ็ดนาแบบอาศัยแห่งคนคืออดีตผ่านมาปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรทันสมัยเข้าในการปลูกฝังกันเติมอีกเนาะก็เป็นผลดีสำหรับการปลูกฝัง

มาต่อกันอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อ Flower ของ Miley Cyrus กับรายการ California Music 103.7 MHz

กำลังฟังเพลงมวนๆเวลากลับมาไล่อีกแล้วท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงกำลังจะผ่านไปก็ขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจลาวทุกคุมที่อยู่นำกันทุกมือสำหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆเนาะสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทุกคุมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คอนแทคเซ็นเตอร์101หรือ131สำหรับมื้อนี้ดีเจสมายพร้อมด้วยรายการ Colorful Music ขอลาท่านฟังไปก่อนมาปิดท้ายด้วยผลงานเพลงที่มีชื่อว่า How Do I Live สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: เฮาทางป่าแต้เศร้าจนคำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเฮาพากันมาจูดเลยเนาะ
1: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อทีให้เนื้อทีสวนของพวกเฮาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
0: จูดแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
1: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
0: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังคล้ายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซ่อนละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
1: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
0: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
1: แม่นๆ มันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
0: ดีๆเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
3: ตุ๋นคู่โบวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญท่านพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานม่วนซื่น
6: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่ออ้าวโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ซื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่น ลดฝากกะหอยเหี่ยวย่นถึงใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วน
7: พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นพบปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449
6: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
8: ปากดีมีโชคเว้าโยกบ่ดีอันว่าคำปากเว้าจ่ามวลส่วนฝังไผก็สันละเสริญน้ำแต่คำจ่าต้านปากดีอยากฟังเรื่อยบ่มียามเปิดนายมีแต่สมสื่นย่องคำเว้ามวลหู
2: ก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการที่หักแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังฆสาญาสังฆสี
9: พบกันวันนี้เพิ่นว่ามื้อแข็งในวันอังคารผู้ใดเกิดปีคานวันอังคารเดือน9แม่นลูกพระพุทธเจ้ามาเกิดจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าลูกนางสีดานางมาทีทั้งใดก็ขอให้เป็นพลเมืองดีนับถือกฎหมายบ้านเมืองเศร้า6วันเต็มๆกันแล้วเด้พี่น้องเอ๋ยพฤษภาเศร้า6วันและเป็นเมื่อคืน10ค่ำเดือน7พ.ศ.2569กันแล้วเด้พี่น้องเอ๋ยมาเว้ามาว่าทักทายยายย่องพี่น้องป้องไปมีข่าวมีข้าวเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำเสียงหัวม้วนซื่นกันนะเนาะเอามาย้อนเยินเฮ็ดให้จิตแจ่มใสอารมณ์ดีมีชีวิตชีวาเพื่อเพลินเจริญจิตเจริญใจเอามีอันใดก็พร้อมบ้ากันปฏิบัติหน้าที่เวียงงานด้วยพี่น้องเด้อให้รู้ล่วงไปด้วยดีมอบพันธะเสียภาษีเป็นเกียรติศักดิ์ศรีของเฮาได้กันสิเว้าละกะสิครึ่งปีแล้วได้นี่นะอีก 4-5 มื้อก็สิหมดเดือนพฤษภามิถุนาก็สิเข้ามาหาเฮาสันตบัดนี่นะเอาลูกใหม่นางใหม่จิตใหม่ใจใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเขา
7: โนนี้เอนไซม์นี่ช่วยกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาและก็ซ่อมแซมเซลล์ที่ตายนั้นเนาะกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งป้องกันมะเร็งแล้วก็ควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานแล้วก็อาจแผลนื่นหลุดฝากะหอยเหี่ยวย่นทั้งใบหน้าช่วยให้ชุ่มชื้นป้องกันเบาหวานความดันเลือดสูงสิ้นเลือดตีบตันแตกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคปอดโรคหัวใจโรคอ้วนนะโรคตุ้ยจังซี่นะเนาะไซโนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเด้อพี่น้องเด้อโนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเก็บเส้นเก็บเอ็นเก็บรังเก็บเอวช่วยได้เป็นของบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนำเข้าและจัดจำหน่ายได้พี่น้องเอ้ยอันนี้แม่นเอามาฝากมาตอนกันเนาะพี่น้องเนาะกับโนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเป็นประจำเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
9: ้เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุได้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเอามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่า เฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนอย่าฟอกเลือดสุพัฒโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
7: กับโนนิเอนไซม์บำรุงทางกายบำรุงกำลังกินข้าวแซ่บนอนหลับขับม่วนแก้เส้นแก้เอ็นปวดเมื่อยตามทนโตเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตความดันเลือดสูงไขมันเส้นเลือดอุดตันจักสินะช่วยถ่ายไตเด้อพี่น้องเด้อเอามาเมาให้กันฟัง
9: เดี๋ยวนี้พวกเขาปรับปรุงเกี่ยวกับเอนไซม์โนนิมาใหม่ได้พี่น้องเอ้ยปรับปรุงเอนไซม์โนนิมาใหม่ช่วยฟอกเลือดได้ดีผู้ที่มีอายุเนาะผู้มีอายุหลายนะช่วยให้เลือดบกขุ่นบ่เหนียวมาบกขุ่นบ่เหนียวตัวนี้แม่นมาใหม่เด้อเอนไซม์โนนิมาใหม่ตัวนี้แม่นช่วยฟอกเลือดได้ดีสำหรับผู้สูงอายุเด้อพี่น้องเด้อท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันไขมันไขมันเส้นเลือดตีบตันอยู่สินะช่วยเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเนาะเอนไซม์โนนิสูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะมาใหม่ปัจจุบันนี้เฮาได้พัฒนาสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเฮายังมีการพัฒนาตัวฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวสำหรับผู้สูงอายุเด้อผู้อายุหลายนะเกี่ยวกับน้ำตอกน้ำตาลไขหมอกไขมันเส้นเลือดอุดตกอุดตันอัมพฤกษ์อัมพาตจังซี่เฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลแล้วก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ท่านรักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก้ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก้มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-565-599 020-88-565-599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอามาทักทายกันละวันนี้ก็มาฟังรับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังรับกันสักก่อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมวลชื่นในรายการเนาะมดสุภูสุคน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือสาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะเออนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่เด้อพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
2: มาฟังนิทานกันซะเลยแต่ครั้งนึงเฮาก็เคยเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับพญาเมืองตานีเอาหัวล้านมาชนกับเชียงเมียงหัวล้านเชียงเมียงกันเสียไซไปเทื่อนึงแล้วครั้งนั้นนี่พญาเมืองตานีนี่ก็โยยังบ่ละบ่เฮ็ดได้จังได๋ก็สิแก้แค้นให้ได้บ่ยอมเจ้าง่ายๆว่าซั่นซะดังนั้นพญาเมืองตานีนี่จึงมีแผนนั่นแล้วที่จะสู้คืนเพื่อจะเอาทรัพย์สินเงินคำที่เสียไปแต่ข่าวเอาหัวล้านไปชนกับหัวล้านเมืองนะทวาราวดีพุทธบัดนี้ถึงเวลาแล้วนะที่พื้นพญาเมืองตานีนี่จะเสียเงินคำย้อนเอาหัวล้านไปชนได้เป่าบ่เป็นต้องหาวิธีเอาชนะเมืองทวาราวดีเอาเงินคำคืนมาได้โดยความเครียดแค้นในใจใจอยากได้เมืองทวาราวดีเป็นหัวเมืองขึ้นพุ่นแล้วเมืองสวยเด้นะพุ่นตัวมันเป็นอย่างนั้นในสมัยศักดินานะลบลากันเอาเมืองเจ้ามาเป็นหัวเมืองขึ้นข่อยเพื่อเสียช่วยเสียอย่างไปจังซั่นน่ะเว้าให้กันฟังว่าซั่นซะ

0: เอาคราวนี้นี่พญาเมืองตอนนี้นี่จะทรงพระทรงแล้วหรือว่าคู่บ่านี่แล้วพระทรงหมายว่าผู้ที่ใส่ชุดใส่ชุดว่าใส่ผ้าฉบงสีเหลืองผมบ่มีได้พุ่นห้องพระทรงได้เป็นคือจังสั้นหรือว่าคู่บ่าแหละไปทำการโจทย์แก้ปัญหากับพระทรงฝ่ายเมืองทวาราวดีเอาฝ่ายโลกบ่ได้ที่เอาฝ่ายธรรมได้บัดนี้อายเนี่ยคู่บ่าเมืองตอนนี้พญาเมืองตอนนี้นี่บ่ได้เสียไฟโลกแล้วต้องเอาไฟทำไปสู้เพื่ออยากได้เมืองเขาเป็นเมืองขึ้นของเพิ่นเป็นขึ้นอันนั้นเมื่อพญาเมืองตอนนี้คิดได้ขึ้นอันนั้นแล้วจึงสั่งให้เสนาไปนิมนต์เชิญน่ะแล้วพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเฉลียวฉลาดในเรื่องพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมให้มาปรึกษาหารือภายหลังที่พระสงฆ์ได้เข้าพบพญาเมืองตอนนี้ก็จึงถามว่าท่านทั้งหลายเอ่ยอันยังมีไผแหน่เนาะมีความรู้ความสามารถในอัตถปรมีพระสูตรนี่นะพระวินัยนี่พระอภิธรรมเด้บ่โอ้เว้ามาฮอดนี่แล้วในนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็จึงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า
1: หอยก็มีหั่นแหละเอ้ยเนาะความรู้ด้านหนังสือเจ้าขน้อยก็มีคือกันบ่ว่าจะสู้กับเขาอยู่ก็สู้ได้อยู่ดอกก็จะสู้อยู่เว้นแต่ว่าผู้จะเฮียนมาจากภาคพระอาชวันพุ่นจึงจะสู้บ่ได้ขน่อย
0: ฝ่ายพญาเมืองตอนนี้ได้ฟังจังซั่นละก็โดยินดีสมซื่นเป็นอย่างยิ่งนับว่าพระสงฆ์แห่งเมืองตอนนี้นี่มีความสามารถเฮียนฮู้ทุกอย่างบ่ได้เลี้ยงเสียข้าวสุกเปลืองข้าวสารว่าซั่นซะบ่ได้เสียอาหารจังหันวันเพ็ญได้เป่าคิดว่าจะฮู้แต่อ่านโคงลิ้นละล่าว่าซั่นเด้พญาเมืองตอนนี้ได้เว้ากับพระสงฆ์ทั้งหลายว่าอัลลาห์ให้พากันหันไปเบิ่งหนังสือหางหากาเกียมเด้อให้พากันไปเบิ่งหนังสือหางหากาเกียมคำถามคำแก้ให้พร้อมเลยเพื่อจะได้ไปแก้โจทย์กับพระสงฆ์แห่งเมืองทวารวดีถ้าฝ่ายเฮาชนะหันเฮาจะมอบเมืองให้เขาจะมอบเมืองให้เฮาถ้าหากเขาชนะเฮาก็จงพร้อมกันหันมอบทรัพย์สินเป็นพันเข่าของเงินคำให้เขาทุกอย่างทุกประการและในโอกาสเดินทางไปนี้ก็จะแต่งคนไปนำเด้อเป็นหมื่นๆคนหมดแล้วพร้อมทั้งนักปราชญ์อาจารย์เพื่อไปปรึกษาหารือพร้อมสะเพาอีก500ลำส่วนเข่าของเงินคำหันก็ขนใส่จนเต็มลำสะเพาสู่ลำเด้อคันบ่ไปคันบ่เป็นตาได้ไสชนาและแม่นว่าให้พากันนั่นมอบสิ่งของเหล่านี้จนหมดทั้งสะเพา500หั่นแล้วจึงพากันกลับคืนมาฉันใดว่าซะแล้วเมื่อพญาเมืองตอนนี้ได้แนะนําตักเตือนแล้วไผๆก็พากันกลับสู่เฮือนของตนถึงวันรุ่งมาพญาเมืองตอนนี้ก็จึงสั่งให้เกี่ยมสะเพา500เล่มพร้อมทั้งคนเข้ากองเงินคําลงใส่สะเพาทั้ง500ส่วนพระสงฆ์ผู้เปลือกผู้เปลืองปาดไปในความหู้ผู้ปาดเปลืองเปลืองปาดส่วนพระสงฆ์ผู้เปลืองปาดในภาคความหู้ก็พากันลงสู่สะเพาเมื่อสังเกตเบิ่งนักคัตตลิกเมื่อสังเกตเบิ่งนักคัตตลึกเห็นว่าสภาพดินฟ้าเมื่อนะสังเกตเบิ่งคัตตลึกว่าซะเมื่อเลิกงามยามดีแหละเห็นว่าสภาพดินฟ้าอากาศดีเป็นเวลาเหมาะสมแล้วสะเพาทั้ง5ห้อยก็เบิกไปตามลมกลางผ้าใบขึ้นแล้วก็ล้มทังไปเลยล่ะวู้ดมุ่งหน้าสู่เมืองทวาราวดีเป็นเสียงเสพประกอบด้วยหอยสังปีแกพินดังระงมไปตลอดทางต้องลองต้องลองต้องลองไปแล้วย่าไปแล้วผ่านจากเมืองตอนนี้สู่เมืองทวาราวดีนั้นได้เห็นทิวทัศน์ธรรมชาตินั้นสวยสดงดงามเห็นดอกไม้บานเฮืองเฮือเรียบตามแคมน้ำฝั่งน้ำเห็นฝูงปลาน้อยใหญ่นานาชนิดปลาบึกปลาเอิญปลาเคิงพวกแล้วเนาะปลาโจกเบ้อมีแต่ปลาเป็นตะจุ่มว่าซะบ่อนตามลำน้ำเห็นก็ดอนเลี้ยนกันเฮ็ดให้บรรยากาศแห่งการเดินทางเบิกบานมนต์ชื่นมีชีวิตชีวาขึ้นแต่มีบ่าวสาวบางคนสะพัดขึ้นฮอดบ้านขึ้นฮอดสู้ยามเมื่อห่างไกลกันการเดินทางใช้เวลาอยู่หลายวันผ่านหลายหมู่บ้านสะเพาทั้ง5ห้อยจึงไปเคลื่อนเข้าสู่เขตเมืองทวาราวดีแหนมเห็นต้นเผาต้นมากเดียละดาดเป็นทิวทัศน์อันสวยงามเพราะว่าคนเมืองทวารวดีมักเที่ยวมาก กินเมี่ยงฮะและคันสิเว้าเนาะปูกกหมากกกปูกกกุอานานากล้วยเต็มเดี๋ยวระดัดกกเผาพนี่แหละนะกกเผานี่ก็ปลูกไว้เพื่อกินน้ํามันล้างสารพิษแหน่เออในห่างไกลเป็นทิวทัศน์อันสวยงามเป็นให้ชาวเมืองตะนี้ในสะเพามีความสะอ่อนอกสะอ่อนใจแห้งอยากได้มาเป็นเมืองขึ้นซะแล้วต่อความสวยงามของเมืองทวารวดีเมื่อสะเพาทั้งห้าห้อยเข้าจอดทาแล้วสาวหนุ่มในสะเพาพากันเว้าหยอกล้อสาวแห่งเมืองทวารวดีแต่ไผก็อ่อนสอนแม้แต่ผู้สูงข่าวสูงยาวเข่าดีว่าซั่นจ้ะสาวเมืองทวารวดีไอ้ใดบ่ทันมีเมียนี่ฮอดก็อยากเป็นเคยอยู่พี่แล้วว่าซั่นซะเป็นขึ้นนั้นเมื่อสะเพาทั้งห้าห้อยไปเข้าจอดทาเป็นเทียมห้อยแล้วทางฝ่ายเมืองตะนี้ก็ได้แจ้งให้ฝ่ายเสนาผู้ใหญ่ของเมืองทลาวดีได้ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้พญาเมืองตะนี้ได้ส่งพระสงฆ์มาทำการจดแก้กับพระสงฆ์แห่งเมืองทวารวดีต่อมาเสนาผู้ใหญ่แห่งเมืองทวารวดีก็จึงเข้าเฝ้าพญาแห่งตนแล้วและได้กราบทูลให้พระองค์ฮู้ว่า
1: เดี๋ยวนี้นี่มีพญาเมืองตะนี้ฮะนะได้ส่งพระสงฆ์ของเมืองมาทำการจดแก้ปัญหากับพระสงฆ์แห่งเมืองของเฮาก็ขอหน่อย
0: ฝ่ายพญาเมืองทวารวดีก็บอกกับเสนาผู้ใหญ่ว่าดีแล้วขอให้พวกท่านจงทำการต้อนรับพวกเพิ่นด้วยดีและมื้ออื่นเช้านี้ให้พาแขกเมืองแขกบ้านเข้ามาพบเฮาเน้อเข้าเฝ้าแล้วเมื่อลุ่นมาเสนาผู้ใหญ่เมืองทวารวดีจึงได้พบกับแขกแห่งเมืองตะนีแล้วก็บอกให้เตรียมตัวเข้าเฝ้าพระองค์แล้วพร้อมทั้งพระสงฆ์ทุกรูปเลยให้เข้าพร้อมเดียวกันหมดเพราะว่าพระองค์อยากถามข่าวๆทางเมืองตะนี้จากนั้นพอข้าสะเพาและกับพระสงฆ์แห่งเมืองตะนี้จึงเฝ้าขึ้นไปเฝ้าพร้อมทั้งนำออกเครื่องฝากของต้อนของพญาเมืองตะนี้ไปถวายให้พญาเมืองทวารวดีพร้อมทั้งกล่าวอวยใสให้พรในแก่พระองค์ฝ่ายพญาเมืองทวารวดีก็แสดงความปิติชมชื่นแล้วและก็ถามข่าวความสุขทุกข์ของพวกพ่อข้าสะเพาตลอดทั้งพระสงฆ์ที่ได้เดินทางมาสู่เมืองของตนแต่ถามย้ำว่าพระสหายทางเมืองตะนี้เป็นประสงค์แล้วเด้อจึงแต่งตั้งให้พวกท่านเดินทางมาสู่เมืองทวารวดีของเฮาพระสงฆ์จากเมืองตะนี้ก็จึงตอบว่าม
1: ีประสงค์กันอยากมาลองความหูเรื่องธรรมะธรรมโมกันหน่อยกับนักปราชญ์อาจารย์แห่งเมืองทวารวดีพี่แล้วโดยมีการดำพันกันอย่างคักแน่ได้ขน่อยเลย
0: หลังจากรายงานวัตถุประสงค์แล้วพระสงฆ์และพวกพ่อข้าสะเพาก็อำลาพระองค์กลับสู่สะเพาเพื่อไปฝึกสมองลองปัญญาเตรียมท่ากันแล้วเตรียมลองหยุดกันว่าซั่นซะรอท่าฝ่ายเมืองทวารวดีจะนัดมือประชุมในการประลองหยุดด้านสติและปัญญาส่วนพญาเมืองทลวดีก็ได้สั่งให้ไปนิมนต์เอาพระสงฆ์ทั้งหลายมาห่วมประชุมด่วนภายหลังที่พระสงฆ์มาเต้าโฮมกันอยู่สนามหลวงเป็นที่ห้อยแล้วพระองค์ก็จึงได้ถามพระสงฆ์ทั้งหมดว่าจุดประสงค์ของเฮาเต้าโฮมพระสงฆ์มามื้อนี้ล่ะแม่นจะทำความรู้สึกเพื่อจะขั้นอาสาต่อสู้กับพระสงฆ์ฝ่ายเมืองตะนี้เพื่อจดแก้บัญหากันถ้าหากองค์ใดมีความสามารถในอัฐลาลีต่างๆเฮาจะถวายคำให้เป็นพันสั่งคำสั่งพันเถื่อนี่โอ้หลายต้นเติบเลยแล้วก็ว่าอีกว่าถ้าหากตอบเข้าบ่ได้แม่นแต่ความเดียวเมืองของเฮาก็จะเป็นเมืองช่วยให้แก่เมืองตะนี้สำหรับพระสงฆ์จากเมืองตะนี้นั้นแม่นมีความฮู้ความสามารถแท้เปรียบคือนายผ่านนี่เลยก่อนจะออกล่าสัตว์จะต้องเตรียมครบชุดเว้าง่ายๆก็แม่นว่าคนดีคนจึงเฮ้อมาห้าเฮ้าเลยมาต่อสู้กันเป็นคือแนวนั้นเพียงแต่ได้ยินความสามารถของพระสงฆ์แห่งเมืองตะนี้ก็เหตุให้พระสงฆ์แห่งเมืองทวารวดีเกิดเกรงขามและสั่นเซ็นและบ่หนาวก็เหตุคือหนาวคือไข่บ่มีไผองค์ใดกล้าต้อมรับขานอาสาจะสู้แล้วอ้างแต่ว่าตนเองบวชมาก็พอเฮียนสูตรเฮียนเทศธรรมดาถ้าสิให้ไปพนันคันแข่งย่านจะเสียบ้านเสียเมืองทางอับอายขายหน้าฉะนั้นพวกพระสงฆ์ทั้งหลายจึงพากันยินยอมถึงแม่นพญาเมืองทวารวดีจะให้จะลงโทษเนี่ยเด็กก็สุดแล้วเพราะบ่มีความรู้ความสามารถแท้ๆที่จะสู้กับเขา ฝ่ายพญาเมืองทวารวดีเห็นว่าพระสงฆ์ทั้งปวงบ่มีความสามารถจะสู้ด้านวิชาความรู้ได้แล้วจึงสั่งให้เสนาไปนำตัวเสียงเมียงมาหาด่วนซะละได้เสนาเอ้ยพระสงฆ์นี่โอ้เลี้ยงเสียเข้าสุขละไปนำเสียงเมียงมาหาเฮา
1: เด้อคุณนาย
0: ว่าซะนะว่าแล้วก็ไปนำเอาเสียงเมียงมาด่วนซะละได้ด่วนพลันหมายว่าไวเมื่อเสียงเมียงมาถึงก็ถามพญาว่า
1: พระองค์อายมีเวียกยังนะขน้อยเนาะจะใช้ผู้ข้าจุงบอกมาโลดถ้าสิ่งเดิมพอจะเห็นได้จะบวขัดบุขิน
0: ฝ่ายพญาทวารวดีจึงจมกับเสียงเมียงว่าโอ้ยเสียเหี่ยงเห่าหย่อพระเข้าถวายถูกเมื่อแต่พระทรงเหล่านี้บ่สามารถจะปกป้องเมืองช่วยเห่าไว้ได้ยามเมื่อมีความจำเป็นเมื่อเมืองพันเมืองท่านจะมาต่อสู้แข่งขันด้านวิชาความรู้บวชก็บวชลาบวชสูตรบวชเฮียนมีแต่แต่งโครงอ่านลิ้นละลาเสียดาย
2: ว่าซะแน่ทางพญาเมืองทลวดีก็ได้ปรึกษากับเสียงเมียงแล้วสิไปซอกหาผู้ใดมาโจทย์แก้กับพระสงฆ์จากเมืองตานีในคราวนี้เสียงเมียงก็เลยถวายว่า
1: เอ้ยบ่มีถ้าสามารถแท้ๆบ่ขะนายถ้าบ่มีผู้ใดข้านจะยอมแบบนี้ขน้อยจะยอมแท้หัวเข้าบวชเพื่อสู้กับเขา
2: ว่าซะแน่ไอ้เสียงเมียงอะแล้วก็ว่าว่า
1: สำคนเกิดอยู่โลกเดียวกันละบ่มีเพื่ออีลืนกันพบันใดดอกที่ไปย่านปีกัวยังขน้อยขน้อยเมียนพระอินทร์พระพรหมมาจากชั้นฟ้าพุ่นบ่สร้างว่าอันคนเดินดินกินข้าวนึ่งคือกันเนี่ยบ่ย่านจักดิ
2: ว่าซะแน่ไอ้เสียงเอากันไปหลายอย่างบ่เคยย่านเคยกลัวแล้วก็ขอรับปากว่าพระองค์จงทำตัวให้สบายใจอย่าเป็นห้อนเป็นห้นเรื่องพอป่านนี้เสียงจะขานอาสาเองว่าสันสาพญาเมืองทลวดีได้ยินคำเว้าของเสียงเมียงก็โอ้เกิดความปิติสมสื่นยินดีแล้วบ่สะท้านย่านกลัวอีหยังต่อโจทย์แก้ปัญหาในครั้งนี้เลยจากนั้นพญาเมืองทลวดีจึงสั่งให้เสนาอามาตย์ทั้งหมดห่างหากาเกียมนำเอาเสียงเมียงไปแทหัวบวชซะละได้บาดนี่โอ้ผมยาวตั้งงอนอยู่นี่ไปแทออกเกียงไม่ร้อยเหลื่อมเมาเมาปั่นบาดแล้ว

0: องค์อาจจึงค่อยเป็นสื่อที่มาว่าคำพิลังแก้โจทย์ปัญหาเนาะคำพิลังโจทย์แก้ปัญหาจงค่อยเป็นที่มาของสื่อคือในนั้นศาสนาหลังจากพิธีหดกันแล้วนะก็ประกอบน้ำให้โลดในพิธีเห็นพญาเมืองทลวดีก็ได้ไปห่วมพร้อมทั้งเสนาอำมาตย์และชาวเมืองพิธีได้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติแล้วถึงขั้นกับยิงสบู่ใส่พวกนั้นบ่มีบังไฟดอกคือเดี๋ยวนี้ดอกสบู่ไฟหมายว่าเอาบังไฟเห็ดเอาล่ะเป็นการคำนับและอวยใช้ให้ภาพแพร่ข่าเสือกศัตรูนี่มันเป็นคืออย่างนั้นภายหลังพิธีผ่านพ้นไปแล้วพญาเมืองทวารวดีก็มีคำสั่งให้พระสงฆ์และพ่อข้าสะเภาจากเมืองตะนี้ให้ฮู้ว่ามื้ออื่นเช้าให้ได้เลิกงามยามดีแล้วจะได้จัดพิธีโจทย์แก้ปัญหากันโลดจัดขึ้นที่หอสนามหลวงนี่ล่ะบ่ต้องเอาอยู่ท้องพะโลงมันแคบเอาอยู่สนามหลวงโลดกว้าง8เดินเตบานพูดแล้วสนามหลวงเพิ่นนี่เมื่อเช้าขึ้นมาก็มีพิธีแห่พระครูคำพิลังนี่แล้วไปชูสนามหลวงโอ้แห่อย่างสมเกียรติแหละเอาขึ้นห้านขักแน่แล้วอยู่หอสนามหลวงกับได้ปูอาสนะปูสนะแหละไว้สำหรับพระผู้ใหญ่อย่างจบงามเวลาต่อมานี่บรรดาพระสงฆ์จากเมืองตอนนี้ก็มาถึงสนามหลวงและก็ขึ้นสู่หอครับเพื่อเกี่ยมโจทย์แก้ปัญหาต่อไปส่วนพระครูคำพิลังก็อยู่ห่วมกับพระของชาวเมืองตอนนี้ไอเสียงเมียงนี่ได้และพระครูคำพิลังได้เสนอตัวเองว่า
1: เฮานี่แม่นอยู่เขตนอกเมืองคุณปีนี้อายุ23ปีพระราชาเลยอุปเสกหดให้เป็นชาเมื่อวานนี้สำหรับพระครูล่วงทั้ง3องค์หันที่จะทำการโจทย์แก้ปัญหากับพวกท่านนั้นเพิ่นอยู่ในเมืองพี่พวกเขาลมกันลิ้นท่าเพิ่นก่อนเนาะ
0: ว่าซะไหนสอกเรื่องลมกันลิ้นซะก่อนเด้ฝ่ายพระสงฆ์ตานี้นี่ก็มีความยินดีได้ฮู้จึงเสนอให้คำพิลังเล่าเรื่องพระครูหลวงทั้ง3สู่ฟังคำพิลังก็บ่หลายเรื่องก็เล่าแล้วเว้าขึ้นว่า
1: ท่านทั้ง3หั่นเฮียนจบพระไตรปิฎก
0: เมื่อได้ยินนั้นพระสงฆ์จากเมืองตะนี้จึงถามเขาอีกว่า
2: อะไรอันปานใดเพิ่นจะลงมาสั่นก็เข้าเดินทางมาแต่ไกลได้นี่ได้อยากให้ได้ความรู้จากพวกเพิ่นนะ
0: คำพิลังก็เลยว่าคุณน่ะ
1: อดใจรอจักบึดเพิ่นก็สิลงมาฮอดดอกเฮามาลุ่มกันเล่นนะท่าเพิ่นเนาะ
0: คำพิลังก็เว้ายั่วขึ้นไปหลายสิ่งหลายอย่างลมเรื่องพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมมันกว้างขวางเลิกซึ้งแท้ๆหรือเรื่องอัคคละปาลีอักษรบาลีแหละมันก็มีอันแปลกหลากหลายต่อหลายดังนั้นเฮาล้มกันในเรื่องวงตระกูลของพระพุทธเจ้าดีกว่าพอหอมปากหอมคอสามสาพระครูหลวงมาฮอดเสียงหวานนั่นแหละกันสิลมเรื่องพระไตรปิฎกเว้าเรื่องพระวินัยเรื่องพระอภิธรรมมีอย่างต่างๆมันกว้างขวางมันต้องได้ลมยาวเว้าเรื่องอักษรบาลอกบาลีก็ได้อย่างฉันบ่ล้มเขาต้องมาล้มกันเรื่องวงตระกูลเสื้อสายคณาญาติเจ้าโคตรลุงตาของพระพุทธเจ้านี่ก่อนดีกว่าว่ามีผู้ใดแดกเกิดอยู่ใส่มีอย่างละว่าฉันซะไปจากนั้นคัมภีร์ลังก็เริ่มถามซึ่งชื่อจากนั้นคัมภีร์ลังก็เริ่มถามถึงชื่อพอชื่อแม่และโคตรวงของพระพุทธเจ้าปรากฏว่าพระสงฆ์จากเมืองตะนี้นี่สามารถตอบได้เพียงแต่พระไสยะเสนาผู้เป็นพ่อของพญาสีหาหนุราชผู้เป็นพ่อของพญาสิสุทโธซึ่งเป็นพ่อของพระสิทัตทาราสะกุมารพระสิทัตทาราสะกุมารพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ตอนเป็นสามัญชนเป็นภาษีทัตทาราสะกุมารสื่อเพิ่นโอ้ยผู้เว้านี่ก็งงเทพคือกันตระกูลใหญ่โอ้บ่แม่นเรื่องง่ายฮู้แต่เท่านั้นล่ะว่าซั่นซะนอกจากนั้นคือภาษะคือน่ะพญาไสยเสนาและโคตรวงอื่นๆบ่สามารถจะตอบให้คำพิลังฮู้ได้เนาะฮู้ได้แต่เท่านั้นนอกจากนะเรื่องของพญาเสยญาเสนาเท่านั้นแต่ว่าและโคตรวงอื่นๆแม่นบ่สามารถตอบได้เมื่อฮู้ว่าพระสงฆ์จากเมืองตะนี้บ่สามารถตอบได้คำพิลังแห้งขึ้นเอิกใหญ่คุยโม่ว่า
1: โอ้ยอันนี้ว่าเพียงแต่ลูกศิษย์ของท่านพระครูล่วงทั้ง3เท่านั้นถ้าเพิ่นทั้ง3ลงมาถามเองนี่โอ้

0: พวกเจ้าแห่งชีสับสนแล้วผลท่ามป่านน้ำไล่กังเก้ากังสิบรถได
1: ้ว้าซะซะขี้โม่ใช่ครับพี่อีกเมื่อเห็นว่าพระสงฆ์จากเมืองตอนนี้ไปบ่ได้แล้วปัญญาอยากเริ่มปู้เขาแล้วบ่ได้ฝนลืมถือหินฝนผ้ามานำทางโจทย์แก้ปัญหานี่แหละสิแก้จังได๋ล่ะคำพิลังจึงหันมาแข่งในการอ่านหนังสือเซ็งกันบัดนี้คำพิลังจึงจับกระปูจุ่มใส่น้ำหมึกแล้วไอ้นี่เกี่ยมมาพร้อมนะไอ้นี่นะจับพอดกระปูมาอยู่ในถุงยามเหมือนมีฮอดตุเอียนพุ่นบ่จักแล้วเอาไปไต่เจี้ยไว้ก่อนเอากระปูนี่จุ่มใส่น้ำหมึกดำแล้วก็ไต่เจี้ยไว้ก่อนแล้วก็จึงนำมาให้พระสงฆ์จากเมืองตะนีอ่านผู้ใดก็บ่สามารถจะอ่านออกเพราะมันเป็นมะงอมะแงะเกี่ยวไปเวียนมาเนี่ยกระปูไต่เนาะมันมีหลายขาดิเมื่อพระสงฆ์จากเมืองตะนียอมแล้วคำพิลังก็จึงอ่านสู่ฟังว่าโอ้อันเฮาถามนั่งซื้อเท่านี้พวกเจ้าก็ยังบ่ได้ป่านนั้นอีมาแข่งมาควงกับเฮามันอีเป็นโอ้ยอมวะทางหมอหนึ่งดอดมาใส่ว่าโอ้ก็ยอมแล้วนะครับจักเป็นตัวเพียงวู้ฮู้แล้วนี่ปั้นขี้กระเลื่อนแลน
2: ว่าขี้กระเดือนแลนไอ้คำพิลังก็จึงได้อ่านให้ฮู้ว่า
0: อันนี้เขาห้องว่ากระเปียไตจู้แปลว่ากระปูไตเจี้ย
2: ฝ่ายคำพิลังนี่นอกจากจะซ้อถามแล้วก็ยังใส่วิธีครูไปพร้อมเด้ซึ่งเว้าใส่ว่า
0: เฮียนจบปะเฮียนจบพระไตรปิฎกล้าเนาะพวกแกนี่จะมาท้าพิสูจน์ความฮู้กับทานพระครูล่วงนี่โอ้ยเพียงแต่ลมลิ้นเล็กๆน้อยๆก็นั่งอ้าปากตาแข้วแล้วจนแมงวันจะขี้ใส่แข้ว
2: คำว่าของคำพิลังนี่ยิ่งเฮ็ดให้พระสงฆ์จากเมืองตานีนี่ว้าตกสะท้านย่านกลัวจนในที่สุดก็ยอมโดยดีแล้วบ่สู้แล้วว่าซะซะคันนานาคำพิลังซื่อๆเด้นี่บ่ทันสแมนนานาจอมหยุดใหญ่ว่าซั่นซะบ่ทั้งแม่นเถื่อบ่ทั้งแม่นนานาพระครูหลวงเถื่อซัมนานาคำพิลังซื่อๆก็ยังป่านนี้แล้วว่าซั่นซะชั่วถึกพระครูหลวงสิซัมใดก็บ่กล้าและยอมแล้วบ่สู้ดังนั้นคำพิลังก็จึงได้ประกาศขึ้นว่าพวกเขามีไสยศาสนาแล้วจงหีบจับเอาทรัพย์สินเครื่องของพนันทั้งหมดของฝ่ายเมืองตะนีเนาะหีบอนาจัดเอาเนาะจัดเอาเครื่องทรัพย์สินต่างๆพวกเสนาอามาตย์แห่งเมืองทวารวดีก็จึงพร้อมกันคนเอาสิ่งของต่างๆจากพวกข้าสะเพาแห่งเมืองตะนีไผๆก็แสดงความปิติยินดีพร้อมทั้งย่องยอชมเชยพระครูคำพิลังที่สามารถญาติได้ไสยศาสนาอย่างงามและง่ายดายในครั้งนี้ในเมื่อลุนมานี่พ่อข้าสะเพา500ก็ขึ้นเฝ้าพญาเมืองทวารวดีเพื่อรายงานผลการโจทย์แก้ปัญหาและอำลากลับคืนสู่เมืองตะนีฝ่ายพญาเมืองทวารวดีได้ฮู้ถึงชัยชนะก็มีความปิติชมชื่นอวยพรให้พ่อข้าสะเพา500กลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยทุกประการทั้งฝากคำยื้อย่ำยำทำหาพระสหายฮักคือพญาผู้ปกครองเมืองตะนีนำพร้อมในเมื่อสะเพาของพระข้าเมืองตะนีเบิกออกจากท่าน้ำเมืองทวารวดีนั้นบ่าวสาวต่างก็เว้าเสียดสีเยาะเย้ยบางคนก็ว่า
0: ทุกสิ่งทุกอย่างได้เกี่ยมมาหมดแล้วคือกับเสียมมานาดวงคมๆนะไม่จะเอามาสับส่วนเมืองทวารวดีแต่แล้วเสียมพัดปูเสีย
2: ว่าฉันซะทางฝ่ายเมืองทวารวดีก็เว้าเยาะเย้ยไปคือจังซั่นแล้วตามแบบของบ่าวสาวต่างบ้านต่างเมืองเพื่อจะอำลาขาจากกันไปเมื่อกลับถึงเมืองตะนีแล้วนี่ก็พากันขึ้นรายงานต่อพญาเมืองว่า
3: โอ้ยขน้อยนี่ก็ยอมแล้วสมองบดีทอคนเมืองวัดทวารวดีและขน้อยเอ้ยเสียใจให้เขาและข้าวนี่เนาะเสียเมิดแล้วทั้งสะเพา500เล่มเสียวัตถุสิ่งของพร้อมเงินคำน้ำขน้อยที่ขาก็ตายแล้วขน้อยเอ้ยบ่แพ้เพิ่นแล้วบ่ชนะได้แล้ว
2: ว่าซะนะฝ่ายพญาเมืองตะนีโอ้ได้ยินเขามารายงานก็ตกใจเสียใจหน้าอับอายแท้ๆแล้วก็เว้าขึ้นว่าโอ้ยอ๋อสร้างตัวว่ามีความรู้ความสามารถเนาะเฮ็ดให้เสียสิ่งของเงินคำมากมายกายกอง
3: พากันบวชแทงหัวโล้นล่าล่าคิดว่าจะเป็นตาได้ฉันดอกบ่เป็นตาสัดแตกนอนนี่เนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็คิดว่าชิเก่งก็จึงส่งไปท่าแข่งกับเขาเห็นอะไรจึงโบสู่เขาได้พาให้อับอายคายหน้าเถิดเด้กูก็ได้เนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพญาเมืองก็ค้างโอ้ยโอ้ยเสียหน้าเถิดเด้คุณมีเอ้ยอันนั้นแหละเนาะที่ไปที่มาของนิทานคุณน้องว่าคำพิลังโจทย์แก้ปัญหาต่างหน้าพญาเมืองทวารวดีและบรรดาพระสงฆ์สามเณรเชียงเมียงก็จึงถือคดเป็นคำพิลัง
4: เอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: เป็นวิสาหกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบกลุ่มที่รวมเอาการค้นคว้าพัฒนาการผลิตการขายเข้าเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มบริษัทแบบครบวงจรที่มีนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ดำเนินธุรกิจสุขภาพและความงามทั่วโลกได้สร้างตั้งบริษัทใน13ประเทศจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายกว่า40ประเทศโดยใช้แบรนด์สุขภาพโนนิเป็นแกนกลางพวกเฮามีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่สกัดจากหมากโนนิเซนสเปรย์โนนิเอนไซม์ยาถูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งแซมพูโนนิแบล็คแฮร์เมจิกยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านห้อยแฮลเอนไซม์หมากไหมโนนิชุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูไว้หนุ่มและอื่นๆอีกซึ่งให้คุณประโยชน์เห็นให้สุขภาพของทุกๆท่านมีความสมบูรณ์และแข็งแรง
1: นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY กรุ๊ปจำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449 020-5449-5449
2: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบอนี่เด้น้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ค่อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรากฐานแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันหมากโนนี้มีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมากไม้ชนิดอื่นโมมีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดหวานมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาเซียนออสเตรเลียแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้หมากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนื่นโนนี้เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599โนนี้เอนไซม์โนนี่เอนไซม์ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่ชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่ชื่นเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพร่างกายเป็นพลายลูกหลานโนนี่เอนไซม์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากฐานแห่งสารอาหารของหมากไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020 0208-8556-5599 ย้ำ0208-8556-5599และ0205449449 5449449
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางในลาวสร้างชาติเสนอรายการเมืองลาวคนลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่ศูนย์กลางแนวลาวสังสาดเป็นผู้จัดทํารายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา 15:05 น. หา 15:30 น.มื้อนี้ไซวังว่าโก้รับหน้าที่ดําเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่26พฤษภาคม2026กงกับปีมะเมียขึ้น10ค่ําเดือน7พุทธศักราช2569ท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเฮาก็จะได้นําเสนอให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของแนวลาวสังสาดซึ่งระยะที่1นั้นจะให้บรรดาท่านไปรับฟังศูนย์กลางแนวลาวสังสาดจัดพิธีปาฐกถาหวนคืนมูลเสื้อวีรกรรมของการนําพรรคแนวลาวสังสาดศูนย์กลางแนวลาวสังสาดมอบเครื่องให้นักเรียนประถมบ้านเรามาศและระยะที่2จะให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังยกระดับเวียกงานสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานหลักแหล่งที่เฮ็ดเวียกงานศาสนาประธานแนวลาวสังสาดแขวงจับประสักแสดงความรู้สึกเนื่องในโอกาสที่เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12ซึ่งมีเนื้อในรายละเอียดกันเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนจัก1เสียงเพลงแล้วเฮาจึงมารับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ

0: ่านผู้ฟังก็จบกันไปแล้วกับหนึ่งเสียงเพลงที่ทางรายการของพวกเขานำมาต้อนมาฟังให้บรรดาทานได้ติดตามหับฟังท่านผู้ฟังถ้าหากบรรดาทานพาลูกหลานไปลิ่นไปเที่ยวบางท่านอาจมีการสั่งสรรซุ่มเซลต่างๆจังใดก็ดีก็ขอให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะแม้นการขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้ค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรที่สำคัญเมาแล้วบ่ขับเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างหนึ่งอยากฝากไว้นั้นก็คือก่อนออกจากบ้านจากเหือนก็ขอให้บรรดาทานกดกามอดไฟกันโกนก่อนออกจากบ้านกันเด้อเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยท่านผู้ฟังระยะที่1 นี้จะให้บรรดาทานไปติดตามรับฟังศูนย์กลางเนล้าสังซาจัดพิธีปฐกถาหวนคืนมือเสื้อวิรกรรมของการน้ำผักเนล้าสังซาดมีเนื้อในคือแนวใดเอาปิ่นว่าเฮาไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันศูนย์กลางเนล้าสังซาจัดพิธีปฐกถาหวนคืนมือเสื้อวิรกรรมของการน้ำผักเนล้าสังซาดในวันที่20พฤษภาคม2026ที่ศูนย์กลางเนล้าสังซาดได้จัดพิธีปฐกถาลาวมุนเสื้อวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรสุนที่ทงไห่หินเสียงขวงคมห้อม67ปี18พฤษภาคม1959 58พฤษภาคม2026วีรกรรมต้นคุกยางมหัศจรรย์ของบรรดาผู้น้ำผักและในลาวสังสารคมห้อม66ปี24พฤษภาคม1960 24พฤษภาคม2026โดยการเป็นเกียรติปฐกถาของท่านดร.นางอินทร์ละวันแก้วบุญพันธ์อดีตกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดผู้บอประจำการมีคณะพรรคคณะประจำกรรมการศูนย์กลางในลาวสังสาดตั้งหน้าการจัดตั้งศาสนาสมาคมผู้สูงอายุพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรศูนย์กลางในลาวสังสาดเข้าร่วมการปฐกถาครั้งนี้เพื่อทบทวนคืนมูลเสื้อองค์อาจกล้าหาญของกองทัพผู้นำพรรคและรัฐโดยเฉพาะการซี้น้ำอันสลาดสงสัยของพรรคในการพาวงปิดล้อมศัตรูของกองพันที่2วีรสุนและวีรกรรมตนคุกที่มหัศจรรย์ของบรรดาทานผู้น้ำของพรรคและเนล้าสังสาดกลับคืนสู่เขตที่มั่นของการปฏิวัติอย่างปลอดภัยเป็นการเสริมขยายมวลเสื้อน้ำใจฮักซานฮักบ้านเกิดเมืองนอนและน้ำใจเสียสละอันสูงส่งสุขยู่จิตใจประชาชนองค์แห่งงานเป็นเจ้าการปกปักฮักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพร้อมทั้งเป็นการปลุกระดมสุขยู่การจัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10ของรัฐมติของประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12แผนพัฒนาในลาวสังสาด5ปีให้เข้าสู่ชีวิตตัวจริงและต่อไปจะให้บรรดาทานไปติดตามรับฟังศูนย์กลางในลาวสังสาดมอบเครื่องให้นักเรียนประถมบ้านเรามาดในอาทิตย์ผ่านมานี้ศูนย์กลางในลาวสังสาดร่วมกับในลาวสังสาดเมืองจำพรแขวงสวรรณเขตจัดกิจกรรมมอบเครื่องให้ครูอาจารย์และน้องนักเรียนประถมบ้านเรามาดเมืองจำพรแขวงสวรรณเขตโดยมีท่านนางศรีประจันนันทวงศ์สาวของประธานศูนย์กลางในลาวสังสาสมัยที่11กรรมการศูนย์กลางในลาวสังสาสมัยที่12คณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมด้วยคณะท่านปริญญาเอกวันประเสริฐแก้วมณีใสรองประธานในลาวสังสาแขวงท่านล้ำด่วนเมืองมณีคณะประจำพรรคเมืองประธานในลาวสังสาเมืองจำพรมีกรรมการในเล้าสั่งซาดเมืองสมาคมพ่อแม่นักเรียนครูอาจารย์พร้อมด้วยหลานน้อยนักเรียนเข้าร่วมเครื่องที่นำมามอบประกอบมีอุปกรณ์การเรียนปื้มเขียนวิกโสดำบรรทัดเสื้อกีฬาบ่างซุงบ่างเตและกระต้อรวมมูลค่า15ล้าน50พันกีบเครื่องดังกล่าวได้มาจากการประกอบส่วนจากสังคมซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อส่งเสริมผลสำเร็จของประชุมใหญ่ผู้แทนในเล้าสั่งซาดทั่วประเทศครั้งที่12เป็นการสร้างขบวนการคำนำหับตอนการดับเนินกบประสุมใหญ่องคณาภาคศูนย์กลางในลาวสังสาดครั้งที่6ที่จะไขขึ้นในเดือนมิถุนาที่จะมาถึงและทั้งเป็นการให้กำลังใจแด่ครูอาจารย์และหลานน้อยนักเรียนในการเรียนการสอนตื่นอีกท่านผู้ฟังระยะนี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆซึ่งบางเขตบางแขวงบางท้องถิ่นอากาศในตอนเช้าอาจเย็นและฝนตกฉะนั้นก็ขอให้บรรดาทานรักษาสุขภาพกันในเด้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้กินอาหารสะอาดสุขดีกินอาหารที่มีประโยชน์โตทางกายและมันออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวทานเอง พร้อมเดียวกันนั้นอาการมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้คนในครอบครัวของทานบ่สบายก็ควรไปปรึกษาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ท่านผู้ฟังเนื่องในจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้ตอนนี้เฮาไปพักฟังสปอตโฆษณาจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นเฮาจึงกลับมาติดตามรับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ
1: แนวเราสังขารมีบทบาทมาตั้งหลายปีศูนย์รวมความสามัคคี
2: พลังแห่งความสามัคคีสู่คุณภาพใหม่กองประสุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ได้ดำเนินภายใต้คำขวัญยกสูงบทบาทของแนวลาวสร้างชาติสู่คุณภาพใหม่เสริมสร้างมหาสามัคคีและเต้าโฮมกำลังแห่งสังรวมของทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเข้าในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
1: มีความสุขอยู่ดีกินดีสงบปลอดภัย
3: กองประสุมใหญ่ได้กำหนดทิศทางคาดหมายสู่สนเวียกงานจุดสุมและแผนพัฒนาองค์การแนวเล้าสั่งซาด5ปีต่อหน้า2026หา2030ซึ่งประกอบมี6แผนงานและ62โครงการเพื่อสืบต่อพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้เพื่อเป็นเข็มทิศเยื่องทางในต่อหน้าพนาธานทงลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวเป็นเกียรติโอ้ลมโดยได้เน้นหนัก6เนื้อในสำคัญซึ่งมีเนื้อในบางตอนว่า
4: แนวเราสารศาสตร์ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งแรงวิธีค้นควายมหาชนด้วยหลายรูปแบบหลายรูปการหลีกเลี่ยงการหันเป็นแบบบริหารอ่อยต่อยต้องสืบต่อยึดมั่นแบบแผนที่ถือเอาการค้นควายสัดส่วนการปรึกษาหารือการประสานสมทบความเป็นเอกภาพและห่วมสัมพันธ์เป็นพื้นฐานในการเคลื่อนไหวของตน

0: เนื่องในโอกาส9ปิดกล่องประสุมท่านประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังสาดได้ยืนยันเกี่ยวกับการเต้าโฮมความสามัคคีว่า
1: ความสามัคคีเป็นสิ่งที่ดีเลิศเป็นสิ่งประเสริฐกว่าอาวุธสตาความสามัคคีปองดองเป็นปึกแผ่นแน่นหนาภายใต้การนำพาของพรรคความสามัคคีกลมเกลียวเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมงามของศาสตร์ลาวเฮามหาสามัคคีมหาไสยสนะ

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าโดยเฉพาะคณะกรรมการแนวลาวสังสาทแต่ละคันพร้อมกันตั้งหน้าปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาททั่วประเทศครั้งที่12ให้ปรากฏผลเป็นจริง

0: ท่านผู้ฟังระยะนี้ถ้าหากบรรดาทานเดินทางไปต่างแขวงต่างเมืองก็ขอให้บรรดาทานกวดกาเบิ่งสภาพดินฟ้าอากาศถนนหนทางก่อนออกเดินทางกันเด้อเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของตัวทานเองท่านผู้ฟังมาพบกันระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีเนื้อในคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังศูนย์กลางในลาวสั่งซาดและห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานหลักแหล่งที่เฮ็ดเวียกงานศาสนากรมศาสนาศูนย์กลางในลาวสั่งซาดและกรมชนเผ่าและศาสนาห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีจัดฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานขั้นแผนกและวิชาการในหัวข้อสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานที่รับผิดชอบเวียกงานศาสนาของศูนย์กลางในลาวสั่งซาดและห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีโดยการให้ความอุปถัมภ์ด้านงบประมาณและเทคนิควิชาการขององค์การคอร์ดประจำลาวกองประชุมแมนได้ดำเนินเป็นเวลา5วันเต็มนับแต่วันที่11ถึง15พฤษภาคม2026โดยการเปลี่ยนประธานของท่านคำญาติรัศดาวงศ์คณะประจำหัวหน้ากลุ่มศาสนาศูนย์กลางในลาวสั่งซาดและเป็นประธานร่วมมีท่านสมพรศรีอุดมพันธ์กรรมการศูนย์กลางในลาวสั่งซาดกรรมการประจำภาคแขวงประธานในลาวสั่งซาดแขวงหลวงพะบางและมีภาคส่วนที่เกี่ยวของเข้าร่วมอยู่ที่ห้องประชุมอาวนีนครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางท่านคำญาติรัศดาวงศ์ประธานกองประชุมได้มีคำเห็นและกล่าวเปิดซึ่งท่านให้ฮู้ว่าจุดประสงค์การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้แม่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถให้แก่พนักงานทั้ง2ภาคส่วนให้เข้าใจสามารถออกแบบดำเนินและประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่พนักงานขั้นแขวงขั้นเมืองเกี่ยวกับการเผยแพร่นิติกรรมต่างๆที่พอพันถึงเวียกงานของตนโดยเฉพาะดำรัด315สามารถเข้าใจและนำใช้ทักษะการสื่อสารที่บ่ใช้ความหุนแหงและออกแบบดำเนินแผนงานที่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนต่อข้อขัดแย้งพร้อมนี้ยังจะได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทักษะในการเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับสุ่มสวนอย่างมีประสิทธิภาพบ้านฝึกอบรมในครั้งนี้วิทยากรจะได้นำใช้เอกสารจำนวน6บทขึ้นมานำเสนอและร่วมกันค้นคว้าแลกเปลี่ยนคือ 1. แถลงการสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษย์ 2. ดำรัด315ล้อบ่อว่าด้วยการคุ้มครองและปกป้องการเคลื่อนไหวศาสนาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3. การดำเนินแผนงานที่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนต่อข้อขัดแย้ง 4. การวิเคราะห์และเข้าใจข้อขัดแย้ง 5. สื่อสารแบบสันติหรือการสื่อสารที่บ่ใช้ความหุนแหงและ6รูปแบบการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนแก่ทีมงานขั้นแขวงและขั้นเมืองการฝึกอบรมแมนดำเนินไปด้วยการขึ้นนำเสนอของวิทยากรในแต่ละหัวข้อแบ่งกลุ่มให้สมณกรได้ค้นคว้าปรึกษาหารือและขึ้นนำเสนอผลการค้นคว้าพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนอย่างกลุ่มไปกลุ่มมาในตอนบ่ายของวันที่15พฤษภาคม2026กองประชุมได้ปิดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามและได้รับฟังการโอโลงของสหายคำญาติรัศดาวงศ์คณะประจำหัวหน้ากรมศาสนาศูนย์กลางในลาวสั่งซาดซึ่งท่านได้แสดงความสุ่มเสยมายังทุกภาคส่วนที่เฮ็ดให้บ้านฝึกอบรมได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและมีผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้พร้อมนี้ท่านก็ได้เรียกร้องมายังสมณกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมให้นำเอาบทเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมไปศึกษาให้มีความเข้าใจลึกซึ้งเพื่อสืบต่อนำเอาบทเรียนความรู้ประสบการณ์ไปแบ่งปันสวมหมให้ขั้นท้องถิ่นตามแผนการของโครงการหัวมือที่วางไว้กับองค์การคอร์ดประจำลาวก็คือนำไปจัดตั้งผันขยายเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานของตนให้มีบัตรก้าวใหม่และให้มีมากผลสำเร็จเป็นก้าวและระยะสุดท้ายนี้จะให้ประธานไปติดตามรับฟังท่านนางวัสนาสิริมาประธานแนวลาวสั่งซัดแขวงแจ่มประสักแสดงความรู้สึกเนื่องในโอกาสที่เข้าร่วมของประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสั่งซัดทั่วประเทศครั้งที่12
1: ข้าพเจ้าสุดที่มีความภาคภูมิใจเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ตั้งหน้าคณะกรรมการแนวลาวสั่งซัดตลอดหอดพ่อแม่ประชาชนลาวบรรพเฒ่าสันคนสังคมศาสนาอยู่ในทั่วแขวงแจ่มประสักได้เข้าร่วมของประชุมใหญ่ครั้งที่12ผู้แทนแนวลาวสังสาทั่วประเทศซึ่งเป็นเหตุการณ์การเมืองหนึ่งที่มีความหมายสำคัญทั่วปวงชนลาวทั้งศาสตร์เฉพาะคณะกรรมการที่เราสังสาของพวกข้าพเจ้าอยู่ในระยะผ่านมาได้พบกันนำเอามตินำเอาคำสั่งนำเอามุ่นเสื้อ ลุงปุกลุ่มค้นคว้าเผยแพร่ให้พ่อแม่ประชาชนทุกสรรคุณสังคมศาสนาได้รับรู้อย่างกว้างขวางและพร้อมเดียวกันนั้นผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงสามารถสรุปสังรวมโดยย่อบางมากผลงานที่ผลดิน1ได้นําเอามติ11ก็คือมติ9ก็คือมติ8ของเนราสังสาพร้อมทั้งมุ่นเชื่อคือข้าพเจ้าได้มีความเห็นเบื้องต้นลงไปเผยแพร่อย่างกว้างขวางให้พ่อแม่ประชาชนสรรคุณสังคมรับรู้เข้าใจอย่างทั่วถึงเต่าโฮมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหาอยู่ในถั่วแขวงจำปาสัก2ได้พร้อมการปรับปรุงกงจักการจัดตั้งของแนวอยู่หากฐานโดยติดพันกับการนําพาดําเนินกองประชุมใหญ่นครเก้าเมืองก็คือดําเนินกองประชุมใหญ่สมัยที่8ในเล่าสังสารแขวงสําเร็จตามคาดหมายพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้นําพาผู้แทนก็คือคณะกรรมการในเล่าสังสารอยู่ในเก่าเมืองนครไปทัศนะศึกษาแลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อหยัดแยงเอาบทเรียนมาพัฒนาก็คือมาหมุนเวียนอยู่ในเวียกงานของในเราสังสาสอยู่8แข้งภาคเหนือและอยู่เนวโฮมของสสเวียดนามอยู่ภาคกลางและภาคใต้พร้อมทั้งได้หยัดแยงทื่นฮ้อนจากสสเวียดนามมาสร้างเฮือนสามัคคีปองดองให้ในเราสังสาสจํานวน10หลังซึ่งอยู่ในจํานวน10หลังนั้นเมนได้กวมอยู่ในนคร1หลังเก่าเมือง1ดังซึ่งให้พ่อแม่ประชาชนที่ขาดคืนที่อยู่อาศัยและพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้นําพาแนวเล่าสังสาสโดยเฉพาะนําพาพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาได้สร้างกลุ่มการผลิตซึ่งสร้างกลุ่มการผลิตมีกลุ่มการผลิตจักสานกลุ่มการผลิตปั่นเตารังไฟซึ่งมีอยู่2เมืองมีเมืองสนะสมบูรณ์และก็เมืองจำปาสักซึ่งมีทุนหมุนเวียนอยู่ร้อยกว่าล้านและพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังได้นําพาของการในเราสังสาโดยเฉพาะพนักงานรัฐกรอยู่ในของการในเราสังสาของพวกเราสร้างตั้งกองทุนพัฒนาของในเราสังสาและพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังได้นําพาคณะกรรมการในเราสังสาพนักงานในเราสังสานครเก่าเมืองสร้างคั่งสวัสดิการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังได้เป็นเจ้าการอยู่ในการนําพาสร้างขบวนการซึ่งว่าอยู่ในมมนี้คือวันสังตังแนวเราสังสาซึ่งปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ76ปีซึ่งคณะกรรมการแนวเราสังสาแขวงจำปาสักก็ได้การเตรียมขึ้นแผนกําหนดแผนในการเคลื่อนไหวเพื่อต้อนรับวันสําคัญภายหลังที่สําเร็จกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของผู้แทนแนวเราสังสาทั่วประเทศคณะกรรมการแนวเราสังสาแขวงพวกข้าพเจ้าก็จะได้ร่วมกันกับคณะกรรมการก็คือร่วมกับองค์การพุทธศาสนาได้นําเอาเนื้อในจิตใจลังกาวนั้นลงเผยแผ่อย่างกว้างขวางฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอเรียกห้องมายังพ่อแม่ประชาชนเบาร่วมเบาเฉพาะคณะกรรมการนี้เราสังสาอยู่ในทั่วแขวงจำปาสักจงได้นําเอาเนื้อในจิตใจของกองประชุมใหญ่ผู้แทนในเราสังสาทั่วประเทศครั้งที่12ครั้งนี้นําไปจัดตั้งพันขยายหันไปเป็นแผนงานโครงการเวียดจุดซุ้มละเอียดในการจัดตั้งปฏิบัติให้ได้สําเร็จตามคาดหมาย
0: ท่านผู้ฟังที่บัดทานได้ติดตามรับฟังผ่านไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวเล้าสังสาที่ทางรายการของพวกเราได้นํามาเสนอให้บัดทานได้ติดตามรับฟังในอาทิตย์นี้มาเบิ่งเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าหากบัดทายังสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข020-5500-4501 021-218-966ทางรายการของพวกเฮายินดีเอาคำตำหนิติชมของบัดทามาปรับปรุงรายการของพวกเฮาให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวเล้าสังสารได้จากเว็บไซต์ศูนย์กลางแนวเล้าสังสาส www.lfnd.gov.la พร้อมเดียวกันนั้นก็มีทาง Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFND สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการต้องขอลาทานผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาอันเดียวกันสำหรับมื้อนี้กล่าวคำว่าสบายดี

0: ู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง14หา60ปีแม้นสามารถมาสมัครใจเข้าประกันสังคมได้โดยการจ่ายในอัตรา 9% ของวงเงินประกันตนที่ท่านสามารถเลือกได้จ่ายต่ำสุด 144,000 กีบต่อเดือนหาสูงสุด 243,000 กีบต่อเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับมีทั้งหมด7อย่างคืออุดหนุนประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัว
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมจะสมทินคืนความสุขชีวิตมั่นคงตันทำบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนาการเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงสาด FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางสถานที่วิทยุนครหลวงเวียงจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 8:00 หา 9:00 ในวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านสามารถรับฟังรายการของเฮาได้บ่ว่าจะทางห้อย 3.7 วิทยุกระจายเสียงทางสาธารณรัฐลาวหรือทางห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์ตามเวลาที่สันติภาพได้แจ้งไปเนาะรายการในมื้อนี้ก็ยังคงนำเอาอีกหนึ่งหัวข้อที่เป็นเอิ้นว่าข้อมูลดีๆให้กับท่านได้มีความเข้าใจเท่ากับระบบประกันสังคมของพวกเขาโดยเฉพาะแมนผู้ที่อาจจะเคยจ่ายเงินสมทบมาหลายแล้วเนาะหมายความว่าเป็นสมาชิกประกันสังคมมาหลายปีแล้วเองก็ดีหรือผู้ที่กำลังจะเข้าประกันสังคมใหม่ก็ฟังเป็นความรู้ได้เพราะว่าล้วนแต่เป็นสิ่งที่ติดพันกับหมดทุกคนโดยเฉพาะแมนผู้ที่เป็นสมาชิกนะผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นมื้อนี้สันติภาพก็นำเอาหัวข้อเกี่ยวข้องกับการหักเงินสมทบเข้าสู่ระบบประกันสังคมว่ามีขึ้นเท่าใดโดยเฉพาะแมนเอิ้นว่าการหักเงินสมทบบ่ว่าจะเป็นภาครัฐกรเนาะการหักเงินสมทบเข้าประกันสังคมของภาควิสาหกิจและการหักเงินสมทบเข้าประกันสังคมของภาคสมัครใจนะเมื่อนี้สันติภาพจะมาอบรมให้บริการได้ฟังละเอียดเกี่ยวข้องกับการทอนเงินสมทบเข้าสู่ระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะสำหรับสเปียนหัวข้อส่วนหลายแล้วก็จะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อนี้มาเป็นผู้จ่ายก่อนมาเป็นผู้จ่ายก็คือแมนแน่นอนเนาะถ้าเฮาได้ทอกเงินสมทบได้จ่ายเงินประกันสังคมแล้วก็จะได้รับการคุ้มครองบรรดาผลประโยชน์ต่างๆตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดอยู่ในกฎหมายนั่นเองเนาะก็จะมาเริ่มต้นกับพนักงานรัฐกรจะมาเริ่มต้นกับพนักงานรัฐกรพนักงานรัฐกรท่านฮู้แล้วหรือยังว่าท่านถูกหักเงินสมทบเข้าไปเท่าใดเนาะก็แน่นอนกันว่าแม่นฝ่ายที่เป็นผู้คิดไหลเนาะฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินเพิ่นก็จะมีการรับรู้ค่อนข้างละเอียดแหละเนาะเพราะว่าเป็นหน้าเปียกของเพิ่นว่าซั่นซะแต่เฮานะในนามของผู้ที่เป็นพนักงานทั่วไปนี่เฮาอาจจะยังบ่ทันรับรู้เทื่อบางท่านเนาะอาจจะยังบ่ทันได้รับรู้เทื่อว่าตัวเองได้ทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนนี้เท่าไหร่เนาะสำหรับพนักงานรัฐกรก็คือก็จะมีการคุ้มครองทั้งหมดแม่น 16.5% เนาะ 16.5% หรือว่า 16.5 ส่วนห้อยซึ่งในนั้นรัฐบาลได้ทอกเงินสมทบหมายความว่าซื้อประกันสังคมให้กับพนักงานรัฐกรนั่นก็คือแม่น 8.5ส่วนห้อยหรือว่า 8.5% และพนักงานรัฐกรทอกเองแม่น 8% เนาะรวมเป็น 16.5% ทั้งหมดสำหรับภาครัฐกรเนาะหมายความว่าพนักงานรัฐกรแต่ละท่านแต่ละคนนี่นะเนาะได้มีการทอกเงินเข้าประกันสังคมนี่คือกันเอกภาพกันคือกันในอัตราเปอร์เซ็นต์คือกันแต่ทอกน้อยทอกหลายต่างกันก็เนื่องจากว่าเงินเดือนของแต่ละท่านนี่แม่นบ่คือกันเปอร์เซ็นต์นี่แม่นคือกันแต่เงินเดือนต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเงินที่ทอกเข้ามาประกันสังคมก็คือแม่นจะบ่เท่ากันหมายความว่าพนักงานใหม่รัฐกรใหม่ก็แม่นจะได้เอิ้นว่าทอกน้อยกว่าเพราะว่าเงินเดือนบ่สูงหลายเนาะเงินเดือนบ่สูงหลายก็เอา 8% ไปคูณใส่สมมุติว่าล้าน 400,000 อันนี้มันสันติภาพสมมุติเนาะล้าน 400,000 เข้าใหม่สมมุติเอา
8% ไปคูณใส่ล้าน 400,000 ออกเท่าไหร่ก็แม่นหักเข้าประกันสังคมแต่โกงกันข้ามอีกท่านนึงเป็นพนักงานรัฐก่อนมาหลายปีแล้วเนาะตำแหน่งก็สั้นขั้นตำแหน่งก็สูงว่าซั่นซะได้เงินเดือน3ล้านได้เงินเดือน3ล้านเก่า3ล้านไปคูณให้ 8% ทอกเข้าประกันสังคมเนาะทอกเข้าประกันสังคมแต่ละเดือนอันนี้แม่นสำหรับรัฐกรเนาะ 8% นี่คือกันพนักงานรัฐกรหักเข้าประกันสังคมแต่อิงตามเงินเดือนของแต่ละคนนี่แม่นบ่คือกันเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่มีเงินเดือนสูงว่าง่ายๆก็จะถึงหักสูงเข้าประกันสังคมผู้ที่เงินเดือนบ่สูงก็จะหักตามตัวจริงแต่มีความแตกต่างกันเวลารับผลประโยชน์ผู้ที่ถึกหักหลายถึกมีการทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมนี่สูงเนาะเพราะว่าเงินเดือนสูงนะเวลาเพิ่นได้รับผลประโยชน์นี้มันก็จะสูงไปนำบ่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จออกลูกบ่ว่าจะเป็นเงินเสียกำลังแห่งงานบ่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเงินเสียชีวิตเงินอื่นๆเนาะเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวตัวอย่างมันก็จะสูงไปนำเพราะว่าจ่ายสูงก็จะหักสูงหมายความว่าถ้าเฮาจ่ายสูงเงินทุกอันที่จะได้รับน้ำประกันสังคมมันก็จะสูงไปนำบ่แมนว่าจ่ายสูงและได้รับผลประโยชน์เท่าเก่าบ่แมนจังซั่นเนาะบางคนเข้าใจผิดว่าประกันสังคมนี่คือว่าหักหลายแท้แต่บ่ฮู้ว่าผลประโยชน์นี่เวลาเฮาได้รับก็จะหลายเช่นเดียวกันสำคัญก็คือเวลารับบำนาญอุดหนุนระยะยาวเพราะว่ามันจะเป็นเงินสะสมระยะยาวให้กับเฮาเวลาเฒ่าแก่ครบเกษียณมาเนาะท่านก็จะได้รับเงินบำนาญที่สูงเนื่องจากว่าท่านได้จ่ายค่าประกันสังคมหรือว่าจ่ายเงินประกันสังคมนี่ได้สมทบเข้ามานี่สูงเนาะอันนั้นแม่นสำหรับภาครัฐกรนะภาครัฐกรบัดนี้สำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจภาคหัวหน่วยวิสาหกิจนี่แม่นทอกเงินเข้าประกันสังคมทั้งหมดแม่น 11.5% หรือว่า 11.5 ส่วนห้อยในนั้นแม่นผู้ใช้งานก็คือนายจ้างซื้อประกันสังคมให้แม่น6ส่วนห้อยหรือว่า 6%ส่วนพนักงานทอกเองแมน 5.5% หรือว่า 5.5 ส่วนห้อยนั่นแหละเนาะรวมเป็นทั้งหมดแมน 11.5% ที่ว่าทอกเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนก็หมายความว่าพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจนี่แมนถูกหักเงินในอัตราเปอร์เซ็นต์เท่ากันหมดทุกบริษัทบ่ว่าจะเป็นบริษัทน้อยบริษัทใหญ่ก็ตามแต่เนาะโรงจักรโรงงานโรงเรียนโรงหมอเอกชนโรงแรมห้านอาหารแมนหักเท่ากันหมดก็คือแมน5.5% เนาะขออภัยเนาะสำหรับพนักงานวิสาหกิจหรือท่านอาจจะเป็นพนักงานอยู่หัวหน่วยองค์การจัดตั้งสากลก็ถูกหักเช่นเดียวกันแม่น 5.5% เข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนแต่สำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจจะมีความแตกต่างจากภาครัฐกรอยู่บอนว่าภาคหัวหน่วยวิสาหกิจนี่เพิ่นจะมีเพดานสูงสุดในการหักเงินเข้าประกันสังคมก็หมายความว่าเพดานสูงสุดของประกันสังคมนี่แมนหมายความว่าขั้นว่าก่ายนั่นพวกเขาจะหักเพียงแต่เท่านั้นนั่นก็คือแมนเพดานสูงสุดแมน4,500,000 กีบเนาะ4,500,000 กีบถ้าเงินเดือนของท่าน5 ล้านเขาเอาแต่4,500,000 กีบมาหักเข้าประกันสังคมที่เหลือแมนบ่หักเข้าประกันสังคมเนาะเงินเดือน6 ล้าน 7 ล้านบางท่านก็10 กว่าล้านก็แมนเอาแต่4,500,000 กีบมาคูณให้ 5.5% หักเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนอันนั้นแมนภาคหัวหน่วยวิสาหกิจจะมีความแตกต่างจากภาครัฐกรซึ่งภาครัฐกรนี้จะบ่ได้มีเพดา

ที่ล้านห้าแสนกีบบางท่านเงินเดือน2ล้าน3ล้านหรือว่า4ล้านจังซี่นี่เฮาก็จะหักตามเงินเดือนตัวจริงเอา 5.5% ไปคูณใส่ถ้าว่าเงินเดือนลด4ล้าน5มาแม่นเอาเงินเดือนตัวจริงมาคูณให้ 5.5% หักเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนนะอันนั้นคือระเบียบการคือขั้นตอนในการถอกเงินสมทบเข้าสู่ประกันสังคมระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะอ่ะจะหน่อยจึงมาโอ้ลมเงินเติมเกี่ยวข้องกับภาคสมัครใจและก็เก็บความรู้ที่ทานควรรับรู้เกี่ยวข้องกับที่ติดพันกับการทอกเงินสมทบเนาะผลประโยชน์นะมีความแตกต่างกันขึ้นได้ใดเนาะจะโอลมให้บริการแนวฟังเติมในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้มาฟังเพลงจากทางรายการก่อนเนาะจะหน่อยมาโอลมเงินเติมเกี่ยวข้องกับการสมทบเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมในแต่ละภาคว่ามีความแตกต่างและค่ายคือกันอะไรซึ่งท่านรับฟังหนึ่งผลงานเพลง

0: ัว 2. ข้าวกวดพร้อมทั้งแจ้งว่าทานเป็นคนเจ็บไส้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสังกวดหรือใบสังยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการประกันสังคมนำเสนอรายการโดยสันติภาพนำเอาหัวข้อสิทธิผลประโยชน์ต่างๆมาโอมารมให้มีรายการได้รับฟังแต่ว่ามื้อนี้พิเศษสันติภาพเอาหัวข้อว่าเรื่องของการถอกเงินสมทบเข้าสู่กองทุนประกันสังคมนะเพราะว่าบางท่านฮู้แต่ว่าได้รับผลประโยชน์อีหยังต่างๆเนาะแต่ยังบ่ฮู้ว่าตัวเองแต่ละเดือนมีการถอกเงินเข้าประกันสังคมคืนใดเนาะมื้อนี้ก็จะเป็นโอกาสดีเนาะที่สันติภาพจะมาโอลมให้กับมีรายการได้ฟังน้ำกันนะเพื่อเป็นข้อมูลนะเป็นความรู้ให้แก่บรรดาท่านนะที่ฟังรายการของพวกเขาอยู่ก็คือบรรดาท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะตอนต้นรายการก็โอลมกันไปแล้วว่าเรื่องของการหักเงินสมทบสำหรับภาครัฐกรก็คือแมนทั้งหมดแมน 16.5 ส่วนห้อยหรือว่า 16.5% ในนั้นรัฐบาลจ่ายช่วยบ่ง่ายๆเนาะหรือว่าซื้อประกันสังคมให้กับพนักงานราชการนั่นก็คือแมน 8.5% หรือว่า 8.5 ส่วนห้อยส่วนพนักงานราชการจ่ายเองหรือว่าถอกเงินเข้าประกันสังคมความจริงแล้วแมนถูกตัดอัตโนมัติแหละเนาะก่อนที่จะได้รับเงินจากเงินเดือนนะทางกระทรวงการเงินเพิ่นก็มีการตัดอัตโนมัติบ่ให้หมายความว่าบ่ให้รัฐกรมาถอกเองก็คือแม่นเพิ่นจะตัดอัตโนมัติเพิ่นตัดให้แล้วเพิ่นถอกให้แล้วว่าง่ายๆแค่นั้นเนาะก็คือแม่นพนักงานรัฐกรแม่นถอกแม่น 8% ทั่วประเทศเนาะคือกันเนาะพนักงานทุกคน 8% รวมเป็น 16.5% ส่วนพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจแม่นถอกธรรมดแม่น 11.5% ในนั้นในนามผู้ใช้งานหรือว่านายจ้างนะซื้อสวัสดิการสังคมให้กับพนักงานแม่น 6% ส่วนพนักงานถอกเองหรือว่าถูกหักเงินอยู่ 5.5% ในแต่ละเดือนหักเข้าสู่กองทุนประกันสังคมนะซึ่งฝ่ายบุคลากรเพิ่นก็จะมีการสั่งรวมแล้วก็มาถอกเงินประกันสังคมในแต่ละเดือนเนาะซึ่งเพิ่มเติมเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจนี้บางท่านเพิ่นก็ถามเข้ามาเนาะเพิ่นว่ากรณีที่เฮาเงินเดือนสูงแต่เฮาอยากจ่ายหน่อยได้บ่กงกันข้ามบางท่านเพิ่นก็ถามมาว่าเงินเดือนค่อยน้อยแต่ว่าค่อยอยากจ่ายสูงย้อนว่าเพิ่นฮู้ว่ามีผลประโยชน์สูงจากกองทุนประกันสังคมเนาะในเรื่องของนโยบายเงินอุดหนุนต่างๆบ่ว่าจะเป็นเงินเกิดลูกเงินบำนาญเงินหยังต่างๆเงินเดือนน้อยแต่ว่าเพิ่นอยากจ่ายสูงก็มีเนาะแต่พวกเขาก็ได้อธิบายชี้แจงให้เข้าใจตามระเบียบก็คือแมนสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจนี่แมนจะบ่สามารถเลือกแจ้งวงเงินได้ก็หมายความว่าเพิ่นจะตัดตามเงินเดือนที่เฮาได้ตัวจริงในแต่ละเดือนแล้วเอา 5.5% ไปคูณใส่เป็นเงินที่ต้องได้ถอกเข้าประกันสังคมเนาะหมายว่าเงินเดือนค่อย2ล้านค่อยบ่สามารถเลือกวงเงิน4ล้าน5เพื่อจ่ายเข้าประกันสังคมได้สำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจแล้วก็เงินเดือนหลายแต่ก็บ่สามารถเลือกที่จะจ่ายต่ำได้เนาะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจจะอิงตามเงินเดือนตัวจริงเนาะหมายว่ารายรับรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือน ออกมาแล้วมาคูณให้ 5.5% เท่าเข้าประกันสังคมเนาะก็คือแม่นหักสูงสุดก็บ่เกิน 4,500,000 กีบนะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจอันนี้ก็คือระเบียบเนาะอธิบายให้มีการได้เข้าใจจังซั่นเนาะวันนี้แตกต่างจากภาคสมัครใจนะภาคสมัครใจนี้ก็ถือว่าเป็นว่าง่ายๆก็คือแม่นเป็นอาชีพอิสระเนาะเป็นประชาชนก็หมายความว่าเพิ่นบ่ได้มีเงินเดือนกินเป็นของเพิ่นเองนะเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกอันน่ะสังกัดอยู่ไสหมายความว่าเพิ่นเป็นอาชีพอิสระเนาะมีรายรับก็รายรับก็อาจจะแน่นอนหรือบ่แน่นอนส่วนใหญ่ก็บ่ค่อยคงที่เนาะรายรับเป็นอาชีพอิสระอาชีพอิสระนี่ก็คือแม่นชาวนาชาวฮั่วชาวสวนเนาะปลูกฝังเลี้ยงสัตว์หรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะขายตำบักหุ่งขายข้าวเปียกขายปิ้งปลาหรือว่าอันน่ะขายน้ำหวานเนาะแคมทางเนาะเป็นสร้างตัดผมอย่างต่างๆเนาะบ่ถึงขั้นว่าจดทะเบียนหั่นเนาะก็จะถือว่าเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระกลุ่มนี้แม่นสามารถมาสมัครใจในระบบประกันสังคมได้ด้วยการจ่ายในอัตรา9%หรือว่า 9% ของวงเงินประกันตนที่ท่านสามารถเลือกได้นะเพราะว่าเพิ่นบ่มีเงินเดือนแต่เพิ่นสามารถเลือกวงเงินคุ้มครองตามที่เพิ่นสามารถจ่ายได้ในแต่ละเดือนซึ่งประกันสังคมจะเฮ็ดสัญญาเป็น2ปีเนาะหมายความว่า2ปีหมด2ปีแล้วมาต่อใหม่เนาะต่อไปเรื่อยๆจนครบ15ปีอายุครบก็เกษียณฮอดเวลานั้นก็คือแม่นจะบ่ได้จ่ายแล้วเนาะก็คือแม่นจะเป็นผู้รับบำนาญจากระบบประกันสังคมเนาะการจ่ายก็คือแม่น9%หรือว่า 9% เนาะของแฮงค่าแฮงงานขั้นต่ำณปัจจุบันนี้อิงใส่ค่าแฮงงานขั้นต่ำณปัจจุบันนี้ก็คือแม่นเพิ่นจะอิงใส่ประกันสังคมยังอิงใส่1,600,000กีบเนาะเอา 9% ไปคูณใส่1,600,000กีบจะตกอยู่ 144,000 กีบต่อเดือนหรือว่า 144,000 กีบต่อเดือนจ่ายครบ15ปีก็ได้บำนาญเช่นเดียวกันเนาะและก็อันนี้มันขั้นต่ำซึ่งในภาคสมัครใจนี่สามารถเลือกวงเงินการเลือกวงเงินการคุ้มครองรวมถึงวงเงินการจ่ายนี่ได้ด้วยตัวเองเนาะ9%ของล้าน6 9%ของล้าน7 9%ของล้าน8ล้าน9 2ล้านสูงสุดสมัครใหม่ฮอด2ล้าน7สำหรับประชาชนมาสมัครใหม่เนาะในอัตราการจ่ายคันว่าสูงสุดก็แม่นประมาณ 200,000 บาท 243,000 ต่อเดือนจ่ายครบ15ปีก็ได้บำนาญเช่นเดียวกันเนาะอันนี้แม่นว่าเรื่องของการจ่ายของภาคสมัครใจแต่มีอีกกลุ่มนึงที่เพิ่นเคยเป็นพนักงานอยู่บริษัทแล้วเพิ่นออกจากเวียกเนาะในระยะออกจากเวียกบ่เกิน3เดือนเนาะเพิ่นก็สามารถมาสมัครใจได้ถ้าว่าเพิ่นยังบ่ทันได้เวียกหรือเพิ่นอยากเฮ็ดอาชีพอิสระเพิ่นก็มาสมัครใจได้เนาะถ้าว่าอยากรักษาวงเงินเก่าก็หลังจากออกจากเวียกก็ให้มาต่อภายใน3เดือนคือบางท่านนี่อายุหลายแล้วเนาะบางท่านอายุหลายแล้วแล้วก็ออกจากเวียกออกจากเวียกแล้วอยากมาต่อด้วยตัวเองเนาะก็คือแม่นหมายความว่าต่ออีกประมาณ5ปี3ปี2ปีหรือว่าต่ออีกประมาณ6 7ปี10ปีเพื่อสิเอาบำนาญเนาะตอนนี้ก็สามารถรักษาระดับ9ได้คือบางท่านนี่ใกล้สิบำนาญแล้วก็แนะนำให้รักษาเพดานตัว9ตัวสูงตัว9 4,500,000สมมุติว่าบางท่านเฮ็ดเวียกหัวหน่วยวิสาหกิจส่วนใหญ่เงินเดือนจะสูงก็สามารถเลือกวงเงิน 4,500,000 ได้ในกรณีที่ท่านออกจากเวียกแล้วมาต่อภายใน3เดือนเนาะสมัครใจ3เดือนอยู่ประกันสังคมแต่คันว่าไกลเดือนที่3เดือนที่4มาสมัครทานเลือกสูงสุดได้เพียงแต่วงเงิน2,700,000จะบ่แม่น4,500,000เนาะอันนี้แม่นกะนะจุดประสงค์ก็คือแม่นถ้าว่าอายุเฮาหลายแล้วใกล้สิบำนาญนี่นะบ่อยากให้เลือกลดลงเพราะว่าเป็นห่วงยันว่าเงินบำนาญทานจะตกหมายความว่าเงินบำนาญทานอาจจะลดลงนะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะถ้าว่าน่ะทานมาสืบต่อจ่ายเนาะก็คือแม่นให้ฮีพอนเนาะออกจากเวียกปุ๊บมาสิบต่อจ่ายภายใน3เดือนจึงจะสามารถรักษาระดับเงินเดือน4,500,000เพื่อจ่ายต่ออีก5ปีตัวอย่าง ีก3ปี2ปีเพื่อรับบำนาญเนาะเงินบำนาญท่านก็จะบ่ลดลงนั่นเองเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ฟังนะที่อาจจะมีแผนออกจากเวียกหรือว่าระยะนี้เนาะออกจากเวียกแล้วก็หิ้มฮ้อนมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจในระบบประกันสังคมได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลการระเบียบการหักเงินเข้าประกันสังคมนะอีกเท่านึงนะทวนให้มีด้วยกันนะฟังสำหรับภาครัฐก็คือแมน 16.5% แมนทั้งหมดรัฐบาลจ่ายส่วยแมน 8.5 พนักงานจ่ายเองแมน 8% รวมเป็น 16.5% สำหรับรัฐกรส่วนพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจก็คือแมนทั้งหมดแมน 11.5% ซึ่งในนั้นเนาะผู้ใช้งานก็แมนหรือว่านายจ้างเนาะถอกให้แมน 6% ส่วนเฮาเองในนามพนักงานแมนจะถึงหักอยู่ 5.5% คือกันในขอบเขตทั่วประเทศเนาะและก็ภาคสมัครใจจะถึงหักอยู่ 9% ของวงเงินประกันตนที่สามารถเลือกได้เนาะโดยตัวเองปัจจุบันตามสุดก็แมน 144,000 กีบต่อเดือนนะท่านสามารถไปสมัครใจในขอบเขตทั่วประเทศได้นะซึ่งทางประกันสังคมของพวกเฮาก็ถือว่าอำนวยความสะดวกเนาะให้ท่านเพียงแต่ถือปึ้มสมโนครัวเนาะไปด้วยตัวเองเวลาไปสมัครใจเบื้องต้นเนาะต้องไปด้วยตัวเองแต่คันว่าสมัครแล้วการจ่ายหรือว่าการต่อสัญญาครบ2ปีเนาะท่านสามารถให้คนในครอบครัวสามารถไปต่อสัญญาให้ได้เนาะสำหรับผู้ประกันตนในระบบสมัครใจก็ขอขอบใจเมริกาพบกับสันติภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาเมริกาไปก่อนสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมีหักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งแม้นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. 16:30 น.และท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีรวมทางรายการชีวิตติดพันสังคมที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์เด่นๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมและสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐท่านสามารถรับฟังได้จากทางรายการตอนต้นรายการที่พวกเรามาพบกันมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนใกล้จะฮอดแล้วเนาะวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในปีนี้เพิ่นคาดคะเนว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติทั่วประเทศจะปลูกต้นไม้ให้ได้ 4.5 ล้านกว่าเบี้ยในเนื้อที่ 7,300 กว่าเฮกตาร์ในวันที่25พฤษภาคม2016ทานลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ให้ฮู้ว่าในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายน2016นี้ทั่วประเทศมีแผนจะสร้างขบวนการปลูกต้นไม้ในเนื้อที่ 7,300 กว่าเฮกตาร์จะนำไส้เบี้ย 4,500,000 เบี้ยแหน่ไส้เพื่อจะส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและสร้างจิตสำนึกให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สมทบกับคณะพักองค์การปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศก้าเกี่ยมแผนการและขบวนการปลูกไม้อยู่ท้องถิ่นให้เป็นขบวนฟุดฟื้นโดยมีแผนการเก็บแกนพันธุ์ให้ได้ 100,000 กว่ากิโลกรัมก้าเบี้ยไม้ 25 ล้านกว่าเบี้ยและปลูกไม้ 50,000 กว่าเฮกตาร์สำหรับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ประสานสมทบกับแผนกเกษตรกรรมและป่าไม้นครหลวงเวียงจันทน์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันสร้างขบวนการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในเนื้อที่ประมาณ50เฮกตาร์ในนั้นก็จะมีสนิทพันธุ์ไม้ที่จะไปปลูกก็คือไม่ดูไม่แต้คาไม่ย้างไม่แค้นไม่วิกไม่ซักและไม้กระถินเทพาจำนวน 80,000 กว่าเบี้ยสำหรับการจัดกิจกรรมในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนปีนี้ก็เชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนพ่อแม่ประชาชนพร้อมกันปลูกต้นไม้โดยอิงใส่เงื่อนไขตัวจริงของแต่ละท้องถิ่นให้เน้นใส่เนื้อที่ในการปลูกระดมซึ่งว่าการปลูกต้นไม้นี่ก็แม่นสามารถปลูกได้แต่เดี๋ยวนี้จนฮอดท้ายฤดูฝนในบอนที่มีเงื่อนไขในเนื้อที่ดินเป้าวางของตนเองในหัวในสวนที่ดินปลูกสร้างเดินหงเฮียนสำนักงานองค์การและตามแคมป์ทางตามเงื่อนไขตัวจริงและพิเศษในปีนี้รัฐบาลก็ยังได้ร่วมกับภาคธุรกิจจัดกิจกรรมหลายรูปแบบโดยเฉพาะการจัดงานมหกรรมแลนยางเพื่อป่าของพวกเขาและอากาศสดใสเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ17ปีในระหว่างวันที่29พฤษภาหาวันที่1มิถุนายน2016ดังนั้นกระเซินสวนทั่วปวงซนพร้อมกันเขาห่วมให้เป็นขบวนการฟุดฟื้นซึ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวนี่แม่นจะเป็นการให้ความรู้และการนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องมือทันสมัยปลูกที่สำนึกให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่านผู้ฟังที่เคารพเอาอีกบ่พอเฮาได้มือกะฮอดแล้วเนาะวันที่1มิถุนายนวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแต่พวกเขาก็สามารถเริ่มปลูกตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปได้เอาแล้วในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากครั้งรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่ผู้อำนวยการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กลับเข้ามาในรายการพวกเรามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันตื่มอีกมาฝากเตือนกันไว้ในปัจจุบันนี้ที่มีกลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์กันหลายหรือสแกมเมอร์กันหลายใบหน้าที่ล่อสวยงามแต่แฝงมาด้วยภัยอันตรายในโลกออนไลน์ต้องได้ระมัดระวังในยุคปัจจุบันนี้ภัยคมคู่จากพวกมิจฉาชีพออนไลน์หรือสแกมเมอร์ได้มีการพัฒนารูปแบบการหลอกลวงที่แนบเนียนขึ้นโดยเฉพาะกระแมนการเข้ามาในคาบของคนหักหรือสร้างความเสื่อใจและผูกมัดทางด้านอารมณ์เขาเจ้ามักจะสร้างตัวตนปลอมให้เบิ่งดีมีฐานะใส่รูปภาพที่ล่อเหลาหรือสวยงามและมีอาชีพการงานที่มั่นคงเพื่อดึงดูดเหยื่อให้ตกหลุมพรางความฝันที่สมบูรณ์แบบการใส่จิตวิทยาในการบอกหักอย่างไวว้าและการทุ่มเทเวลาให้ตลอด24ชั่วโมงแม่นเทคนิคลักที่เขาเจ้าใส่เพื่อเฮ็ดให้เหยื่อเกิดความหลงไหลและขาดความระมัดระวังถือเป็นการปุ้นเอาความรู้สึกเพื่อเปิดทางไปสู่การควบคุมทรัพย์สินในขั้นต่อไปเมื่อเหยื่อเริ่มมีความผูกพันอย่างนักหน่วงสแกมเมอร์หรือว่าพวกมิจฉาชีพเหล่านั้นจะเริ่มซักซ้วนในการลงทุนหรือวิธีหาเงินแบบได้กำไรแท้ๆได้กำไรหลายๆทำอิฐอาจจะให้เหยื่อลงทุนหน่อยก่อนแต่มีผลกำไรตอบแทนมาแท้จากนั้นเขาเจ้าก็จะตั้วเหยื่อให้ลงทุนหลายขึ้นก็ให้ได้กำไรหลายขึ้นหลังจากนั้นเงินที่ลงทุนไปก็จะหายกำไรก็จะโบมีนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังกลุ่มมิจฉาชีพหรือว่าสแกมเมอร์เหล่านั้นเขาเจ้ายังสร้างสถานการณ์ความโศกไห้ที่เบิ่งคือว่าเป็นเรื่องบังเอิญเพื่อทดสอบความเห็นใจและก็เฮียกห้องเอาผลประโยชน์ทางด้านการเงินบ่ว่าจะเป็นการอ้างว่าเจ็บป่วยกระทันหันมีปัญหาทางธุรกิจหรือส่งของขวัญราคาแพงมาให้ต้องได้จ่ายค่าธรรมเนียมภาษีก่อนเรื่องราวเหล่านี้นี่นะล้วนแต่ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อให้เหยื่อโอนเงินให้ด้วยความเต็มใจและสิ่งที่น่าย่านกว่าที่สุดคือการที่เขาเจ้าสามารถปฏิเสธการพบหน้าหรือการสนทนาผ่านวิดีโอคอลด้วยข้ออ้างต่างๆเพื่อจะเป็นการปกปิดใบหน้าที่แท้จริงและดำเนินการหลอกลวงต่อไปจนกลัวเหยื่อจะบ่มีหยังให้ปุ้นเอาอีกซึ่งบทเรียนอันล้ำค่าจากปรากฏการณ์นี้สอนให้รู้ว่าความหักในโลกดิจิตอลหรือว่าโลกออนไลน์ต้องมาพร้อมกับสติและการไต่ตองที่ถ้วนความหักที่แท้จริงต้องบ่เริ่มต้นด้วยการเฮียกห้องเงินค้ำหรือผลประโยชน์ทางด้านวัตถุการกวดสอบตัวตนและกับโบเฝ้าเสื่อใจคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์แมนเกาะป้องกันที่ดีที่สุดเพื่อบอให้ความหวังและความเห็นใจกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนที่สวยโอกาสในที่สุดแล้วการรักษาสติให้มั่นคงกว่าความรู้สึกจะช่วยให้เฮารอดพ้นจากกับดักของสแกมเมอร์ที่แฝงตัวมาพร้อมกับใบหน้าที่ล่อและก็สวยงามแต่เต็มไปด้วยภัยอันตรายที่พร้อมจะทำลายทั้งทรัพย์สินและจิตใจของเหยื่อได้ทุกเวลาท่านผู้ฟังที่หักแพงข้อมูลเหล่านี้แม่นเป็นข้อมูลจริงจากกลุ่มคนที่เคยตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์และก็เล่าให้ฟังและฝากทุกคนได้มีสติห่วมกันเพื่อบ่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าพวกมิจฉาชีพต่างๆซึ่งอาจจะนำมาให้เฮาเสียทั้งความรู้สึกเสียทั้งเงินค้ำกับแก้วต่างๆดังนั้นให้ทุกคนมีสติกันแท้ๆฝากเตือนกันไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีกและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันเด้อ

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: บ้านเฮา
1: ตอนหาผู้ทานกับพื้นขอสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็เมื่อระยะสุดท้ายของรายการแล้วทางผู้ฟังแต่ก่อนเวลาจะหมดลงนั่นมาฟังอีกหนึ่งข่าวหนึ่งแจ้งการสำหรับบริษัททองเที่ยวที่นำนักท่องเที่ยวของมาเที่ยวสปป.ลาวต้องได้แนบใบจองโรงแรมเพื่อการคุ้มครองนักท่องเที่ยวให้มีระเบียบและก็ปลอดภัยอิงตามแจ้งการของกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวลงวันที่12 พฤษภาคม 2566เกี่ยวกับการประกอบเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตนำนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวสปป.ลาวเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานป้องกันความสงบในของเขตการท่องเที่ยวถูกต้องสอดคล้องตามทิศทางนโยบายหันเปลี่ยนใหม่ของรัฐบาลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลการพักเซาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวเข้าในระบบทันสมัยและแน่ใจเฮ็ดให้ของเขตการท่องเที่ยวมีความสงบความปลอดภัยสร้างความประทับใจทั้งเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวนับมือนับหลายขึ้นฉะนั้นเนาะเพื่อเป็นการคุ้มครองนักท่องเที่ยวให้มีระเบียบถูกต้องและปลอดภัยนั่นกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวจึงได้แจ้งถึงบริษัทผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยวต้องได้คัดติดใบจองโรงแรมในเอกสารนำเข้านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวสปป.ลาวตามแผนการท่องเที่ยวนับแต่มือเดินทางเข้ามาฮอดจนถึงมือเดินทางออกจากประเทศส่วนเอกสารอื่นๆที่เคยนำใส่ในการประกอบคำฮ้องในระยะผ่านมาก็ยังคงให้ปฏิบัติตามระเบียบเก่าต่อไปกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวจึงแจ้งให้บรรดาบริษัทท่องเที่ยวจงจัดตั้งปฏิบัติมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวดเพื่อการคุ้มครองนักท่องเที่ยวและการเดินทางเข้าออกประเทศเป็นไปอย่างมีระเบียบสงบและปลอดภัยเอาท่านผู้ฟังที่เคารพจะต้องได้จัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกระแมนบรรดาบริษัทท่องเที่ยวต่างๆที่นำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสปป.ลาวเอาเลยนะตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้างใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021212435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารขึ้น10ค่ําเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกลุ่มกับวันที่26พฤษภาคม ค.ศ. 2026ท่านผู้ฟังมื้อนี้ตอนต้นของทางรายการพวกเขาจะไปที่แขวงเวียงจันทน์ไปร่วมสายกับท่านองค์อาจสัญญาแสนหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ท่านจะไม่รู้ว่าปีนี้ทั้งแขวงเวียงจันทน์เพิ่นมีแผนปลูกไม้ปลูกต้นไม้หนึ่งในวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินี้หลายน้อยปันใดมีเนื้อที่หลายน้อยปันใดเพราะว่าระยะผ่านมาก็คือฮู้เนาะปีนี้เห็นว่าไฟไหม้ลำปานี่ก็เป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็เป็นวงกว้างอีดีอยู่ทั้งขอบเขตแขวงเวียงจันทน์และก็นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งปีนี้เพิ่นจะมีแผนทดแทนการปลูกทดแทนขึ้นเท่าใดฟื้นฟูป่าขึ้นเท่าใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านองค์อาจ
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เลยเจ้า
1: เป็นจังได๋เนาะแผนการปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้ทั้งแขวงเวียงจันทน์เฮาได้มีการกะเกียมเนื้อที่หลายน้อยปานใดท่าน
2: เจ้าอ้าวก่อนอื่นก็ขออนุญาตนํารายการเนาะเรียนการนําภาครัฐแสดงความเคารพนับถือมายังบรรดาพ่อแม่ประชาชนบรรดาเฮาข้าพเจ้าชื่อองค์อาจสัญญาแสนของหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์จะขออนุญาตรายงานเกี่ยวกับการทั้ง5กะเกียมความพร้อมในต้อนรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1เดือน6ศกปี2026ของแขวงเวียงจันทน์พวกเฮาโดยปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐก็คือการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์เวียกงานคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้ให้มีความยืนยงตามทิศที่เขียวเคียงคู่กับธรรมชาติและสังคมตลอดไปเพื่อเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมให้ป่าไม้ให้ได้ 70%ตลอดระยะผ่านมาภาครัฐบาลพวกเราก็ได้เอาใจใส่ให้ความสำคัญต่อเวียกงานดังกล่าวและได้กำหนดเอาวันที่1เดือน6ของทุกๆปีเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอิงตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บรรดาพนักงานทหารตำรวจตลอดฮอดผู้ประกอบการบุคคลนิติบุคคลพ่อแม่ประชาชนบรรดาเฒ่าได้รับรู้และเข้าใจต่อความหมายสำคัญและคุณประโยชน์ของป่าไม้ซึ่งในแต่ละปีปวงชนลาวทางชาติก็ได้มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองสร้างขบวนการต้อนรับวันปลูกต้นไม้เว้ารวมบ่เฉพาะแขวงเวียงจันทน์พวกเฮาก็ได้มีการทั้ง5กะเกียมสร้างขบวนการเพื่อต้อนรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติติดพันกับวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันเด็กน้อยสากลในทุกๆปีก็ได้มีการสร้างขบวนการต่างๆเพื่อต้อนรับวันสำคัญดังกล่าวแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ในนามเป็นตัวแทนให้แก่องค์การปกครองแขวงการจัดตั้งทุกภาคส่วนตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนชาวแขวงเวียงจันทน์พวกเขาก็ได้มีการหั่ง5กะเกียมสร้างขบวนการรับตอนวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1เดือน6ศกปี2026เป็นต้นแม่นได้กะเกียมจัดพิธีเสริมสร้างขบวนการปลูกต้นไม้อยู่สถานที่เขตสงวนเส้นทาง A1 เฮดสะบานแขวงระยะความยาว 2.5 กิโลเมตรจะปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้นเท่ากับ2เฮกตาร์เป็นประเภทไม้ประดับแล้วก็ได้มีการหั่ง5กะเกียมเฮ็ดป้ายคำควรโฆษณาเผยแพร่ความหมายความสำคัญของวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันเด็กน้อยสากลอยู่ตามเส้นทางหลวงและสถานที่ที่มีความเหมาะสมเนาะแล้วก็ได้มีการสร้างกะเกียมสร้างขบวนการออกแห่งงานอนามัยขี้เหยื่อเก็บสิ่งเช็ดเลือดตามเส้นทางและสถานที่ต่างๆที่สำคัญ นอกนั้นยังได้ปลุกระดมคนคุ้ยสนับสนุนให้บรรดาองค์การจัดตั้งทุกขั้นทุกภาคส่วนแผนกการกรมกองท้องถิ่นให้เอาใจใส่ปฏิบัติพันธะปลูกไม้ตามที่ชี้นำของศูนย์กลางก็คือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดเป้าหมายนโยบายจัดตั้งปฏิบัติคือปลูกไม้ให้ได้1คนต่อต้นต่อปีสำหรับแค่เวียงจันทน์พวกเขาก็ได้มีวางแผนการคัดไม้สู้สนในปลูกไม้ในช่วงปี2026ให้ได้1ล้าน5แสนกว่าต้นเท่ากับ 3,000 กว่าเฮกตาร์ในนั้นปฏิบัติตามแผนนโยบาย1ต้นต่อคนต่อปีให้ได้จำนวน 498,000 กว่าต้นเท่ากับ997เฮกตาร์ปลูกไม้เลียบตามเข็มทางหลวงสถานที่สำนักงานองค์การห้องการให้ได้จำนวน 15,000 ต้นเท่ากับ 30เฮกตาร์สนับสนุนสุกยูให้ผู้ประกอบการบุคคลนิติบุคคลตลอดฮอดแม่พ่อแม่ประชาชนบรรดาเฒ่าปลูกไม้ให้ได้จำนวน1ล้านต้นเท่ากับ 2,000 เฮกตาร์เพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าไม้ที่ถูกทำลายไปประเภทไม้ที่ปลูกแม่นไม้อุตสาหกรรมไม้ให้มากและไม้ประดับท้ายนี้ข้าพเจ้าในนามต่างหน้าให้คณะพักคณะนำแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแข้งเวียงจันทน์ขอถือเป็นเกียรติเชิญชวนบรรดาท่านการนำภาครัฐการจัดตั้งทุกขั้นทุกภาคส่วนตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนบรรดาเฒ่าบุคคลนิติบุคคลสาวแข้งเวียงจันทน์ทุกสรรคนจงพร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติพันธะวันปลูกต้นไม้แห่งชาติให้ได้อย่างน้อย1ต้นต่อคนต่อปีเพื่อเป็นการประกอบส่วนในการปลูกปักรักษาพัฒนาและนำใช้ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความยืนยงตามทิศที่เขียวส้มกับว่าหาป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์มลพิษจะดับสูญไปในตัวป่าไม้คือเกาะคุ้มกันให้ธรรมชาติมีบทบาทต่อสิ่งแวดล้อมจงพร้อมกันปลูกไม้ให้เป็นป้าในวันนี้เพื่อความสุขขี้ในวันข้างหน้าขอขอบใจเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าท่านอันนะและเนื้อทีในปีนี้เฮาวางคาดหมายนี่จักเฮ็ดกล้าท่าน
2: รวมทั้งเมิดแล้วแม่นวางคาดหมายไว้ 3,000 เฮกตาร
1: ์ 3,000 เฮกตาร์เนาะ
2: ในนั้นจะมีภาครัฐเฮาแด้ภาคเอกชนแล้วก็ภาคบุคคลนิติบุคคลพ่อแม่ประชาชนหั่นนะ
1: เจ้าแล้วส่วนใหญ่
2: สำหรับการปลูกไม้1ต้นต่อคนต่อปีนี่แล้วแม่นจะมอบให้ทางห้องการเกษตรกรรมป่าไม้เมืองเป็นผู้ตอบสนองเบี้ยไม้ให้จำนวนครอบครัวครอบครัวนึงมีเฮาใดต้นก็ตอบสนองให้เฮานั้นต้นจำนวนนั้นเบี้ยไม้ไงนะเนาะที่จะนำไปปลูกขนาด
1: เจ้าและปีนี้เขาเน้นหนักเป็นเบี้ยไม้มีอย่างในสนิทใดๆท่าน
2: เบี้ยไม้ที่นำมาปลูกนี่ขันแม่นไม้อุตสาหกรรมนี่กระส่วนใหญ่ก็เป็นพันพื้นเมืองพื้นบ้านเท่านี้เนาะเพื่อให้มันติดพันกับอันท้องถิ่นในเฮาเพราะว่าไม้นี้เป็นประเภทไม้ดูไม่แต่ค่าไม้ชักแล้วก็ไม้เปลือยไม้อย่างต่างๆนั่นแหละเนาะเรื่องสนิทเบี้ยไม้ที่จะนำมาปลูกเป็นพันธุ์พื้นเมืองแล้วสำหรับไม้ให้มากนี่ก็นับแต่มักทั่วเหรียญมักอันม่วงมักมีแล้วก็มันคุดดินจี้ลำไยมักอะโวคาโดสำหรับไม้ประดับนี่ก็แม่นมีไม้คูนไม้ซับฟ้างแดงไม้กากะเหล่าเป็นต้นจำนวนนี้เลยเป็นไม้ประดับที่ปลูกเรียบตามเส้นทาง
1: อันนะและเมื่อที่จัดเขาจะจัดในวันที่1เลยเป็นบ่ทัน
2: อันสำหรับแข่งให้เฮาแล้วแม่นคิดว่ากำหนดออกมาแล้วคาดคะเนออกมาแล้วแม่นสิเอาวันที่5เดือน6นี
1: ้โอ้5เดือน6เนาะ
2: ติดพันกับวันซิ่งแวดล้อมโลกพร้อมอ่ะนะเพราะว่าเขาจะได้จัดพี่สะเริ่มสะล่อง3วันนี้ไปพร้อมๆกันเลยมีวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วก็วันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วก็วันเด็กน้อยสากล
1: จ้าเฉพาะมื้อนั้นแหละมันเฮาสิอันกําหนดจักเนื้อที่จักเฮกตาร์ท่านอันสิสิปลูกในพิธีหั่น
2: ปลูกพิธีการนี่แล้วแม่นเฉลี่ยอันเนื้อที่แล้วแม่นเท่ากับ2เฮกตาร
1: ์2เฮกตาร์เนาะเจ้าเจ้าและท่านสําหรับอันถือฮู้แล้วเนาะปีนี้ปลูกไม้แล้วก็ปีนี้ก็เห็นว่าสภาพไฟไหม้ลําป่าก็เกิดขึ้นหลายและแผนฟื้นฟูป่านี่เด้เฮาได้มีการจัดสรรขึ้นได้ใดแน
2: ่การฟื้นฟูป่านี่เฮาจะจัดสรรเอาพนักงานวิศวกรป่าไม้ลงสำรวจพื้นที่ที่ทึกเสียหายก่อนแล้วหลังจากนั้นเฮาจังค่อยสิได้คนครัวตอบสนองเกี่ยวกับอันเบียร์ไม้ไปลงให้เทศบาลเกี่ยวกับไปปึกฟื้นฟูคุณเฉพาะพื้นที่ที่มีไฟไหม้จำนวนหลายฮะเนาะ
1: อือฮึเจ้า
2: เพราะว่า
1: เจ้าเชิญเลย
2: เจ้าเพราะว่าผ่านมาให้เฮาอันก็มีข้อมูลไว้จำนวนนึงแล้วอันระยะไอ้ไฟไหม้ลำป่านะโดยเฉพาะก็แม่นอยู่เขตที่มีความเสี่ยงและสิ่งท้าทายหลายกว่าหมู่ก็แม่นอยู่ในเขตอันป่าสงวนแห่งชาติภูผนังนี้เนาะติดพันกับอันติดพันกับอันเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็ติดพันอันไฟให้เฮาและแม่นเมืองพุ่นหงแข้งเวียงจันทน์เมืองหินเนิบเนาะของเขตที่มีความเสี่ยงหลายนี้
1: เจ้าและท่านพ่อฮู้บ่ว่าเนื้อที่ผ่านมาที่เป็นขอบเขตของแขวงเวียงจันทน์เฮาหลายหน่อยปานใดที่เสียหายจากไฟไหม้ลำป่านี
2: ่โอ้ไร่เสลี่ยก็ประเมินอยู่ประมาณมอง 3,000 กว่าเฮกตาร์เด
1: ้โอ้หลายเนาะ
2: อันรวมๆหั่นขอบเขตอันขอบเขตที่มันกว้างมันพื้นที่ของอันนาไซทองพร้อมพะนะ
1: เจ้า
2: เพราะว่าสั้นผูมันเป็นผูน้อยเดียวกันนี่เนาะอันผูอันป่าสงวนแห่งชาติผูผนังนี่นะ
1: เจ้าและท่านสำหรับท่านเองคิดว่าเวียกงานการปกปักรักษาป่าไม้ฟื้นฟูป่าไม้ในระยะผ่านมานี่พบความยุ่งยากสิ่งท้าทายขึ้นได้ใดบ่
2: จะพบความยุ่งยากสิ่งท้าทายในระยะผ่านมาเนาะมันมีประชาชนจำนวนหนึ่งเนาะที่เขาจะเข้าไปบุกรุกจับจองที่ดินป่าไม้ฮั่นอันควบยุ่งยากที่เฮาพบปัญหาผ่านมานะอ
1: ัน
2: นี้เป็นความเสี่ยงและสิ่งท้าทายต่อการ

0: คืนอะไร
1: ตัวนี้แล้วแค่เป็นก็คือให้เฮาได้ติดพันกับวันจัดพิธีปลูกต้นไม้นี่แหละเนาะให้เฮาก็ได้แจ้งให้แต่ละเมืองหันคณะฮักจัดพิธีปลูกต้นไม้นี่นะต้องได้เอาน้องน้อยนักเรียนนี่เข้าไปร่วมขบวนการปลูกต้นไม้หั่นนําอยู่ในแข้งเฮาให้เฮาก็ต้องได้เอาขบวนการน้องน้อยนักเรียนนี่เข้าไปร่วมเพื่อปลูกจิตสํานึกให้เขาเจ้าเนาะอันเกี่ยวกับการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้หรือว่าอันให้งูความไม้ความสําคัญของป่าไม้อ่ะนะแต่มันนี่เกี่ยวกับอันสิ่งแวดล้อมเนาะสิ่งแวดล้อมกับเวลาเฮาสร้างกระบวนการอันอนามัยเป็นต้นว่าเลาะเก็บขี้เหี้ยตามแคมทางเนาะหรือว่าสิ่งเศษเหลือต่างๆที่มันตกเหี้ยอยู่นําเส้นทางเฮ็ดให้เส้นทางมีความมัน
0: บ่จบบ่งามเนาะ
1: บ่จบงามนะให้เฮาก็ต้องได้นําพากระบวนการเข้าเจ้าเลาะเก็บอันขี้เหี้ยหั้นเนาะขี้เหี้ยเนี่ยสิ่งเศษเหลือตามเส้นทางอ่ะนะในนั้นก็มีขบวนการน้องๆเข้ามาร่วมให้เขาเจ้าเข้าใจเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เขาเจ้าว่าฮู้ว่าอันนี้เป็นวันอนามัยบ่เลยว่ามือปกติเฮาก็ต้องได้เฮ็ดไปนะเพื่อบ่ให้มันมีอันสิ่งเศษเหลือบ่เหลือขี้เหี้ยที่ตกเหี้ยนําแคมทางฮะเนาะอันนี้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ตาอีกอันนึงก็แม่นมีการอันเฮ็ดป้ายคําควนโฆษณาเนาะเผยแพร่เกี่ยวกับความหมายความสําคัญของวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมโลกวันเด็กน้อยสากลเนาะเป็นป้ายคําควนติดอยู่ตามเส้นทางล่วงแล้วก็ติดอยู่ตามสถานที่ต่างๆที่มีความเหมาะสมอ่ะนะที่เป็นการเผยแพร่โฆษณาไปในตัวเพื่อเป็นการปลุกจิตสํานึกให้บรรดาพ่อแม่ประชาชนทั้งหมดนั่นแหละว่าซะ
0: เจ้าก็คือนักท่องเที่ยวแล้วเนาะบางเมืองก็เมืองแขวงเฮาแห่งเป็นเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเนาะที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้ว
1: เมืองวังเบียงนี่แม่นเป็นเป้าหมายอันที่แหล่งท่องเที่ยวระดับชาติพุ่นแหละว่าซะเนาะ
0: เจ้าและสําหรับทางเอง
1: มีแผนเพื่อสิได้เจ้าม
0: ีแผนแนวใดที่ว่าเฮาสิเฮ็ดป้ายคําขวัญต่างๆแล้วก็ปลุกระดมให้ประชาชนเผยแพร่นิติกรรมต่างๆให้ประชาชนได้ปฏิบัติแล้วก็ให้แนะนำทั้งนักท่องเที่ยวพร้อมให้เอาใจใส่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมนำกันโดยเฉพาะก็แม่นจุดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเนาะอยู่เขตแหล่งท่องเที่ยวเพื่อบ่ให้ไปจิ้มสิ่งเศษเรือใส่น้ำใส่สายน้ำต่างๆโดยเฉพาะก็น้ำซองเนาะน้ำลีกจังซี่ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวหลายๆเว้าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี่ทันเองเด้สิมีแผนการคืออะไรแน่
1: เว้าเรื่องตัวนี้แล้วแม่นเว้าเรื่องให้เฮามีแผนการอ่ะ1แล้วแม่นเผยแพร่โฆษณาทางสื่อออนไลน์นี่แหละให้บรรดาพ่อแม่ประชาชนและผู้ประกอบการนักตะลอกฮอดบรรดานักท่องเที่ยวภายในและภายนอกหั้นเนาะได้รับเข้าใจต่อปัญหาอันเวียกงานอันปลูกปักรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดความจบงามอยู่ในคงเขตอันท่องเที่ยวหั้นเนาะแล้วก็ปัญหาที่ซอกนี่แล้วแม่นในเฮาจะได้ลงซุกยูตามบรรดาโรงเรียนเนาะจิตกะสร้างกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมหั้นอยู่ภายในโรงเรียนหั้นเป็นต้นว่าสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกไม้บ่เหลือกิจกรรมอื่นๆที่มันติดพันกับการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมหั้นนะเก็บขี้เหี้ยบ่อนามัยแล้วก็มีเฮ็ดเป็นกิจกรรมเฮ็ดเป็นมอบของขวัญรางวัลให้ผู้ที่เฮ็ดได้เนี่ยไปจังซั่นนะก็ว่า
0: เจ้าก็คือเว้าแหละว่าเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมก็ติดพันกับการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ให้มากปลูกต้นไม้ประดับเฮือนซ้ายได้บ่เห็นมีสีเขียวนี่มันก็บ่อยากคักปานใดเนาะท่านเนาะ
1: โดยแม่น
0: แล้วบัดนี้สําหรับท่านเองเด้อยากฝากถึงวัยหนุ่มประชาชนให้รักษาสิ่งแวดล้อมคืออะไร
1: สำหรับข้าพเจ้าเองนี่เนาะในนามต่างหน้าให้แก่คณะภาคคณะนำแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเขตเวียงจันทน์นี้เนาะก็ขอส่วนเชิญในแน่เนาะบรรดาคณะภาครัฐเนาะแล้วก็ตลอดฮอดผู้การจัดตั้งทุกขั้นทุกภาคส่วนตลอดฮอดผู้ประกอบการนิติบุคคลพ่อแม่ประชาชนชาวแข้งเวียงจันทน์เฮานี่แหละเนาะเว้าเฉพาะแต่ชาวแข้งเวียงจันทน์ในเฮานี่ก็ทุกท่านคนก็อยากให้พร้อมกันเอาใจใส่ในการปฏิบัติพันธะ

0: ปลูกต้นไม้แห่งชาตินั้นเนาะติดพันกับวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วก็วันเด็กน้อยสากลนั้นเนาะต้องเอาใจใส่พร้อมกันสร้างขบวนการปลูกต้นไม้แล้วก็สร้างขบวนการออกแรงงานเก็บขี้เหงื่ออนามัยสิ่งเช็ดเลือดตามเส้นทางเนาะแล้วก็พร้อมนั้นก็เฮ็ดกิจกรรมต่างๆที่ทางคันถึงเพิ่นกำหนดไว้ฮะและเป็นต้นว่าในครอบครัวนึงให้ได้ปลูกต้นไม้1ต้นต่อคนต่อครอบครัวหั่นเนาะแล้วก็มีการระดมคนช่วยอยากให้ทางพ่อแม่ประชาชนหรือว่าบรรดาทุกสรรคนนั้นได้มีส่วนร่วมในการปลูกปักรักษาพัฒนาและนำใช้ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งติดพันกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแม่นว่าก็คือข้าพเจ้าได้ว่าว่าเนาะถ้าป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์นะนะมลพิษท่านจะดับสูญไปในตัวเนาะเป็นต้นว่าอากาศมลพิษต่างๆมันจะดับสูญไปในตัวถ้าหากว่าป่าไม้เอามีความอุดมสมบูรณ์ป่าไม้ก็คือเกาะคุ้มกันภัยธรรมชาติเป็นต้นว่าให้ธรรมชาติต่างๆพายุลมฟ้าฝนอะไรต่างๆครับถ้ามีป่าไม้ให้มันจะมีเป็นเกาะคุ้มกันบ่ให้มันเกิดปัญหาภัยธรรมชาติดังกล่าวหั่นเนาะ
1: เจ้า
0: ป่าไม้แล้วนอกนั้นก็ยังมีบทบาทต่อสิ่งแวดล้อมป่าไม้ฮะนะถ้าหากว่าป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์สิ่งแวดล้อมก็มีความสดชื่นแล้วก็มีอากาศที่ดีฮะเนี่ยว่าซั่นเนาะ
1: เจ้าก็ว่าเรื่องเกี่ยวกับการผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศมันก็ถือฮะถ้าว่ามีป่าไม้อุดมสมบูรณ์แล้วสภาพอากาศการฝนตกบ่สภาพฝนตกบ่อีหยังมันก็ถูกต้องตามฤดูกาล
0: นะฮะ
1: เนาะในการผลิตบ่ภัยพิบัติทางธรรมชาติก็บ่เกิดขึ้นว่าซั่นๆเนาะท่านเนาะเอ้าก็ขอขอบใจท่านองค์อาจแสงแสนห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์หลายๆท่านที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการฮอบ้านของพวกเขาในมื้อนี
0: ้เจ้าเป็นเจ้าขอบใจเช่นนั้นเด้อ
1: เจ้าเป็นเจ้าใดพวกเขาสิขอติดต่อหาท่านตื่มเด
0: ้
1: อ
0: โดยเจ้ายินดีให้ความร่วมมือตลอดเวลาเด้อ
1: เจ้าเอาโชคดีท่าน
0: เจ้าขอบใจโชคดีเช่นกัน
1: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านองค์อาจแสงแสนห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ท่านก็ไม่ฮู้เกี่ยวกับทั้งแขวงเวียงจันทน์ที่เพิ่นได้กำหนดวันพิธีปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนนี่แต่เพิ่นจัดใส่วันที่5มิถุนายน2026ซึ่งว่าเพิ่นจะไปจัดใส่พร้อมกันกับวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วก็วันเด็กน้อยสากลเพิ่นสิเอาร่วมใส่กันเป็นพิธีเดียวเนาะอันนี้ก็เชิญส่วนทางประชาชนภายในแขวงเวียงจันทน์เนาะแขกต่างดาวเท่าต่างแดนที่ว่าได้มาเที่ยวทั้งแขวงเวียงจันทน์แล้วฮอดมือฮอดยามซึ่งเป็นมือสำคัญนี้ก็ช่วยกันปลูกผู้ละต้นผู้ละเล็กผู้ละน้อยปลูกผู้ละต้นมันก็เกิดขึ้นหลายต้นก็เฮ็ดให้การปกคลุมของป่าไม้เขียวสดงดงามและก็เคียงคู่อยู่กับประเทศเราตลอดไปเอาท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเขาไปหาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการซะก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
3: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ท่านผู้ฟังกับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการห้องบ้านผ่านเมืองตอนต้นของรายการพวกเราก็ได้ให้สัมภาษณ์ของท่านองค์อาจไซเนแสนห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ ท่านก็ไม่เกี่ยวกับทั้งแขวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้กักเกียมการปลูกไม้ปลูกต้นไม้วันเนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาเคียงคู่ใส่กับวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาเช่นเดียวกันแล้วก็อีมอมอเท่าใดมื้อก็เป็นมื้อวันสิ่งแวดล้อมโลกเพิ่นก็ได้กักเกียมจัดในมื้อเดียวกันซึ่งเพิ่นจะได้จัดขึ้นในวันที่5มิถุนา2026ท่านผู้ฟังอันนั้นก็แม่นเว้าเรื่องราวเกี่ยวกับการกะเกียมใส่วันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งหลายแขวงในขอบเขตทั่วประเทศก็ได้มีการจัดตั้งกะเกียมจัดตั้งปฏิบัติอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นเวียกงานการกะเกียมปลูกต้นไม้ปะนี้พวกเขาจะมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ติดถ้ำถ้าท่านฮู้ก็คือในระยะพันมาก็สิแม่นติดถ้ำอยู่ทั้งเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเมื่อนี้เพิ่นก็ได้มีความคืบหน้าไปอีกบาดก้าวนึงในการซอกหาผู้สูญหายเนาะซึ่งเมื่อนี้เพิ่นก็ได้สืบต่อจากจุดที่6โดยดำน้ำเข้าไปหาเนิน30องศามีระยะทางประมาณ30เมตรแต่พวกเขาขาดบ้างออกซิเจนจำนวน850บ้างกำลังรอทางการสนับสนุนจากภูมิพิยไมนิ่งเอาเข้าตื้มเนื่องจากแผนไปฮอดเนิน30องศาจำเป็นต้องได้มีบังออกซิสแตนบายทีมกู้ภัยภายหลังบังออกซิมาฮอดทีมกู้ภัยจะปฏิบัติทันทีแล้วก็ปฏิบัติแผนการดูดน้ำออกตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็ยังสืบต่อดูดน้ำออกตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วก็ประกอบมีกับฝนตกเป็นระยะเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเป็นสิ่งท้าทายและก็เป็นข้อยุ่งยากในการค้นหาของเจ้าหน้าที่และสำหรับเวียกภายนอกก็ได้มีการกะเกียมพาหนะต่างๆเป็นต้นกับอุปกรณ์การแพทย์สุขเสริญให้รับประกันตลอด24ชั่วโมงซึ่งคณะผู้สอบสนามแต่ละภาคส่วนก็ได้กะเกียมความพร้อมรอบด้านเป็นต้นก็แม่นอุปกรณ์รับใช้เวียกงานสนามแล้วก็อาหารเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคและอื่นๆแล้วก็ได้สุ่มใส่ป้องกันรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมปกติสุ่มใส่ปฏิบัติเวียกงานตามแผนของทีมกู้ภัยให้บรรลุคาดหมายและได้รับผลดีสำหรับอุปกรณ์ปฏิบัติเวียกภาคสนามเป็นต้นจักดูดน้ำจักปั่นไฟเครื่องดำน้ำเครื่องฟื้นฟูซีบและอื่นๆโดยรวมแม่นครบสุดซึ่งบริษัทลาวโทรคมเพิ่นก็ได้ไปติดตั้งสัญญาณอยู่ปากถ้ำให้เพื่อเฮ็ดหยังเพื่อเฮ็ดให้กันสื่อสารจังบ่ต้องยุ่งยากเนาะในการเพราะว่าอันขอบเขตแต่ปากถ้ำมาจนมาฮอดบ่อนติดต่อผัวพันระวังภาคส่วนต่างๆนี่มันสิยุ่งยากเพราะว่าอยู่คันมันเฮาฮู้เนาะอยู่ตามขอบเขตผู้นี่สัญญาณบ่มีแท้แต่ว่าทางลาวโทรคมเพิ่นก็เอาไปติดตั้งให้เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารหาภาคส่วนต่างๆเนาะนอกนี้ก็มีการจัดตั้งผู้ประกอบการต่างๆมามอบเครื่องช่วยเหลือต่างๆจำนวนหนึ่งซึ่งสังรวมแล้วมาฮอดตอนบ่ายมื้อนี้เวลา 11:00 นี้แม่นปฏิบัติแผนดูดน้ำปกติและก็รอท่าบางออกซิเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติแผนดำน้ำเข้าไปในเนิน30องศาหันระยะทางประมาณ30เมตรภายหลังมีความคืบหน้าเท่าใดทางภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือคณะทีมงานรับผิดชอบของแขวงที่ได้ลงติดตามและก็แก้ไขปัญหาของประชาชนที่ติดข้างอยู่หูหินผาบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์จะมารายงานความคืบหน้าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและก็ติดตามไปน้ำกันท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็ลดเบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอำไพวันวงอมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
5: เออนี่ตุ๋นผู้บอว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: โ
5: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ้
5: ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัตรนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัตรใดเสียบัตรนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ไปเบิ่งลุงแก้วกับลุงจันทร์พิษกันได้ดูหั่นน่ะ
7: อ้าวแม่นบ่ลูกไปพอสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้แหละ
8: เออมาในบ้านมาไกลเกลี่ยปัญหาได้นี่ลุงจันทร์เนาะจุดสวนแล้วก็ลามมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ลามเข้าป่าพุ่นน่ะเสียหายหมด
7: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจันทร์จุดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
9: ่โอ้ยก็บ่แล้วจุดสวนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ
8: ่ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสักก่อนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
7: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันทร์เอ้ยจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
9: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะเนื่องจากตามคอยขอโทษและก็ขออ้อนขอยอมเธอหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
7: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านท่านอื่นรับรู้นำไป
10: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาซ้ายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกๆท่านตอนหับทานเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกันมีรายการอีกเซนเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ้อนทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันเมื่อนี้วันอังคารวันที่26พุทธภาคิดศักราช2026กลุ่มกับเมื่อคืน10คำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการวันอังคารวันพฤหัสบดีมีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการมีแต่ดอกซ้อนมาพบกับในรายการนำเสนอบทความวิชาการของบรรดานักวิชาการด้านภาษาศาสตร์สู่มีรายการฟังเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนเนาะวันจันทร์มันพุธและมันศุกร์จะมีอาจารย์แสงป้าโหรานุภาพเข้าร่วมสนทนาในรายการอธิบายและชี้แจงคำศัพท์ภาษาลาวซึ่งมีรายการรับฟังในนามของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์อาทิตย์นี่ก็ตามแผนแม่นปกติทั้ง3มื้อเลยอาจารย์ยังบ่ทันมีเรียกอันใดที่แจ้งให้ดอกซ้อนฮู้เทื่อเนาะมื้ออื่นก็จะเข้าร่วมสนทนาในรายการปกติมีรายการติดตามรับฟังเนาะพบกันในรายการมื้อนี้ก็สับเปลี่ยนกันเนาะจากนะการนำเสนอคำศัพท์ภาษาลาวนอกจากนั้นก็ยังมีบทความวิชาการด้านภาษาศาสตร์ด้านวรรณคดีก็เอารวมเป็นเบียกงานวัฒนธรรมจะนำเสนอสู่ท่านรับฟังมื้อนี้ก็จะนำเสนอในหัวข้อเบียกงานมูลเสื้อวัฒนธรรมของศาสตร์ซึ่งเป็นบทความวิชาการของอาจารย์สมภัยวิไลศักดิ์เนาะในรายการก็เป็นบทความที่ยาวได้คันเบ้าเรื่องเรียกงานวัฒนธรรมนี่เป็นเรียกงานที่กว้างกวมทุกขอบเขตกวมหลายขอบเขตของเรียกงานซึ่งว่าภาษานี่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเป็นกวมรวมหลายของเขตสั้นเกี่ยวกับเรียกงานมูลเสื้อวัฒนธรรมของศาสตร์ก็เป็นเรียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญซันจะนำเสนอสู่มีรายการฟังพอเป็นความรู้แลกเปลี่ยนเนาะในบทความของอาจารย์สมภัยวิไลศักดิ์นี้ซึ่งว่าก็ได้นำเสนออย่างละเอียดเกี่ยวกับเรียกงานมูลเสื้อวัฒนธรรมเนาะในนี้อาจารย์ได้เสนอเป็นหัวข้อที่ละเอียดพอสมควรในข้อลักก็จะมีข้อย่อยข้อที่1ใส่สื่อว่าภาษาและวัฒนธรรมลาวเป็นมรดกของชาติคันเว้าเรื่องภาษากะแมนเว้าถึงส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแน่นอนว่ามันก็เป็นมรดกของชาติเนาะชาติลาวเฮานี่ก็เป็นชาติหนึ่งซึ่งได้กำเนิดมาอยู่ในโลกนี้หลายพันปีผ่านมาแล้วท่านผู้ฟังบุญแผ่นดินที่ชาติลาวกำเนิดซึ่งในอดีตกาลเพิ่นเอิ้นกันว่าสุวรรณภูมิประเทศหรือเอิ้นว่าแหลมสุวรรณภูมิและขออภัยและระยะต่อมาเฮาก็ได้ยินชื่อว่าแหลมทองเป็นต้นเนาะถึงจะเอิ้นซื่ออย่างใดก็ตามในความภาคภูมิใจของเฮาก็คือพวกเฮาได้เกิดมาเป็นชาติลาวและคนลาวรวมกับนานามิตรประเทศในโลกนับแต่มื้อชาติลาวเฮาได้กำเนิดมาพวกเฮาก็มีภาษาคำเว้ามีศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของเผ่าชนกลุ่มคนลาวและก็ได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ากลายมาเป็นของชาติหรือของประเทศในปัจจุบันข้อที่1น้อยภาษาและวัฒนธรรมในสมัยเจ้าฟ้างุมมหาราชในภาพรวมเนาะการกำเนิดชาติลาวและมีภาษาวัฒนธรรมประจำชาติของตนมาเป็นเวลาดุนนานนั้นมันได้ผ่านการต่อสู้อนุรักษ์รักษาส่งเสริมพัฒนาให้ติดพันกับคุณค่าของชีวิตโดยการนำพาของผู้นำในพันตระกูลตามสภาพตัวจริงของสังคมแต่ละยุคสมัยประวัติศาสตร์มาเป็นลำดับจนถึงเจ้าขุนล้อปฐมกษัตริย์เจ้าฟ้างุมมหาราชและเจ้าอื่นๆก็ได้รับการสืบสานนำพาต่อสู้และรักษาส่งเสริมเฮ็ดให้วัฒนธรรมประเพณีมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆอย่างบ่หยุดยั้งโดยเฉพาะนับแต่เจ้าฟังงุมได้นำเอาพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่อยู่อาณาจักรล้านสร้างเมื่อปี1359เป็นต้นมาจึงเฮ็ดให้อิทธิพลของศาสนาพุทธติดพันเสื่อมซึมเข้าในแนวคิดจิตใจประเพณีความเชื่อถือแบบดั้งเดิมของชาวลาวและกิจกรรม
สังคมของประชาชนบรรดาเผ่านับมือนับลึกซึ้งจนเฮ็ดให้เจ้าโพธิสราชหรือว่าเจ้าโพธิสารมีพระราชดำริและก็ต่อมาจึงมีพระราชโองการประกาศลุกล่างห่อผีห่อแทนทั่วราชอาณาจักรแล้วสร้างวัดวาอารามขึ้นแทนนับตั้งแต่สมัยนั้นมาวัฒนธรรมและประเพณีฮีดคงดังกล่าวจึงได้กลายเป็นหากเงาเข้าก่อให้แก่วัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ดีงามของชาติสืบมาดังทุกวันนี้ข้อที่ 1.2ปรากฏการต่อสู้อนุรักษ์มูลเสื้อภาษาและวัฒนธรรมของชาติเมื่อสมัยอาณาจักรล้านสร้างได้สิ้นสุดไปตามกาลสมัยแห่งกฎเกณฑ์ของสังคมในปี1893แล้วแต่ว่าพื้นฐานวัฒนธรรมอันดีงามของลาวก็บ่ได้สูญหายไปจากสังคมลาวมันยังได้รับการสืบสานและอนุรักษ์และเสริมขยายมูลเสื้อวัฒนธรรมทางวัตถุและจิตใจมาเรื่อยๆแต่ก็เข้าใจว่ายังมีบางปัญหาที่เป็นอุปสรรคให้แก่การพัฒนาสังคมลาวและความเจริญก้าวหน้าของเวียกงานวัฒนธรรมของชาติซึ่งเนื่องมาจากว่าพวกจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นฟรังมีนโยบายจำกัดหัดแคบต่อประชาชนลาวบ่ให้คนลาวเรียนหนังสือได้อย่างเสรีภาพตามสภาพที่ควรจะเป็นคนลาวจึงกึกหนังสือถึง95ส่วนห้อยยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังสมหู้ร่วมคิดกับปัญญาชนสมหู้ร่วมคิดกับปัญญาชนลาวบางคนที่นิยมความเป็นแบบฟรังอยากเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนภาษาลาวแล้วเอาการเขียนแบบภาษาฟรังลาตินแทนพวกมันยังนำเอาวัฒนธรรมสังคมของชาวตะเวนตกเข้ามาเผยแพร่เฮ็ดให้สภาพสังคมลาวมีความซับสนขึ้นสภาพดังกล่าวเป็นเหตุก่อให้เกิดกระแสความคัดค้านต่อต้านแนวคิดนั้นเป็นวงกว้างจากนามธรรมไปสู่รูปธรรมข้าราชการลาวที่เป็นทั้งนักภาษาลาวจำนวนหนึ่งเซนบาเจ้าเพชรสราชรัตนวงศาท่านมหาศิลาวิลาวงศ์ท่านภูมิวงศ์วิจิตรและท่านผู้อื่นๆก็ได้แสดงจุดยืนหรือเจตนารมณ์ของพวกตนออกมาอย่างเหนียวแน่นถึงการต่อสู้และเพื่อรักษามูลเสื้อการเขียนภาษาลาวให้ไปตามรูปแบบของลาวการต่อสู้ที่แสดงออกในลักษณะนี้ในตัวของมันก็แม่นฮู้การต่อสู้ทางวัฒนธรรมการเมืองอย่างหนึ่งที่เกิดจากแนวความคิดของคนลาวแท้ๆในฐานะที่เป็นผู้นำพาขออภัยในฐานะที่เป็นผู้นำพาทางภาษาและวัฒนธรรมมรดกตกทอดของชาติก่อนการกำเนิดมีพรรคประชาชนลาวที่เป็นตัวแทนให้แก่ประชาชนทางประเทศข้อที่2การกำเนิดพรรคกับเส้นทางการนำพาต่อสู่หักษามูลเสื้อวัฒนธรรมของชาติข้อที่2จำหนึ่งท่านผู้ฟังการกำเนิดพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนกับเส้นทางสู่การกำเนิดพรรคประชาชนลาวก่อนการกำเนิดมีพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนในปี1930การปฏิวัติลาวยังบ่ทันเป็นก้นกำลังที่แข็งแรงพอที่จะเป็นตัวแทนให้ประชาชนลาวในทั่วประเทศเพื่อดำเนินการปฏิบัติต่อสู้กับจักรพรรดิได้อย่างแข็งแรงหมายความว่าประชาชน3ประเทศคือลาวเวียดนามและกัมพูชายังเป็นประเทศอยู่ในอินโดจีนฝรั่งเศสพอมาฮอดวันที่2มีนา1930พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนจึงได้รับการสร้างตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการอยู่ที่ประเทศเวียดนามโดยแมนฮานโฮจิมินห์เป็นประธานซึ่งมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ซี้นำนำพาขบวนการปฏิวัติของ3ประเทศที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งในเวลานั้นประเทศลาวเป็นพรรคแคว้นลาวพรรคแคว้นลาวนี่ได้ทำบทบาทหน้าที่นำพาประชาชนต่อสู้กับจักรพรรดิฝรั่งซึ่งนับมือนับขยายตัวขึ้นเป็นลำดับในช่วงปี1936ถึง1939อยู่อินโดจีนมีขบวนการต่อสู้เพื่อเสรีภาพประชาธิปไตยในเวลานั้นท่านแก่สอนพรหมวิหารได้เข้าร่วมในขบวนการดังกล่าวอยู่ที่เวียดนามและเข้าร่วมการปฏิวัติต้านพวกลาเมืองขึ้นฝรั่งและฟาสซิสต์ญี่ปุ่นของสมาคมสาวหนุ่มกู้ชาติดังนั้นจึงเฮ็ดให้ขบวนการต่อสู้ของเราเข้าสู่ระบบนับมือนับแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆมาฮอดวันที่20มังกร1949โดยปฏิบัติตามมติของศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนอยู่ประเทศลาวจึงได้สั่งตั้งกองทัพลาวอิสระโดยแมนฮานไกสอนพรหมวิหารเป็นผู้บัญชาการและในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนฉะนั้นกองทัพอิสระก็ได้เป็นตัวแทนให้แก่การต่อสู้ของประชาชนลาวทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นป
ี1950ได้เปิดกองประชุมใหญ่แนวลาวต่อต้านทั่วประเทศโดยแม่ท่านไกสอนพรหมวิหารเป็นกรรมการในคณะอำนวยการศูนย์กลางแนวลาวอิสระและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันชาติของรัฐบาลลาวต่อต้านพร้อมกันนั้นในปี1950นี่เองซึ่งเป็นปีกำเนิดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและต่อมากลายเป็นบันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายแห่งชาติในปัจจุบันนับแต่นั้นมาสื่อมวลชนและสิ่งพิมพ์ต่างๆก็ได้เติบใหญ่ขยายตัวขึ้นได้ปฏิบัติบทบาทนาทีในการเป็นกระบอกเสียงโฆษณาสวนเสือเฮ็ดให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าทั่วประเทศมีความตื่นตัวเข้าร่วมขบวนการปฏิบัติต่อสู้ปกปักรักษาประเทศชาติรักษามูลเสื้อมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของชาติด้วยแห้งกายแห้งใจของคนลาวซึ่งนับมือนับแข็งแห้งขึ้นกว่าเก่าข้อที่2จ้ำ2การกำเนิดพรรคประชาชนลาวกับขบวนการปฏิบัติลาวท่านผู้ฟังที่ฮักแพงในวันที่22มีนา1955ท่านไกสอนพรหมวิหารในฐานะสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนและในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันชาติของรัฐบาลลาวต่อต้านพร้อมกับบรรดาสหายสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนที่เป็นคนลาวร่วมกันสร้างตั้งพรรคประชาชนลาวขึ้นอย่างเป็นทางการโดยท่านไกสอนพรหมวิหารได้รับเลือกตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งท่านก็ได้ซี้นำพาขบวนการต่อสู้รักษาชาติของ2แขวงเต้าคือหัวพันและพงศลีขบวนการต่อสู้ของประชาชนลาวใน10แขวงของราชอาณาจักรเขตอิทธิพลของอเมริกาและสิ้นนำพาต่อสู้การเมืองในการเจรจากับฝ่ายราชอาณาจักรการเกี่ยมบุตรขออภัยการเกี่ยมปลดปล่อยเขตยุทธศาสตร์ทงไห่หินเสียงขวางและเขตและสร้างตั้งเขตดังกล่าวให้กลายเป็นที่ตั้งของรัฐบาลเป็นทั้งการซีนำบรรทบหลวงน้ำทาบังคับสร้างตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายและเวียกงานอื่นๆทั้งการทหารการเมืองวัฒนธรรมสังคมและการผลิตของประชาชนอยู่ซ้ำเหนือและพงศลีควบคู่กันไปเพื่อสร้างให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อพรรคและเป็นฐานที่มั่นอย่างเข้มแข็งของการปฏิบัติในรัฐบาลลาวต่อต้านการกำเนิดมีพรรคประชาชนลาวองค์การจัดตั้งพรรคได้กลายเป็นองค์การจัดตั้งนำพาสูงสุดของการปฏิวัติลาวและมีบทบาทนำหน้าในการตัดสินทุกไซสนะของการปฏิวัติพรรคได้หันทิศโตสู่ไปตามยุทธศาสตร์ที่วางออกทั้งปลุกระดมประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกชนชั้นวรรณะให้เข้าร่วมขบวนการปฏิวัติลาวปี1974หาปี1975ได้ซีนำการเสริมขยายกำลังแห้งสังรวมและทาสนามอยู่3เขตอยู่เขตปดปอยเขตกงกันข้ามและเขตเป็นกลางสมทบกับการต่อสู้การเมืองบังคับให้ฝ่ายกงกันข้ามต้องปฏิบัติสัญญาเลี้ยงจันทร์ฉะนั้นจึงเฮ็ดให้การปฏิบัติลาวเติบใหญ่ขยายตัวทั้งสร้างทาแหงญาติซิงเอาความเป็นเจ้าแห่งไสยศาสนากับพวกศัตรูในทุกสนามฮบทั้งการทหารและการเมืองเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวของศัตรูถึงหัดแคบเข้าและอยู่ในทาเสียเปรียบในที่สุดท่านไกสอนพรหมวิหารในนามประธานพรรคก็สามารถปลุกระดมปวงชนลาวลุกฮือขึ้นยึดอำนาจการปกครองจากฝ่ายกลุ่มกันข้ามในทั่วประเทศสำเร็จผลโดย3บาทข้อยุทธศาสตร์มาฮอดวันที่1หาวันที่2ธันวาคม1975กองประชุมใหญ่ผู้แทนประชาชนทั่วประเทศก็ได้ประกาศลึบล่างระบอบราชาธิปไตยแล้วสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนขึ้นแทนอย่างเป็นทางการข้อที่3ระบบใหม่กับวัฒนธรรมสังคมใหม่ภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนลาว 3.1 วัฒนธรรมลาวภายใต้ระบบสังคมใหม่ภายหลังที่ประเทศลาวเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือมีชื่อย่อว่าสปป.ลาวนะท่านผู้ฟังนับแต่ปี1975เป็นต้นมาพรรครัฐบาลลาวก็ได้เอาใจใส่ในการนำพาประชาชนลาวทั่วประเทศให้มีความสามัคคีกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อพร้อมกันปกปักรักษามากผลของการปฏิบัติที่ญาติมาได้ในนั้นพรรครัฐบาลได้ดำเนินการปฏิบัติ3ประการไปพร้อมๆกันคือ1ดำเนินการปฏิบัติทางด้านการพัวพันแห่งการผลิต2การปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์เทคนิค3การปฏิบัติทางด้านแนวคิดวัฒนธรรมการปฏิบัติ3ประการที่ได้
กล่าวมานี้มีความหมายสำคัญในกระบวนการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติปวดแปลงบาดแผลสงครามในสมัยข้ามผ่านหนึ่งในนั้นการปฏิบัติแนวคิดวัฒนธรรมผักเฮาก็ได้ถือเป็นเรียกงานที่สำคัญและถือเอาเรียกงานแนวคิดวัฒนธรรมไปก่อนก้าวนึงเพื่อเป็นการศึกษาอบรมแนวคิดการเมืองคุณทาสปฏิบัติสังคมนิยมและอุดมการณ์ของพรรคให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนและพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วประเทศให้มีแนวคิดอุ่นเอียนทุนเที่ยงทั้งมีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคโดยปฏิบัติตามนโยบายเรียกงานแนวคิดวัฒนธรรมของพรรคเพื่อหันเปลี่ยนด้านความหับหู้ให้ติดพันกับน้ำใจหักชาติหักระบบใหม่ของสังคมนิยมพรรครัฐบาลได้เอาใจใส่ขยายเรียกงานแถลงข่าวโฆษณาและวัฒนธรรมคือขยายหนังสือพิมพ์ปฏิวัติและวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติให้มีความทันสมัยและกว้างขวางขึ้นเพื่อหับใส่นาทีการเมืองโฆษณาอบรมเรียกงานแนวคิดวัฒนธรรมให้เข้าสู่เป้าหมายเป็นรูปธรรมพรรคได้ส่งเสริมเรียกงานหัตถกรรมซุมซุนการตำหูกท้อไหมให้กลายเป็นสินค้าใช้สอยและเพื่อการส่งออกกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมก็ได้เอาใจใส่จัดตั้งการเคลื่อนไหวศิลปะวรรณคดีอยู่พื้นฐานการผลิตสถาบันการศึกษาสำนักงานองค์การสร้างหน่วยศิลปากรกองกายศิลป์รูปเงาจัดตั้งการประกวดศิลปะสนเผาการค้นคิดประดิษฐ์แต่งบทประพันธ์วรรณคดีหมอครับหมอลำนักดนตรีสิ่งอื่นๆก็ได้กลายเป็นสินค้าทางด้านปัญญาของชาติให้นับมือนับเติบใหญ่ขยายตัวไปเคียงคู่กับการพิมพ์จำหน่ายและการบริการสังคมอย่างกว้างขวางพรรครัฐบาลได้ถือเอาเรียกงานสื่อมวลชนนักศิลปินและพระสงฆ์สามเณรเป็นกระบอกเสียงโฆษณาเผยแพร่วัฒนธรรมสังคมประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการปกปักรักษาและการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในระบบสังคมนิยมเหตุให้พื้นฐานวัฒนธรรมมีลักษณะชาติที่ก้าวหน้าและทันสมัยฮีดของประเพณีอันดีงามของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการศึกษาและส่งเสริมในทาตั้งหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระวังตัวเมืองและชนบทสร้างหอสมุดสร้างหอพิพิธภัณฑ์หอวางแสดงมูลเสื้อสวนสาธารณะศาสนสถานปรับปรุงและก่อสร้างสาธารณูปโภคองค์การรัฐได้พยายามคุดค้นและพัฒนาสถานที่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมธรรมศาสตร์ประวัติศาสตร์ทั้งฟื้นฟูปูชนียสถานบูฮานสถานอยู่ท้องถิ่นให้กว้างขวางสู่ซนให้เมืองหลวงพะบางและวัดภูจำปาสักได้กลายเป็นมรดกโลกสำเร็จตามแผนการและเคียงคู่กับการรับเอาวัฒนธรรมสิ่งดีงามยอดยิ่งจากนานาประเทศอีกด้วยพรรครัฐบาลได้อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนเผ่าต่างๆในวงศาคณะญาติแห่งชาติให้ติดพันกับลักษณะชาติและลักษณะปวงชนเช่นว่าบุญกินเจียงของชนเผ่าม้งและบุญเกลอของชนเผ่ากึมมุให้เป็นบุญประเพณีประจำชาติส่งเสริมฮิตของประเพณีอันดีงามของชาติติดพันกับแขนงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดเอานักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าเที่ยวให้หลายขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนั้นรัฐบาลจึงได้กำหนดเอาปีท่องเที่ยวลาวในปี1999หา2000เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวและก็มีผลสืบมาเรื่อยๆมาฮอดปี2010มีนักท่องเที่ยวเข้ามา 2.2 ล้านคนและก็สืบต่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้พรรครัฐบาลลาวมีมติเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมในปี1994คำสั่งแนะนำของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมในปี2000ในทั่วประเทศก็สร้างปรับปรุงครอบครัวและบ้านวัฒนธรรมสร้างบ้านพัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของพรรคทั้งแม่นเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เจริญก้าวหน้าตามจุดประสงค์ของพรรครัฐบาลก็ได้สร้างกฎหมายในของเขตวัฒนธรรมสังคมเพื่อเป็นบ่อนอิงให้แก่การดำเนินเรียกงานได้อย่างสะดวกคล่องแคล่วและมีคุณภาพทั้งฟังที่ฮักแพงหนังสือผูกใบลานที่เป็นบูฮานวัตถุเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมรดกตกทอดอันล้ำค่าของชาติอยู่ทั่วประเทศก็ได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียนและไทยไมโครซิปขออภัยและไทยไมโครฟิล์มมาตั้งแต่ปี1888จนถึง2003โดยโครงการร่วมมือและช่วยเหลือจากมูลนิธิโตโยต้ารัฐบาลญี่ปุ่น
รัฐบาลแห่งประเทศเยอรมันและรัฐบาลแห่งประเทศเยอรมันโครงการปกปักรักษาหนังสือผูกใบลานลาวเป็นหนึ่งในโครงการของเวียกงานในขงเขตวัฒนธรรมทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผลสำเร็จแห่งทศวรรษซึ่งถือขออภัยซึ่งได้รับการยกย่องจากนานาชาติหนังสือผูกใบลานก็ได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ภาษาและอักษรศาสตร์วรรณคดีฮีดคงประเพณีกฎหมายและด้านอื่นๆเพื่อการค้นคว้าวิทยาศาสตร์สังคมการเฮียนการสอนในสถาบันการศึกษาแห่งชาติอย่างอุดมสมบูรณ์ในปี2011กองประชุมใหญ่ครั้งที่9ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวพรรคมีนโยบายคาดหมายสู่ศูนย์ให้เวียกงานในขงเขตวัฒนธรรมแต่ปี2011ถึง2015คือส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่มีหลายสีสันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวที่มีลักษณะยืนยงโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ศูนย์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศลาวให้ได้ 2.8 ล้านเทือคนขุดค้นและขยายแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นมรดกโลกมรดกแห่งชาติให้ได้หลายขึ้นกว่าเก่าข้อที่3จำ2มหาวิทยาลัยแห่งชาติกับพันธกิจทางวัฒนธรรมสังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือมศได้รับการสั่งตั้งขึ้นและเปิดศกเฮียนอย่างเป็นทางการครั้งปฐมฤกษ์ในวันที่5พฤศจิกายน1996ตามดำรัสของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมหาวิทยาลัยแห่งชาติเลขที่50/NY ลงวันที่9มิถุนายน1995มหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวัฒนธรรมของชาติแห่งหนึ่งซึ่งก่อสร้างและพัฒนาต่อจากมหาวิทยาลัยสร้างคูเวียงจันทน์หรือมศคเวียงจันทน์มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีพลบุตรบาทก่อสร้างนักวิชาการและการค้นคว้าวิทยาศาสตร์หลายแขนงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมฮีดคงประเพณีของชาติก็คือของประชาชนลาวบรรดาเผ่าให้การบริการวิชาการแก่สังคมโดยภายใต้การสิ้นำนำพาขององค์คณะพรรคและคณะอธิการบดีหมายความว่านับแต่มื้อกำเนิดมหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นต้นมามหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพันธกิจต้นต่อของตนคือศึกษาอบรมแนวคิดการเมืองคุณสมบัติสิ่งทำปฏิบัติให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอยู่สถาบันแห่งนี้และเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นนิสิตนักศึกษาที่ดีของครูอาจารย์และเป็นลูกที่ดีของบิดรมารดาเป็นต้นในรูปการศึกษาทางวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติแมนได้ปฏิบัติไปเคียงคู่กับการเฮียนการสอนวิชาเฉพาะในทุกแขนงการตามคณะวิชาหมายความว่าทุกคณะวิชาจะบ่เพียงแต่มีการเฮียนการสอนเฉพาะแขนงการของตนเท่านั้นแต่ต้องได้ศึกษาอบรมหน้าที่การเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไปพร้อมๆกันข้อที่3จำ3โครงการคุ้มครองนักศึกษาม.ศ.กับการอบรมแนวคิดวัฒนธรรมของชาติโครงการคุ้มครองนักศึกษาม.ศ.เป็นโครงการหนึ่งซึ่งเป็นเสนาธิการให้แก่มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีบทบาทในการจัดตั้งคุ้มครองนักศึกษาลาวและนักศึกษาต่างประเทศที่มาศึกษาหำเฮียนอยู่ม.ศ.ทางระยะสั้นและระยะยาวโครงการดังกล่าวมีหน้าที่ในการจัดตั้งนำพาดำเนินกิจกรรมต่างๆที่มีผลประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยโดยภายใต้การซี้นำของคณะพรรคมหาวิทยาลัยแห่งชาติและคณะอธิการบดีโดยปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของโครงการดังกล่าวทางโครงการก็ได้เอาใจใส่ในเวียกงานคุ้มครองแนวคิดการเมืองศึกษาอบรมคุณสมบัติสิ่งทำปฏิบัติและพัฒนาพฤติกรรมร่วมกันสร้างสรรค์คุณงามความดีของนักศึกษาสร้างคติธรรมนำความรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษารับรู้เป็นบรรทัดฐานและถนัดใจใฝ่หาตามคำขวัญที่ว่านักศึกษาม.ศ.ขยันดุมันศึกษาพัฒนาจรรยาบรรณสร้างสรรค์บุคลิกภาพนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้กำหนด4หน้าที่4ขออภัยนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้กำหนดหน้าที่4ประการของนักศึกษาออกคือ1ตั้งใจศึกษาหำเฮียนให้สำเร็จผล2ตั้งหน้าฝึกฝนตนเองให้มีคุณสมบัติที่ดีงาม3ตั้งหน้าปฏิบัติข้อกำหนดกฎระเบียบต่างๆและ4เป็นเจ้าการในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเองข้อที่3จำ4คณะอักษรศาสตร์
ภาควิชาภาษาลาวสื่อสารมวลชนกับการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ติดพันกับการเรียนการสอนคณะอักษรศาสตร์เป็นคณะวิชาที่ประกอบด้วยหลายภาควิชาซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นภาควิชาภาษาต่างประเทศมีเพียงแต่ภาควิชาภาษาลาวสื่อสารมวลชนเท่านั้นที่ว่ามีการเรียนการสอนเป็นภาษาลาวตั้งแต่กำเนิดมีคณะอักษรศาสตร์คณะดังกล่าวก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเสนาธิการให้แก่มศในการส่งเสริมมูลเสื้อวรรณคดีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้ติดพันกับการเรียนการสอนในภาควิชาต่างๆที่สังกัดอยู่ในคณะอักษรศาสตร์ตามโครงการหลักสูตรนอกจากนี้คณะอักษรศาสตร์และภาควิชาภาษาลาวพร้อมด้วยภาควิชาอื่นๆก็ยังร่วมกันจัดตั้งให้มีการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีประจำปีของคณะเซนมาการจัดตั้งแข่งขันศิลปะวรรณคดีการประกวดนางสังขารการประกวดเป็นโคซุกเป็นพิธีกรการเสงเว้าภาษาลาวของนักศึกษาต่างประเทศและการเสงเว้าภาษาต่างประเทศของนักศึกษาลาวการจัดเทศกาลอาหารนานาชาติการจัดตั้งสาธิตประเพณีการส่งน้ำปีใหม่ลาวให้นักศึกษาลาวและนักศึกษาต่างประเทศกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ตามประเพณีการกวดกาการนุ่งถือและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักศึกษาพร้อมด้วยกิจกรรมอื่นๆที่ปิ่นอ้อมดีซะเฉพาะบรรดากิจกรรมที่กล่าวมานั่นแม่นทางคณะนำในคณะอักษรศาสตร์และภาควิชาถือเป็นเวียกงานที่สำคัญในการส่งเสริมให้ครูอาจารย์และนักศึกษามีความเข้าใจและภูมิใจได้ในการได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และส่งเสริมมูลเสื้อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติในระยะที่ผ่านมาเนาะคณะอักษรศาสตร์ก็ได้ร่วมกับภาควิชาภาษาลาวสื่อสารมวลชนก็ได้เป็นเจ้าภาพปฏิบัติโครงการร่วมมือด้านภาษาวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลายโครงการเป็นต้นแมนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประเทศไทยในโครงการภาษาวัฒนธรรมประเทศอาเซียนซึ่งปฏิบัติมาตั้งแต่ปี2007ถึง2013โครงการนี้คณะอักษรศาสตร์และภาควิชาภาษาลาวได้จัดส่งครูอาจารย์และนักศึกษาไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมภาษาวัฒนธรรมให้นักศึกษาไทยรวมมี8ครั้งเนาะคณะครูอาจารย์และนักศึกษาไทยมาฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมลาวอยู่คณะอักษรศาสตร์ภาควิชาภาษาลาวสื่อสารมวลชนเป็นเวลา9ครั้งพร้อมด้วยโครงการการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกหลายโครงการซึ่งสำเร็จผลด้วยดีมาแล้วนอกจากนี้คณะอักษรศาสตร์ก็ยังได้กำหนดวิสัยทัศน์ประจำตัวออกคือเป็นหนึ่งในด้านการเรียนการสอนภาษาลาววรรณคดีลาววัฒนธรรมลาวภาษาต่างประเทศเป็นเอกในด้านภาษาศาสตร์นายแปลภาษาและนักข่าวมีมาตรฐานเทียบเท่าภาพพื้นและสากลสร้างคนให้มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถคุณสมบัติจริยธรรมและความศิวิไลทางด้านจิตใจเพื่อหับใช้ประเทศชาติภาควิชาภาษาสื่อสารภาควิชาภาษาลาวสื่อสารมวลชนเป็นภาควิชาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเวียกงานอนุรักษ์การส่งเสริมมูลเสื้อวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติในทางกลุ่มและทางอ้อมนอกนั้นการปฏิบัติร่วมมือกับคณะแล้วก็ยังมีภารกิจในภาควิชาเซนมากำหนดปัจจัยหลักสูตรให้มีลักษณะวิชาเฉพาะติดพันกับมูลเสื้อวัฒนธรรมของชาติสร้างหลักสูตรวิชาวัฒนธรรมลาวและพื้นเมืองลาวที่สอนให้นักศึกษาลาวและนักศึกษาต่างประเทศทั้งระบบปริญญาตรีระบบปริญญาตรีพิเศษและฝึกงานให้นักศึกษามีความรับรู้และเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีลาวเน้นนักให้ครูอาจารย์ที่สอนรายวิชาเอาใจใส่อบรมทางด้านแนวคิดการเมืองคุณสมบัติคติมโนธรรมผู้บุญคุณเคารพครูบาอาจารย์เคารพนับถือครูอาจารย์ผู้รักผู้ใหญ่ฝึกฝนตนให้เป็นคนดีมีมารยาทสร้างให้นักศึกษามีความรู้ครบครูคุณธรรมดังนี้เป็นต้นสรุปรวมแล้วการอนุรักษ์และส่งเสริมมูลเสื้อศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติในพันธกิจของมหาวิทยาลัยแห่งชาติคณะอักษรศาสตร์และภาควิชาภาษาลาวสื่อสารมวลชนเห็นว่ามีมากผลที่ดีงามในแนวคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติซึ่งเป็นผลสำเร็จทั้งหลายเหล่านี้แม่นย้อนบุญคุณของพรรคที่เอาใจใส่ในการซี่นำนำพาและคณะนำฝ่ายผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลอดระยะที่ผ่านมาตลอดระยะ
ที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ซี่นำนำพาในฐานะที่เป็นพลเมืองลาวเป็นคู่อาจารย์เป็นพนักงานและเป็นนิสิตนักศึกษาของภาควิชาภาษาลาวสื่อสารมวลชนในคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติที่ได้กำเนิดและเติบใหญ่มาใต้บารมีห่มทุ้งของพรรคพร้อมกันได้แสดงความรู้บุญคุ้นอย่างสุดซึ้งมายังพรรครัฐและคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้ยอมเสียสละเพื่อให้ชาติได้มีวันนี้และขอให้พรรคจงมั่นยืนมั่นคงขนงแกนด้วยคุณค่าและเกียรติที่สง่างามตลอดไปท่านผู้ฟังที่ฮักแพงอันนี้แม่นบทความวิชาการในหัวข้อ60ปีใต้ห่มทุ่งของพรรคและ40ปีแห่งสปป.ลาวกับเรียกงานมูลเสื้อวัฒนธรรมของชาติซึ่งว่าค้นคว้าและเฮียบเฮียงโดยสมภัยวิไลศักดิ์ก็เป็นบทความที่ดุลมาแล้วเนาะมีรายการปีนี้นี่ก็50ปลายแล้วฉะนั้นแล้วมีซื่อของบางภาคส่วนที่อาจจะโบสดคงแต่ให้มีรายการเข้าใจว่านี่เป็นบทความวิชาการเก่าที่คิดว่ามีประโยชน์อยากนำมาเสนอสู่มีรายการได้ครับฟังในเวลานั้นเนาะในปีนั้นมันก็อาจจะบ่สอดคล้องเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นเป็นสื่อของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวทีนี้ก็เป็นกระทรวงวัฒนธรรมสิเนาะสื่อของภาควิชาภาษาลาวสื่อสารมวลชนนี่ก็เป็นภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมลาว

ขณะนี้มีรายการความให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่รายการนี้ออกอากาศทับไส้ทานเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 โมงถึง 18 โมงดอกซ้อนทำนาทีดำเนินรายการสุทานฟังเป็นประจำเนาะวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์จะมีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ก็คืออาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพเพิ่นจะเข้าร่วมสนทนาในรายการอธิบายคำศัพท์เป็นการอธิบายและชี้แจงอย่างละเอียดต่อกับความหมายของคำศัพท์ซูมมีรายการฟังโดยการประกอบส่วนของผลมีรายการนั่นแหละอยากบอกว่าคำศัพท์ที่นำมาสนทนากับอาจารย์ในแต่ละครั้งที่อาจารย์เข้าห่วมออกอากาศเนาะก็แม่นสั่งหัวมาจากการประกอบส่วนของผลมีรายการที่ส่งให้ดอกซ้อนทาง WhatsApp หมายเลข020-5986-4685หลังจากนั้นดอกซ้อนก็จะสั่งหัวให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังส่วนวันอังคารและวันพฤหัสนี้ก็มาพบกับมีรายการจะนำเสนอเป็นบทความวิชาการบางเทื่อก็จะมีการเขียนเป็นลักษณะบทความอธิบายใจแยกความหมายของคำศัพท์เปรียบเทียบความหมายของคำศัพท์เอิ้นว่าในทางภาษาศาสตร์เอิ้นว่าคำพ้องความหมายเนาะของบรรดานักวิชาการด้านภาษาศาสตร์หลายท่านที่ได้นะเขียนเป็นบทความแล้วก็ตีพิมพ์ออกสู่สาธารณะชนนอกจากนั้นก็ยังมีบทความที่เกี่ยวพันกับเรื่องของไวยากรณ์หรือว่าเรื่องของการค้นคว้าอันอื่นๆเนาะในหลายๆหัวข้อที่เกี่ยวพันกับเรื่องงานด้านภาษาศาสตร์ของบรรดาท่านนักวิชาการหลายๆท่านรวมถึงอาจารย์ผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวพันหรือว่าผู้ที่สอนวิชาภาษาลาวเนาะโดยเฉพาะก็เป็นบรรดาครูอาจารย์ในภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมลาวและมีรายการดอกซ้อนก็จะเป็นสื่อกลางนำเสนอเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนสุพลมีรายการได้รับฟังเป็นประจำเนาะถ้าว่าท่านใดอยากประกอบส่วนเป็นต้นในเรื่องของอนาการฝากคำศัพท์ก็อย่าลืมติดต่อดอกซ้อนทางWhatsApp แหละสะดวกส่งข้อความปะไว้ให้020-5986-4685พวกเขาก็จะมีคณะบรรณาธิการเนาะซึ่งว่าจะเป็นผู้กันตรงเอาบรรดาคำศัพท์ที่เพิ่นมีรายการฝากผู้ที่มีความสนใจก็เบื้องหลังนี่มันก็อยากมายุมายะแน่มีรายการจ้าคำใดเป็นคำใดคำนั้นใดก็มีมีรายการก็บางท่านก็ถามจักสิถามแล้วได้ก็มีบางเทื่อนี่ก็บ่เข้าใจฮอดคำถามสินะเนาะอันข้อความที่ได้รับนะฉะนั้นแล้วพวกเขาก็มีคณะบรรณาธิการได้มีการสั่งห่วมแล้วก็ได้มีการฮอนมีการกันตรงว่าคำนี้เหมาะสมที่จะออกอากาศที่จะสนทนากับอาจารย์เพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนกับคนมีรายการหรือบ่นอกจากคำศัพท์แล้วบางเทื่อก็ยังมีเป็นวลีเป็นสำนวนเนาะเป็นประโยคที่ว่ามีรายการมีความข้องใจแหละคันเพิ่นบ่ข้องใจเพิ่นก็สิบ่ฝากถามเนาะก็ย้อนข้องใจหรือว่าบ่เข้าใจในความหมายในการใช้เนาะกรณีในการใช้แหละจังว่าเป็นที่มาที่อยากจะฝากให้อาจารย์อธิบายและชี้แจงแต่ว่าเดี๋ยวใดก็ตามเนาะแต่ละเทือที่สนทนากับอาจารย์ก็จะได้ผัดเปลี่ยนเอาคำศัพท์บางเทือผู้นึงก็ฝากหลายได้เป็น10เป็น20เป็น30อะไรมีหลายคันบางท่านก็คำหนึ่ง2คำ3คำค่ะประจำก็มือละ2 3คำ4 5คำจะเฮ็ดเป็นนิสัยเนาะมือนึงหรือว่าเทือนึงที่สนทนากับอาจารย์คำศัพท์ก็หลายสุดก็บ่เกิน12เนาะ10หา12ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีอิงใช้เวลาเด้อเนาะอิงใช้เวลาถามหลายก็นั่นก็มีรายการก็สิจื้อบ่ล้นเวลาก็สิบ่พอการค้นคว้าของอาจารย์ก็สินักเกินไปเพราะว่าคำศัพท์หนึ่งส่วนหลายนี่จะเป็นคู่คำเนาะให้อาจารย์ได้เทียบความหมายก็ย้อนมันคือกันหรือว่าคล้ายคือกันในทางวิชาการเอิ้นว่าบางเทื่อก็แม่นคำพ้องความหมายแท้คำพ้องความหมายหมายความว่าคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันทางมีรายการแต่บางเทื่อกระบอแมนเป็นลักษณะที่พร้อมเสียงแต่บ่พร้อมความหมายแปลว่าเว้าออกเสียงคือกันเนาะเขียนก็คือกันแต่ว่าความหมายบ่คือกันนะ
ก็ค้นคว้าเทียบความหมายก็บ่แม่นเรื่องง่ายคิดว่านักนวงอยู่สำหรับอาจารย์เนาะแล้วก็ยังใช้เวลาในการอธิบายเว้าเรื่องความฮู้นี่คิดว่าบรรดาท่านนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์หรือว่าอาจารย์แต่ละท่านนี่มีถือว่าเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนาะที่เฮาให้การนับถือที่อื่นว่าอาจารย์แต่ว่าบัดนี้มีเตอีกได้มีรายการเอ้ยแต่ว่าการส่งความฮู้เนาะผ่านรายการวิทยุหรือว่าผ่านวิทยุกระจายเสียงโดยที่ว่าบ่ได้เห็นหน้ามันก็หัดว่าบ่แม่นเรื่องง่ายอีกปานใดที่จะเฮ็ดให้มีรายการเข้าใจก็บ่ได้เอายาวถึงขั้นว่ามีลักษณะมีลักษณะเป็นทฤษฎีหรือว่าน้ําท่วมทุ่งยาวแต่บ่เข้าใจบ่ได้ความหมายคิดว่าคําศัพท์ที่นํามาสนทนาอาจารย์ก็พยายามอธิบายให้สั้นหรือว่ากระทัดรัดที่สุดและได้ความหมายได้เนื้อในให้หลายที่สุดยกตัวอย่างประกอบการอธิบายให้ได้หลายที่สุดเพื่อให้มีรายการนั้นเข้าใจความหมายแจ้งที่สุดเป้าหมายเนี่ยเนาะให้เข้าใจแจ้งที่สุดจะบ่มีลักษณะเป็นทฤษฎีหลายพอเท่าใดแต่จะเน้นการนําใช้คําศัพท์นั้นหั่นตัวจริงหลายกว่าฉะนั้นแล้วการส่งความรู้ผ่านรายการวิทยุนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คิดว่าอาจจะบ่แม่นเรื่องง่ายพอเท่าใดแต่มันก็บ่ยากเกินความสามารถเนาะคิดว่ามีรายการหลายท่านก็อาจจะเคยติดตามรับฟังการอธิบายและชี้แจงของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ในรายการของเราแล้วก็คิดว่าสั้นกระทัดรัดจะแจ้งได้ความหมายได้แน่ใจความแล้วก็เป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้เพิ่นมีรายการได้ดีพอสมควรเป็นอย่างคือฮู้โอ้ก็สั่งหัวมาจากนะข้อความของมีรายการนั่นแหละเนาะหลังจากที่ได้ฟังไปแล้วก็มีการทรงเอิ้นว่าแนวใดเป็นการให้ข้อคิดคืนหรือว่ามีคำย่องย่อชมเชยแด่มีคำทักท้วงแด่แล้วบ่ถึงขั้นว่าตำหนิติเตียนซะมีคำทักท้วงเนาะบางเทื่อเว้าอันนี้ผิดเว้าอันนั้นบ่ถูกหรือว่าเว้าบ่ครบบ่ถ้วนมีรายการก็ทักท้วงว่าโอ้ควรเพิ่มอันนี้ควรตัดอันนี้ควรเฮ็ดอันนี้เติมก็ขอขอบใจมีรายการหลายๆเนาะที่ว่าเป็นผู้ฟังที่ดีแหละอันนี้เอิ้นว่าเป็นผู้ฟังที่ดีที่สุดในการประกอบส่วนในรายการถือว่าเป็นแวนแยงเพราะว่าเฮาก็บ่สามารถเห็นเฮาเองได้เนาะความหมายแฝงก็คือบ่สามารถเห็นความผิดของตัวเองหรือว่าบางเทื่อนี่ก็เว้าไปแล้วก็หลงหรือว่าก็ลืมก็มีบางเทื่อนี่บ่จื้อซ้ำเนาะอันที่เกิดความผิดอันนั้นบางเทื่อนี่บ่จื้อซ้ำได้มีรายการอันเว้าหั่นน่ะซั่นแล้วมีรายการหั่นขอให้สืบต่อเนาะมนต์เสื้อที่ดีงามอันนี้ไว้ประกอบส่วนกับหาทางรายการของเราหลังจากที่ได้ฟังไปแล้วมีอันใดที่ขาดเหลือบ่พอก็ช่วยกันถ้าหากว่ามีคำศัพท์ใดที่ยังคล้องใจก็ฝากนำก็ได้บ่เป็นหยังเนาะเว้าบ่ฮอดนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังอีกเทื่อนึงแล้วก็ในโอกาสนี้แสดงความจริงใจที่สุดที่มีรายการท่านได้มีส่วนร่วมในรายการบ่ว่าจะเป็นการฝากคําศัพท์บ่หรือว่าการทักท้วงเข้าสู่ทางรายการเนาะแล้วก็ฝากให้ติดตามรายการของพวกเฮาเป็นประจําตลอดไปเด้เมื่ออื่นยังกลับมาพบกันอีกถือโอกาสนี้อวยพรให้เพิ่นมีรายการทุกท่านมีความสุขตลอดไปแล้วพบกันใหม่มื้ออื่นเด้อลาก่อนสบายดี

0: วกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังกันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: 0
1: ค
0: ู่โมบายตอนนี้เบอร์แล้วโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: โ
0: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
3: ก็ไอแดงวมไงหลาย
2: อ๋อวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในเอ็กโคสุขของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
3: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียหยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
2: ้โดยๆๆติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
3: บ่
2: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียหญ้าสบายแล้วบ่
3: เมื่อ
2: ยแล้ว
3: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติ๊กกี้
2: โอ้ก้มก็บ่ได้อีก
3: โอ้ย
4: น้องพ่อก็เค้าอยากอยากแก้ยินกัน
2: โ
4: อ้ติ๊กกี้กินยาแก้วิต
2: โอ้ติ๊กกี้พอกินยาแก้วิตติโอ้โดยๆ
4: เดี๋ยวนี้เค้ากินนั้นบ่วิน
2: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
3: แม่นบ่วินดอกมีแต่เมื่อย
2: โดยโอ้ยพ่อนี่วินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
5: วันนี้เช้าแล้วยาแก้วิน
2: เออยาแก้วินเช้าแล้วเนาะ
5: มันบ่วินแล้วก็บ่กิน
2: เออดีใจเนาะ
6: สนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเถื่อ020-5449-5449
7: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาทิตย์อัสดงอีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบ FM 103.7 MHz วันจันทร์จนฮอดวันพฤหัส18โมงถึง19โมงพบกันคือเก่าเนาะนำเอาเสียงเพลงเสียงล้ำมวลๆแบบลูกทงบรรณานี่แหละมาเปิดให้มีรายการได้ฟังบ่ว่าจะเฮ็ดหยังอยู่ก็แล้วแต่เนาะกับขับรถขับล้างกับกับบ้านกับซองเวตละตะลีฟังรายการของพวกเขาไปนำกระกองให้ทุกคนนั้นมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันคำคำจังสีมือแรงนี่มีอย่างกินนอต้มไก่ซุ่มกันแซ่บๆบอกหรือว่าแนวใดผู้บางคนก็ว่ายามนี่เห็นไหนระดูกินแกงหน่อไม้ได้สิไปต้มไก่จังไหนว่าซั่นเด้แกงหน่อไม้แซ่บๆใส่เฮ็ดหลายๆแน่แซ่บมักอื้อแน่มักบวบแน่เข้าไปตกลงว่าแกงหน่อไม้หรือแกงมักอื้อเพิ่นว่าใส่หลายมันก็แซ่บนั่นแหละเนาะหลายอันปนกันเพื่อสุขภาพนำนะอย่านางตัวๆเข้าไปปลาแดกคุ้นๆเข้าไปอีกบ้าจะมันคักเนาะท่านผู้ฟังเนาะแจ่วปลาแดกแน่ข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆฮ้อนๆว่าจะเว้ามามันทองห้องจอกจอกเลยเด็ดตอนแรงจังซี่ฮ้อนยามคือกันกับนักเฮียนนี่แหละเรื่องของเฮียนเราก็อยากเข้าแม่นบ่สมัยเฮาเป็นนักเฮียนก็ดีนะแต่ตอนนี้สิเลิกลาเลิกการก็หิวเข้าเส้นเดียวกันจังได๋ก็ดีขอให้เดินทางกับบ้านกับซองด้วยความปลอดภัยครับรถขับลังใส่รถใส่ถนนนับถือกฎระเบียบจราจรคอยไปคอยมาเด้อท่านผู้ฟังให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งอุบัติเหตุเกิดขึ้นระยะ2เดือนมานี่พญาก็สังเกตว่าโอ้มันหลายอีหลีได้ว่าจะไปเป็นเป็นไปตำสถานีรถ BRT บ่หรือว่าตำแนวกั้นขอบทาง BRT นี่หลายอีหลีมาสังเกตแล้วผู้ที่ขับรถนี่ก็1ก็เมาแน่2มาขาดสตินั่นแหละแล้วก็ประมาทเนาะจะค่ายมูก็แซกเข้าไปทาง BRT ก็ไปเกิดอุบัติเหตุอันนี้เห็นกับตาแล้วดังนั้นก็อยากให้ทุกคนนั้นมีสติเนาะสติคือการระลึกได้ว่าเฮากำลังเฮ็ดหยังอยู่เนาะนั้นเพิ่นเอิ้นว่าสติถ้าเฮามีสติคิดได้ว่าเฮากำลังเฝ้าบ่เฮากำลังใจให้บ่จังซี่เฮาก็สิผ่อนลงและอุบัติเหตุก็สิบ่เกิดสิ่งที่บ่ดีเพิ่นเอิ้นว่าภัยอันตรายภัยแปลว่าความย้านเนาะความย้านก็สิบ่เกิดขึ้นนะเอาเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการอาทิตย์อัสดงเป็นกำลังใจให้เบิดสุผู้สู่คนเบิ่งแยงสุขภาพเด้อหมั่นออกกำลังกายดื่มน้ำให้เพียงพอกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วร่างกายสิแข็งแรงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเขาบริษัทไอราดามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนำเอาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งภายนอกและก็ภายในภายนอกก็มีสบู่ทั้งสี่และยาทูแควยาสะผมดำนะเพื่อมาให้ทานนั้นเสริมความงามนอกนั้นก็ยังมีสุดนะเสริมความงามของนะ BSY นะสุดเสริมความงามเป็นสุดเลยได้ขายเป็นสุดเลย อันนั้นมันมีอย่างไรเป็นสุดนี่นะสเปโนนิเอนไซม์ยาทูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งสปูโนสบูโนนิแซมพูโนนิแบล็คแฮร์เมจิกแล้วก็ยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านหอยแฮวสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูผิวแล้วก็อีกหลายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งนอกและก็ทางในพร้อมทั้งในบาดนี้ว่าเรื่องของเอิ้นว่าอาหารเสริมหรือว่าแนวบำรุงร่างกายให้มันกลับมาแข็งแรงก็คือโนนิเอนไซม์ท่านผู้ฟังช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายของท่านกลับมาแข็งแรงซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายให้กลับมาแข็งแรงเฮ็ดเวียกได้คือเก่านะบำรุงสมองกระตุ้นการเฮ็ดเวียกของสมรรถภาพร่างกายปรับปรุงการเฮ็ดเวียกของระบบลำไส้ระบบย่อยอาหารต่างๆเนาะนอกนั้นยังควบคุมความดันเลือดไขมันในเลือดระดับน้ำตาลบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆและการยังช่วยเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนรับต้านเซลล์มะเร็งป้องกันแบคทีเรียและก็ต้านการอักเสบสำคัญเด้ถ้าว่าร่างกายมีบาดแผลหรือว่ามีการอักเสบขึ้นมาเฮาก็สิเจ็บป่วยเนาะเวลาเฮาเป็นไข้เวลาไปกวดเลือดเนี่ยท่านหมอจะบ่งมติพยานว่ามีบ่อนอักเสบจะมีการกินยาต้านเสื่อขึ้นมาเสด็จนี่ประสบการณ์ล้วนๆของอภิญญาเลย มู้อะไรท่านคือกันหรือบ่นะนอกนั้นต้องกินคู่กับสุภัทโอสดนะสุภัทโอสดช่วยหยังสุภัทโอสดนี่ผู้ที่มักเมื่อยง่ายวินหัวลุกตื่นเช้ามาอ่อนเพลียบ่มีเหงื่อบ่มีแห้งนอนดึกแน่ขาดสารอาหารอย่างต่างๆและสิ่งสำคัญเป็นเลือดเฮาเหนียวเลือดเฮาขุ่นเลือดบ่สะอาดเลือดไหลเวียนไปล่อเลี้ยงร่างกายบ่สะดวกนี่สำคัญไดนะ
ดังนั้นสุพัฒน์โอสถกินคู่กันกับโนนีเอนไซม์จะเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดไหลเวียนสะดวกขับสารพิษในเลือดลดอาการเมื่อยสะสมบำรุงช่วยให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงคือเก่าเนาะเลือดสะอาดให้เฮาแข็งแรงแน่นอนสะอาดแล้วยังบ่ขุ่นบ่เหนียวสามารถไหลไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายนะเอาสั้นๆจังสั้นซะก่อนเนาะบ่ฟ้าเสื้ออภินาเราต้องเสื้อบริษัทที่เพิ่นจำหน่ายทั้งแพทย์ทั้งหมอเพิ่นเนาะแนะนำให้กิน 3-6 เดือนต่อเนื่องกันเด้อสำหรับ2ผลิตภัณฑ์นี้กินคู่กันก่อนอาหาร30นาทีเบิ่งแยงสุขภาพของท่านด้วยการปรึกษากับผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับสุขภาพ020-8856-5599และก็5449-5449ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆบอกเพิ่นว่าโอ้ยได้ยินนั่นโฆษกปัญญาว่าอยู่ทางวิทยุแห่งชาติน่ะว่าให้คำปรึกษาด้านสุขภาพละล่าบ่ว่าสิโทรไปหาโลดอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางบริษัทก็มีรายละเอียดนะรายละเอียดให้กับทุกท่านได้ศึกษาแล้วก็พิจารณาที่จะเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมส่องมาอยากซื้อผลิตภัณฑ์ก็แม่น2เบอร์นี้เนาะท่านผู้ฟังเนาะซื้อผลิตภัณฑ์หรือปรึกษาปัญหาสุขภาพต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรไป020-8856-5599-5449-5449เนาะเวลาผ่านไปแล้ว10นาทีท่านผู้ฟังใจทันได้ม่วนซื่นกันซะก่อนจักหน่อยปัจจุบันโคชก็เว้าหลายแท้ว่าซั่นในคนมักเว้าเนาะเฮ็ดจังได๋ซั่นอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีม่วนซื่นกับเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเราแล้วจังมาโอมาลมกันต่อในระยะต่อไป

ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของฐานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

เฮียให้ล้านห้าห้องปลาให้ล้านสี่เพิ่นว่าคันเอิ้นอ้ายเอิ้นพี่มีเท่าไรให้บ่อันว่าซั่นนี่ผู้เฒ่าเพิ่นว่า มันก็แล้วแต่คนมากดอกเนาะผู้ลางคนก็มีผู้แซ่ผู้สาวเอิ้นพ่อเอิ้นแม่จังซี่ก็รู้สึกดีใจผู้ลางคนว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นซั่นนี่แต่ผู้ลางคนก็บ่มักแท้ใดไปเอิ้นอีพ่อเอิ้นพ่อลุงเอิ้นพ่ออาวนาบ่าวจังซี่โอ้ยผิดหูเพิ่นว่าบ่เลี้ยงเฟือดอกบ่เลี้ยงขนมดอกมันเป็นคำพังเพยมันเป็นคำยอกกันให้มันมวนซื่นเนาะท่านผู้ฟังเนาะอย่าสุไปคิดหลายฟังแล้วให้ฟังให้เป็นศีลเพิ่นว่าฟังแล้วก็ม่วนเฮฮาไปฟ้อนไปน้ำย้อนไปน้ำบุญลังคนก็ดีสองเพลงของอาจารย์บุญเกิดหนูห่วงเทคนิคสงสัยมักอาจารย์บุญเกิดหนูห่วงหลายซองเพลงซ่อนให้เลยเมียในบ้านแน่เพิ่นว่าเพลงเอิ้นอ้ายสิตายหวาแล้วก็เศร้าห้องเฒ่าสิเอาเท่าใดจังซี่เป็นเพลงสืบต่อเนื่องกันที่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังกันมาด้นเติบเนาะแต่ว่าเพลงนี้ก็เกิดขึ้นมาต่อไปอีกเศร้าห้องเท่าสิเอาเท่าใดพันวาไปอีก เป็นกมลคำเสือนให้ครับท่านผู้ฟังเบิดสู่ผู้สู่คนที่ฟังรายการของพวกเราอยู่เป็นจะไหนถูกใจบ่ล่ะคันบ่ถูกใจก็บอกกันมาโลดเด้อผ่านทางหน้าเฟซ Lao National Radioที่ออกอากาศสดๆอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังรายการรับชมกันนะพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางบริษัทไอราดาลาวเป็นห่วงเป็นใยอยากให้ทุกคนพี่น้องคนลาวเฮามีสุขภาพดีแข็งแรงเบิดสู่ผู้สู่คนเฮ็ดจังได๋สุขภาพของเฮาเป็นสิ่งสำคัญมีเงินแสนเงินล้านมีเงินหลายปานใดก็บ่มีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงเริ่มบำรุงรักษาตั้งแต่มื้อนี้ไปเด้อบ่แม่นว่าเจ็บป่วยแล้วจังสิโอ้อ้าวหาโอ้ยสัตกี้ข่อยก็กินแนวบำรุงมันได้ล่ะบ่กินแต่เหล้าเพิ่นว่าไผก็กินคือกันเหล้าแต่ก็กินพอดีพองามกินให้มันเป็นยาเพิ่นว่ายาสุกกินให้มันเป็นโทษเนาะสิ่งที่สำคัญเป็นการประหยัดมัธยัติในตัวนำอีกได้หลุดพรรายจ่ายของครอบครัวเงินคำแห่งหายากดิคำมันหายากแล้วเขาไปฟุ่มเฟือยแดกสิทุกสิยากเมื่อหน้าเนาะดังนั้นประหยัดลงอันใดที่บ่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็เป็นบ่กินนะดังนั้นคัดสรรรายรับรายจ่ายของครอบครัวให้รายจ่ายน้อยกว่ารายรับให้มันหลายกว่าเขาจังสิมีเงินเก็บเงินออมนอกนั้นก็แบ่งสรรปันส่วนเงินคำเพื่อเบิ่งแยงสุขภาพบ่แม่นรักษาได้เบิ่งแยงก็คือดูแลให้มันแข็งแรงไปตลอดก็คือสุภัทโอสถพร้อมด้วยโนนีเอนไซม์กินคู่กัน 3-6 เดือนครับผู้ฟังเขียนให้ภูมิต้านทานของทานดีขึ้นระบบลำไส้ดีขึ้นระบบย่อยอาหารดีขึ้นเนาะการอักเสบบ่มีจังซี่สารอนุมูลอิสระที่ก่อห้อยตามเส้นเลือดของเฮาก็บ่มีเลือดเวียนเลือดไหลเวียนสะดวกไปรอเลี้ยงทุกส่วนในห่างกายอย่างเพียงพอกับสุภัทโอสถและก็โนนีเอนไซม์กินคู่กันนะ 3-6 เดือนเวลากินก็30นาทีก่อนอาหารหรือว่ามีเวลากินก่อนนั้นโทรไปปรึกษาว่าท่านมีอาการแบบนี้กินได้บ่เป็นอาหารเสริมเนาะบ่ต้องเสื่ออภินาเถื่อเนาะและท่านต้องได้พิสูจน์ด้วยตัวท่านเองโทรไปปรึกษาซะก่อนผู้เป็นฮู้ซะก่อนว่าสมควรบ่บ่แม่นว่าอันนี้มันบ่เป็นตากินเด้อกินแล้วมันสิบ่ดีเพิ่นก็ว่าไปโลดเนาะจริงใจเว้านํากันบ่เรื่องสุขภาพมันตัวกันบ่ได้เด้มันบ่คือลดเวลาเปเพมามีอะไรเปลี่ยนจังซี่สุขภาพของคนเฮาเป็นไปบ่ได้เนาะ02088565599 5449 5449เด้อตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายเด้ก็บอกเพิ่นโลดบอกเพิ่นมีแผนตารางรายรับรายจ่ายให้คักแน่หรือว่าต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟบอกเป็นโลดเนาะนอกนั้นก็ยังมียาทูแคล Fresh BSY Fresh and Whitening ของทางบริษัทไอราดาลาวนะฝากตอนมีรายการนอกนั้นก็ยังมีสบู่โนนิสบู่ทองคำเนาะโนนิโกนช็อปที่ว่าช่วยให้ผิวพรรณของท่านงดงามใช้ได้ทั้งผู้เฒ่าผู้น้อยผู้บ่าวผู้สาวผู้เพียวเพิ่นว่าสั้นๆบ่มีผลข้างเคียงได้อาบน้ําฮุกสบู่หอมๆเฮ็ดให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลขาวใสสะอาดหอมปราศจากกลิ่นที่บ่ปรารถนาจะได้เวลาไปผู้อบคนก็สิมั่นใจหลายขึ้นหลังจากทูสบู่แล้วก่อนสิแล้วก็ทูแก้วซะก่อนกับ BSY Fresh and Whitening สมซื่อแท้ได้ถ้าผู้ฟังอย่าทูแก้วนี่เนาะสมซื่อแท้ๆทูแก้วแบบธรรมดาทั่วไปนะแต่ว่าจะมีจุดพิเศษของยาทูแก้ว BSY เนาะเฮ็ดให้ปากสะอาดแข็วขาวกำจัดแบคทีเรีย
บรรเทาความห้อนถอนพิษลดอาการบวมลดอาการเจ็บปวดอักเสบห้อนในป้องกันพยาธิปากเปื่อยเสริมภูมิต้านทานเฮ็ดให้เหือกและแคลแข็งแหงผู้ที่มีปัญหาแคลแมงจังซี่มีกลิ่นปากเหือกบวมเจ็บแล้วก็มีกลิ่นปากพร้อมนะโดยเฉพาะผู้ที่ดื่มน้ำชากาแฟหรือว่ากินอาหารก่อนนอนจังซี่เป็นบ่อนสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่บอดี้ต่อปากนะหมอเพิ่นบอกว่าผู้ที่กินกาแฟหรือว่ากินของหวานก่อนนอนแล้วบ่ถูแคลนี่นะหรือว่าบ่บ้วนปากบ่ดื่มน้ำหลายของหวานนี้จะเป็นอาหารสั้นดีของแบคทีเรียในปากเลยพาให้ปากเหม็นปากมีกลิ่นแคลเป็นแมงเหือกบวมจังซี่มาจากอาหารการกินทางนั้นเนาะสิ่งที่ช่วยทานได้กินอาหารแล้วต้องถูแคลด้วย BSY Fresh and Whitening ทานจะมั่นใจรู้สึกว่ามันสะอาดมื้อเช้ามากันยังบ่ทันมีกลิ่นปากประมาณนี้อาหารบ่บูดเน่าในปากนี่เนาะเวลาไปเว้ากับผู้กับคนก็โอ้ยมั่นใจได้ๆยิ้มได้อย่างมั่นใจแคลกับขาวกินปากก็บ่มีเวลาเว้าน้ำหมูหมูก็บ่งวกหนีเออมีประสบการณ์แล้วบอกคือว่ายาวแท้อภิญญาพระศิวะเออทุกคนก็มีประสบการณ์เบิดทางใดทางด้านนี้เนาะเว้าเข้าไปใกล้ๆผู้สาวก็งวกหน้านี่เบิดว่าซั่นอ้าวเป็นหยังว่าซั่นลืมสำรวจตนเองว่ากินปากแห้งว่าซั่นเอานั่นก็แม่นผู้ให้การสนับสนุนรายการยังอีกหลายผลิตภัณฑ์เติมอยู่ที่เว้าศิวะให้กับมีรายการได้รับฟังมวนซึ้งกันซะก่อนเนาะอ้าวรายการของเราก็มีแต่เว้ากับมวนเท่านั้นล่ะเสียงเพลงเสียงรำมอบให้กับทางเทคนิคเพิ่นมอบให้มีรายการมวนๆซะก่อน

0: สบายดีส่วงนี้ไปเฮ็ดหยังมาเจ้าคือยิ้มสดใสแท
1: ้ฮ่าฮ่าฮ่าก็ใส่ยาทูเคล BSY Face and Whitening Midday
0: โอ้ตัวที่มีโนนีเอนไซม์หันวะ
1: แม่นแล้วโนนีเอนไซม์ช่วยฟื้นฟูเซลล์ในซองปากช่วยให้เหือกแข็งแฮงแคล้วสะอาดลมหายใจสดชื่น
0: แล้วได้ยินว่ามีผง8081อีกแม่นบ่
1: แม่นแล้วผง8081เป็นสารสกัดที่ผ่านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสั้นน้ำของจีนที่ช่วยสมานบาดแผลในทรงปากและหยุดยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หลายขึ้นอีกได
0: ้โอ้ฟังแล้วฮู้สุดๆยอดเลยแล้วเปลี่ยนใจว่างเด้แม่นหยัง
1: เป็นสมุนไพรจีนระดับชาติเลยได้ที่ช่วยระบายความร้อนขับสารพิษลดอาการเจ็บปวดบวมในทรงปาก
0: ว้าว3สารสกัดธรรมชาติรวมกันแบบนี้แขวเฮาต้องสะอาดเหือกแข็งแฮงแน่นอน
1: แม่นแล้วสดชื่นมั่นใจทุกลมหายใจต้องยาทูเคลเฟสแอนด์ไวท์เทนนิ่งยาทูเคลสมุนไพรพิเศษจาก BSY
0: BSY Fresh and Whitening ยิ่งใส้ยิ่งมั่นใจยิ้มได้ทุกมื้อ
2: นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449 020-5449-5449

มวนๆผ่านไปสองเสียงเพลงถึกอกถึกใจบ่เนาะมีรายการที่ฟังรายการอยู่ขอให้คนมีความสุขและก็กินอาหารแรงแซ่บๆผู้เฝ้าให้เฝ้านาอยู่กับฟังรายการของพวกเขาได้ทั้งพี่น้องทางเมืองไซธานีเพิ่นว่าไปนอนนาฟังเสียงกบเสียงเขียดอยู่พุ่นล่ะว่าซั่นนี่โอ้ยจะแม่นมันคักคิดฮอดสมัยตะกี้ลุงยามนี้มันไปไถนาหุดได้ใส่ควายไถสมัยก่อนนะใส่ควายไถขับมาเสียงกบเสียงเขียดน้องเดี๋ยวนี้บ่ค่อยได้ยินแล้วท่านผู้ฟังจักหายไปใส่เบิดกบเขียดกันเด้อเอาก็ขอให้มีความสุขคือว่าหั่นแหละนอกจากฟังเสียงกบเสียงเขียดแล้วอาหารแรงก็ต้องแซ่บซอยแกงหน่อไม้ปิ้งป่าซะนี่เนาะฤดูนี้แม่นฤดูผลิตข้าวนาปีท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนนั้นเอาใจใส่คุณเขียวในการตกกาตกมุ่งแหละเนาะบางบอลส่วนหลายแล้วเพิ่นก็บ่ค่อยดำเอาแล้วในปัจจุบันนี้เพิ่นบอกว่ายอดเอาก็ได้ไทยแต่ตอนแรงพุ่นไทยแล้วก็ยอดเม็ดคือกันกับซักเข้าให้ซักเข้าหน้าซักสมัยก่อนไทยแล้วซักโลดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไทยละคาดงามๆแล้วก็มันมีเครื่องยอดเม็ดเลยคือกันกับเฮาดำเลยนะแต่ว่าวานนี้ผลได้รับก็น้อยกว่าเนาะแต่ว่าถ้าเฮายอดหรือว่าเฮาดำเอานี้ประสิทธิภาพก็ได้ดีกว่าแต่ว่าก็เสียเวลาถ้าว่าดำเอาในเสียเวลาอยู่แต่ว่าคุ้มค่าเนาะเสียเวลาทั้งจ้างคนดำแน่ย้อนว่าตัวเองก็ก้มบ่ลงดำหน้าเป็นอย่างคาท้องใหญ่ว่าจะได้มันก็เมื่อยแน่เนาะมีเงินมีคำเนี่ยก็จ้างคนจ้างคนก็แพงได้ในอย่างนี้ถ้าเทียบใส่ราคาเข้าแล้วบ่อยากคุ้มค่าปานใดดังนั้นเพิ่นก็ใช้วิธียอดเม็ดเอาก็มีเนาะแต่ก็ได้รับประสิทธิภาพเช่นเดียวกันก็ขอให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย10ต้นหล่าบ่ท้อ5ต้นหัวปีบูหารเพิ่นว่าเอาเวลานี่ยะป้ายยะไปแล้วก็อย่าลืมฝากไว้ตื่มสำหรับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเนาะจากบริษัทไอลาดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมากล่าวผ่านทางรายการอาทิตย์อัสดงเป็นประจำวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสบดีพุ่นแหละ18โมงถึง19โมงเอาอีกจะเพลงหนึ่งเนาะเพลงหนึ่งแล้วจังมาปิดท้ายรายการจาก

ภัยจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

สาวนาไซโอ้ยเพลงนี้ก็ดังบ่ยอกได้ท่านผู้ฟังยอดวิวที่ว่าเข้าชมเพลงนี่โอ้หลายสิบล้านว่าซั่นซะก็แสดงความดีใจนําคนรุ่นใหม่เขาเจ้าสามารถร้องเพลงหรือว่าศิลปินศิลปะดนตรีอย่างต่างๆสร้างรายได้ให้กับตนเองนี่เป็นสิ่งที่ควรย่องยอไว้หนุ่มยุคใหม่ต้องใส่ใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นนะท่านผู้ฟังบ่ไปมัวสุมกับสิ่งเสพติดสิ่งที่เป็นอวัยมุขทั้ง

0: สิ่งที่มันบ่ดีต่อชีวิตเนี่ยอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวเด้อบอกลูกบอกหลานท่านผู้ฟังอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดหรือว่าสิ่งที่บ่ดีต่างๆนั่นแหละหันมาเล่นกีฬามาเล่นดนตรีห้องเพลงนี่ดิสร้างรายได้ทั้ง YouTube Facebook TikTok ต่างๆมีหลายวิธีที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเองทางด้านฐานะการเงินหรือว่าอื่นๆเป็นคนดีของสังคมนะครับผู้ฟังเนาะเวลาใกล้สิ้นเบิดแล้วขอบใจบริษัทไอราดาลาวMarketing International ที่ว่านำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมากล่าวกับมิตรรายการฝากกันเติมเด้อมีหลากหลายผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทไอราดาบ่ว่าจะเป็นสูตรความงาม PHY เซรั่มฟื้นฟูผิวแล้วก็อีกหลายผลิตภัณฑ์เลยสิ่งที่อยากบอกรักษาสุขภาพก็คือสุภัทโอสถกินคู่กับโนนีเอนไซม์ช่วยพลังฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดไหลเวียนสะดวกไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายถ้าร่างกายแข็งแรงเลือดไปไหลเวียนสะดวกร่างกายของท่านจะแข็งแรงเนาะมีน้ำมีนวลผิวขาวใสบ่เจ็บบ่ป่วยซั่นเด้นะปรึกษาปัญหาสุขภาพตลอด24ชั่วโมงสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อบริษัทไอราดาลาวได้020 8856 5599 5449 5449เวลาใกล้สิ้นเบิดแล้วเนาะเวลาที่เหลือจะให้ท่านได้ฟังโฆษณาฟังสปอตจากทางรายการพร้อมด้วยเสียงเพลงแต่ว่าถ้าอยากฟังจบก็เป็นติดตามทางวิทยุเนาะ FM 103.7 MHz สำหรับไลฟ์สดนี้ยังอีก5นาทีก็สิเบิดเวลาแล้วขอบใจทุกท่านที่ว่าติดตามรับฟังและก็รับชมพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือสาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคชคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
2: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020 5449 5449 020 8856 5599
3: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกเลือดไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
4: ก็ไอแดงวมไงหลาย
3: อ๋อวมไงหลายร้อนแสดงว่ามันในที่ความรู้สึกของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
4: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
3: ้โดยๆติกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
4: บ่
3: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียหญ้าสบายแล้วบ่
4: เมื่อ
3: ยแล้
4: วเสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกี้
3: โอ้ก้มก็บ่ได้อีก
4: โอ้ย
5: น้องพ่อเขาอยากอยากแก้วิน
3: ก
5: ็ติกี้กินอยากแก้วิน
3: โอ้ติกี้พอกินอยากแก้วินติโอ้โดยๆ
5: เดี๋ยวนี้เขากินนั้นบ่วิน
3: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
4: แต่แม่นบ่วินดอกมีแต่เมื่อย
3: โดยโอ้ยพ่อนี่ดิวินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
6: วันนี้เช้าแล้วยาแก้วิน
3: เออยาแก้วินเช้าแล้วเนาะ
6: มันบ่วินมันก็บ่กิน
3: เออดีใจเนาะ
2: สนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและ WhatsApp 020 5449 5449อีกเถื่อ020 5449 5449

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต้องไปเสื่อมทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเคลื่อนห้ามระเบิดลูกวานรอบเย็นที่3ระหว่างวันที่14หาวันที่18กันยาปีนี้คณะกวดการศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐลาวและเวียดนามแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการร่วมกันผลกองประชุมหน่วยงานประสานงานประจำพื้นที่ไซเดนลาวและไทยครั้งที่3เวียดนามและจีนเริ่มเปิดการนำใช้เส้นทางขนส่งสินค้าข้ามเดนเพิ่มอีก1เส้นทางการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเห็นให้ราคาน้ำมันในสากลมีทิศเอียงหลุดลงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของคณะกรรมการสี่นำระดับชาติและอนุกรรมการกาเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานรอบที่3จัดขึ้นยงแฮมสุพรัตตานครหลวงวิจันทน์ในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ภายใต้การเป็นประธานของท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานคณะสี่นำการเป็นประธานของลาวและมีคณะนำจากบรรดากระทรวงแขนงการองค์การจัดตั้งมหาชนมหาวิทยาลัยแห่งชาติและองค์การปกครองนครหลวงวิจันทน์และแขวงหลวงพะบางและบรรดาเมืองอ้อมข้างนครหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในคณะกรรมการและอนุกรรมการเข้าร่วมตามข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการที่นำระดับชาติและคณะรับผิดชอบอนุกรรมการต่างๆเพื่อกระเกียมการเป็นประธานและเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานรอบที่3ในโอกาสนี้ท่านท้องสวรรค์พระวิหารมีคำเห็นกล่าวเปิดกองประชุมโดยได้ยกให้เห็นความหมายความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพและการเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3หรือ 3RC CCM ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่14หา18กันยาท้ายปีนี้ที่นครหลวงวิจันทน์โดยเฉพาะได้ยกให้เห็นเนื้อในสำคัญของกองประชุมทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาก็คือการส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญา CCM การยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากลและการสร้างภาพพจน์ที่ดีของลาวในการเป็นเจ้าภาพกองประชุมดังกล่าวโดยเฉพาะการต้อนรับแขกต่างประเทศคณะทางการจากประเทศลัตภาคีที่จะเข้าร่วมหลายกว่า900ท่านพร้อมทั้งได้เสนอให้ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งการเป็นเจ้าภาพร่วมกันทั่วสังคมพร้อมกันเอาใจใส่ในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานตามพระราชบัญญัติและหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงในใส่เพื่อให้การกระเกียมกองประชุมสามารถทำประกันความพร้อมในทุกด้านและทำประกันได้ผลสำเร็จในการจัดกองประชุมทบทวนดังกล่าวอย่างจบงาม
2: สปปลาวได้ประกอบส่วนอย่างกล่าวหันในสนธิสัญญา CCM มาแต่เริ่มต้นนับเป็นประเทศที่สองที่ได้ลงนามในปี2008ทัดจากประเทศเจ้าภาพนอร์เวย์และได้แห่งสัตยาบันในวันที่13มีนา2009ปัจจุบันมี111ประเทศรับภาคีและ12ประเทศลงนามกองทุนครั้งนี้มีความสำคัญเพื่อเป็น CCM ครั้งที่3ที่เราจะเป็นเจ้าภาพและเป็นบอดอิ้งให้แก่บรรดาประเทศที่ถึงผลกระทบเพื่อจะตั้งปฏิบัติโครงการเก็บกู้ระเบิดเป็นบอดอิ้งในการระดมทุนในการช่วยเหลือจากประเทศผู้ให้ทุนในองค์การจัดการสาธารณสุขและกองทุนของเราถือเป็นขีดหมายที่สำคัญสำหรับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดลูกวานที่ว่าได้รับหลายกองวุฒิในโลกและมีความหมายคือการกลับคืนสู่บ้านของสนธิสัญญาสำหรับนี
1: ้กองประชุมครั้งนี้ได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าของการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพระหว่างลาวของทานางมุกดาวันศรีสุริตหัวหน้ากรมองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นหัวหน้ากองเลขาประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อน้ำแตกที่ตกค้างอยู่แล้วซึ่งได้เสนอให้ทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์หลักของการเป็นเจ้าภาพและการเป็นประธานกองประชุม 3RCCM โดยเฉพาะการก้าเกียมด้านเนื้อในของกองประชุมการก้าเกียมแผนการนำพาคณะผู้แทนไปเยี่ยมยามภาคสนามที่แขวงหลวงฮ่องบางเพื่อให้บรรดาคณะผู้แทนได้เห็นการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงในการเก็บกู้ระเบิดการโฆษณาศึกษาความเสี่ยงจากระเบิดบ่อนแตกที่ตกข้างและเวียกงานการช่วยเหลือผู้ถือข้อห้าอยู่แล้วบรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมก้าเกียมดังกล่าวได้ปรึกษาหารือกันอย่างละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในขอบเขตความรับผิดชอบของตนก็คือบรรดาหน้าเวียกของแต่ละอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องได้เริ่มก้าเกียมให้สำเร็จก่อนกองประชุม พร้อมทั้งได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดหน้าเวียกละเอียดและการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับการกระเกียมให้แก่การจัดกองประชุมดังกล่าวรวมทั้งการวางแผนเวียกที่สำคัญเป็นต้นแมนเวียกการพิธีการการกระเกียมสถานที่จัดกองประชุมการบริการด้านพาหนะหับส่งคณะผู้แทนการคัดเลือกผู้ช่วยเวียกและอาสาสมัครเวียกงานป้องกันความสงบสาธารณสุขเวียกงานโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดวางแสดงการกระเกียมรอบด้านเกี่ยวกับวัฒนธรรมและบางเวียกที่เกี่ยวข้องอื่นๆเติมอีกลาวได้ลงนามในสนธิสัญญา CCM ในวันที่3ธันวาคม2008และได้ให้สัตยาบันในวันที่13มีนาคม2009พร้อมทั้งได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญา CCM ครั้งที่1ในระหว่างวันที่9ถึง12พฤศจิกายน2010กองประชุมทบทวนคืนของสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM แม้จัดขึ้นในทุกๆ5ปีเพื่อเป็นเวทีหลักให้แก่บรรดารัฐภาคีในการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเจรจาแผนปฏิบัติงานขั้นต่อไปและสร้างความเข้มแข็งให้แก่การร่วมมือสากลของลาวได้รับการสนับสนุนจากบรรดารัฐภาคีอย่างเป็นเอกภาพให้เป็นประธานและเจ้าภาพจัดกองประชุม R34CCM ในครั้งนี้ซึ่งเป็นขีดหมายสำคัญสำหรับประเทศได้รับผลกระทบจากระเบิดลูกวานหลายที่สุดในโลกและมีความหมายคือกับการกลับคืนสู่บ้านของสนธิสัญญาฉบับนี
0: ้ตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่โรงแรมเมืองแท่งได้มีพิธีแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาขั้นวิชาการระหว่างคณะกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐของลาวกับเสี่ยวซานจากคณะกรรมการกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดการรัฐบาลเวียดนามฝ่ายลาวนำโดยทานออสสุริเดชไสสีทนห้องหัวหน้ากรมกวดกาภาคคณะกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐพร้อมด้วยคณะฝ่ายเวียดนามนำโดยทานเงียนดิงฮอกห้องหัวหน้ากรมฮับพิโซบเขตหนึ่งจากคณะกรรมการกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดการรัฐบาลเวียดนามพร้อมด้วยคณะในพิธีทานออสสุริเดชไสสีทนได้แสดงความยินดีต้อนรับคณะผู้แทนจากเวียดนามที่ได้มาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในระหว่างวันที่25หาวันที่28พฤษภาคมนี้พร้อมนี้ก็ได้เสนอบรรดาหัวข้อแลกเปลี่ยนต่อฝ่ายเวียดนามเป็นต้นแมนบทเรียนในการคุ้มครองภาคและบริหารประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามบทเรียนการติดตามกวดกาความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของคณะสมาชิกพรรคพลังงานนำพาคุ้มครองขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมละเมิดระเบียบและกฎหมายบทเรียนการปกป้องพนักงานรัฐกรเจ้าหน้าที่ผู้เฮ็ดเวียกงานกวดกาและผู้เข้าร่วมเฮ็ดเวียกกวดกาสกัดกั้นและต้านการซ่อนเร้นบังลวงการพิจารณาแก้ไขคำฮ้องคำเสนอของพลเมืองเกี่ยวกับกงจักการจัดตั้งของคณะกวดกาและขอบเขตสิทธิ์พลบุตรบาทโครงการกวดกาผักและแต่ละขั้นรูปแบบและขั้นตอนดำเนินการกวดกาและการปฏิบัติแต่ละรูปแบบบทเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการกวดกาตัวจริงกับเป้าหมายการสรุปติราคาหรือการรายงานผลของการกวดกาจากนั้นฝ่ายเวียดนามก็ได้เลขเปลี่ยนแต่ละหัวข้อให้ไฟลาวรับทราบพร้อมนี้ทั้งส่งฝ่ายได้พัดเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนปัญหาที่มีความสนใจเติมอีกตนท้ายท่านออสรีเดชไซสีทนก็ได้แสดงความขอบใจต่อบรรดาท่านเซียวซานจากเวียดนามที่ได้แบ่งปันบทเรียนให้ฝ่ายลาวได้รับรู้และเข้าใจวิธีเวียกของคณะกรรมการกวดกาศูนย์กลางพรรคและองค์การกวดกาลรัฐบาลเวียดนาม
1: กลไกในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีคือแต่ปี2026หา2030กระทรวงโยธาธิการและขนส่งเร่งให้ทุกภาคส่วนเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานและแผนเวียกจุดสุ่มของตนพร้อมทางรายงานต่อการนำกระทรวงอย่างเป็นปกติและเป็นระบบกรณีมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นในระหว่างจัดตั้งปฏิบัติต้องเสนอปรับปรุงให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพการในโอกาสรายงานต่อกรมประชุมเรียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025หา2026และแผนพันขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026หา2030จัดขึ้นเมืองบดมนีอยู่นครหลวงวิจันทน์ท่านลิตาคติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าต่อกับการคุ้มครองระบบติดตามและประเมินผลต้องมีการติดตามและดัดปรับตัว4บอกข้อมูล ปีฐานและคาดหมายของแผนการ5ปีเป็นประจำในแต่ละระยะตามสภาพการตัวจริงหรืออิงใส่ผลของการประเมินความคืบหน้าแต่ละระยะระบบติดตามและประเมินผลดังกล่าวต้องให้แทบเหมาะกับสภาพตัวจริงมีข้อมูลปีฐานและคาดหมายที่ถูกต้องตามตัวจริงมีแหล่งข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได
3: ้ต่อกับการคุ้มครองระบบติดตามและประเมินผลต้องมีการติดตามและดัดเป้าตัวสีบอกข้อมูลปีฐานและคาดหมายของแผนการ5ปีอย่างเป็นประจำแต่ละระยะตามสภาพตัวจริงหรืออิงใส่ผลการประเมินความคืบหน้าในแต่ละระยะ 3. ระบบการติดตามและการประเมินผลดังกล่าวต้องให้แทบเหมาะกับสภาพตัวจริงมีข้อมูลปีฐานและคาดหมายที่ถูกต้องกับตัวจริงมีแหล่งข้อมูลสามารถตรวจสอบได้มอบให้คณะกวดกาคันแขวงกรมกวดกาแผนกวดกาของกรมกองแผนกวดกาของแผนกยุทธการขนส่งประจำแขวงนครหลวงจันทน์หน่วยงานกวดกาของบรรดาบริษัทรัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจติดตามกวดกาและประเมินผลการจัดทำปฏิบัติแผนการ5ปีของภาคส่วนตนเป็นแต่ละระยะตามพระบทบาทอย่างตั้งนานและทางการ
1: ท่านลิตาคัทยาให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการติดตามและประเมินผลอิงใส่บทเรียนที่ถอดถอนได้จากแผนการ5ปีผ่านมาการติดตามและการประเมินผลสำหรับแผนการในระยะใหม่นี้ต้องกำหนดให้มีการจัดตั้งปฏิบัติและตัวซีบอกคาดหมายแต่งตั้งคณะซีนำกองเลขาและคณะวิศาการรับผิดชอบด้านข้อมูลการติดตามและการประเมินผลรวมทั้งการคุ้มครองตัวซีบอกเพื่อหับประกันความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิผลสูงของการติดตามประเมินผลบรรดาข้อมูลและตัวซีบอกคาดหมายทั้งหมดต้องถูกสังรวมและรวมศูนย์อยู่กองเลขาและรายงานผลการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติเวียกและตัวซีบอกคาดหมายให้คณะนำประจำปีและอื่น
0: ๆกองประชุมหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ไซเดนลาวไทยไทยลาวระหว่างแขวงสัญญาบุรีกับจังหวัดเลยแห่งราชอาณาจักรไทยครั้งที่3ประจำปี2026ได้จัดขึ้นในวันที่11พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการปกครองเมืองแก่นทาวแขวงสัญญาบุรีโดยการเป็นประธานร่วมฝ่ายลาวน้ำโดยทานพลจัตวาบุญยงดวงดีหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารแขวงสัญญาบุรีกองทัพประชาชนลาวหัวหน้าหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ไซเดนลาวไทยแขวงสัญญาบุรีและฝ่ายไทยโดยเป็นพลตีมงคลห่อทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มุนตีหัวหน้าหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ไซเดนไทยลาวจังหวัดเลยราชนาจักรคณะหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ไซเดนของส่งประเทศและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายลาวไทยไทยลาวเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้ทบทวนคืนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหรือการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันระหว่างแขวงสัญญาบุรีของลาวกับจังหวัดเลยราชอาณาจักรไทยซึ่งระยะผ่านมาเห็นว่าทั้งสองฝ่ายได้ตั้งหน้าและเอาใจใส่จะตั้งพันขยายเพียงการร่วมมือเป็นประจำและได้มีการสกัดกั้นแก้ไขจับกุมผู้กระทำผิดค้าคายาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องซึ่งระยะผ่านมานั้นเห็นว่าแขวงสัญญาบุรีของลาวแม่นยึดของกลางยาเสพติดได้1,200,000เม็ดยาไอ16กิโลกรัมยึดปืน9มม.ได้1กระบอกลูกปืน15ลูกและยึดสินค้าน้ำเข้าที่บ่ถูกต้องประเภทหมากไม้13ตนและหมู18ตัวและฝ่ายจังหวัดเลยราชอาณาจักรไทยแม่นยึดของกลางยาบ้าได้6,700,000กว่าเม็ดยึดรถใหญ่ได้2คันรถจักร8คันยึดยาไอได้60กิโลกรัมแฮปปี้วอเตอร์84ซองและจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้336คนเฮ็ดให้บริเวณไซเดนเป็นระเบียบเรียบร้อยดีกองประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพกันสืบโตกำหนดแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามสเดนลาวไทยไทยลาวสืบโตการร่วมมือที่ดีฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงสืบโตการเยี่ยมยามการแลกเปลี่ยนสภาพการซึ่งกันและกันเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามผู้ลักลอบนำพาค้นเข่าออกแบบผิดกฎหมายการลักลอบค้าขายเถื่อนและการค้าขายยาเสพติดทางนี้ก็เพื่อป้องกันให้ขอบเขตบริเวณไซเดนมีความสงบสืบต่อส่งเสริมการร่วมมือด้านต่างๆระหว่างกองทัพประชาชนลาวกับกองทัพราชอาณาจักรไทยเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือแขวงสัญญาบุรีของลาวกับจังหวัดเลยของไทยให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและก็ได้ลงนามเซ็นบทบันทึกสวยจำร่วมกันและแลกเปลี่ยนของที่ระลึกร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้แขวงจำปาสักกะเกียมปลูกต้นไม้ในเนื้อที่890กว่าเฮกตาร์และกะเกียมเบี้ยไม้ทั้งหมดประมาณ 1,540,000 ต้นในนั้นมีเบี้ยไม้อุตสาหกรรมเบี้ยไม้ประดับเบี้ยไม้กินมากและอื่นๆจำนวนหนึ่งท่านคำนิลวงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักให้ฮู้ว่าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้สมทบกับโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองนครได้เริ่มปลูกต้นไม้มาแต่วันที่14พฤษภาคมนี้โดยได้เริ่มปลูกต้นไม้ประดับตามแคมทางภายในแขวงส่วนพิธีปลูกต้นไม้จะจัดอยู่6จุดในนั้นจะปลูกไม้ดูไม้เคนไม้ยางจำนวน1สำหรับส่งอุทยานคืออุทยานแห่งชาติดงหัวสาวและอุทยานแห่งชาติเสเปียนมีเนื้อที่10กว่าเฮกตาร์โดยนำใส่เบี้ยไม้ 10,000 กว่าต้น
4: ปัจจุบันนี้ผมก็สมสักการวางแผนสำรวจและก็กะเกียมปลูกแผนเอาแต่แป๊บปีนี้มันเอาสู่ส้นในไร่เนื้อที่ปลูกนี่มี894เฮกตาร์อันนี้มันปลูกอยู่ในตัวแขวงทั้งบริษัทผู้ประกอบการและก็ประชาชนร่วมกันอันนี้ตามแผนที่เอาแบ่งปันเนี่ยเขาวางแผนไว้ละเอียดพอสมควรแล้วเนื้อที่ส่วนใหญ่สิได้จากบริษัทที่ปลูกไม้อุตสาหกรรมเส้นไม้วิกและก็ไม้ยางพาราจำนวนหนึ่งสำหรับการฟื้นฟูป่าโดยเฉพาะแมนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเสพียนลงวัวสาวและก็ป่าสงวนแห่งชาติผู้สิ่งทองนี้ต้องวางแผนในการฟื้นฟูโดยธรรมศาสตร์กำหนดเขตรักษาและก็ปลูกเสริมกองป่าในเนื้อที่ประมาณ 5,333 เฮกตาร์สำหรับสถานที่พิธีการจัดปลูกเขากำหนดไว้อยู่ประมาณ6จุดที่ว่าแข่งจำปาสักกับสิริเฮ็ดหลายจุดพอสมควรในป้ายใต้ที่สีน้ำของคณะพักหมายการปกครองแข่ง
0: หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักให้ฮู้อีกว่านอกจากกะเกียมเนื้อทีและเบี้ยไม้ไว้ปลูกในวันที่1มิถุนายนนี้แขวงจำปาสักยังห่างหากะเกียมการผลิตในฤดูฝนปีนี้ซึ่งแผนการสู่ซนจะปลูกข้าวให้ได้ 119,000 กว่าเฮกตาร์ด้วยสมรรถภาพ3ต้นเครื่องต่อเฮกตาร์คาดคะเนผลผลิตจะให้บรรลุ 435,000 กว่าต้นแผนปลูกพืชฤดูฝนปีนี้จะให้ได้ 25,000 กว่าเฮกตาร์คาดคะเนผลผลิต 282,000 กว่าต้นในนั้นแม่นสุ่มใส่ปลูกมันต้นไม้ให้มากถั่วเลียนพืชผักกินใบเส้นกะหล่ำปีผักกาดขาวและอื่นๆอีกต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมนี้แขวงอัตปือจัดการแข่งขันกีฬาปีตั้งสิงขันทานเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงอัตปือเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสามัคคีเพื่อเป็นการสร้างขบวนการคำนำหับต้นวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคมครบ140ปีให้มีในเหล็กเสื่องและฟุดฟื้น
5: การแข่งขันในครั้งนี้มีทีมนักกีฬาขาวหวมทั้งหมด47ทีมซึ่งเป็นตัวแทนจากบรรดาสหพันธ์กรรมบาลแขนงการกรรมบาลหากฐานและบรรดาหัวหน่วยแห่งงานต่างๆออมขางแขวงตลอดฮอดการแข่งขันนักกีฬาทุกท่านได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางด้านกีฬาและที่สำคัญแมนการรักษาใดนำใจนักกีฬาที่หูแพ้หูชนะและหูหายอภัยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เขาหวมรับส้มและเสียเป็นอย่างดีการซิงไซในหอบต่างๆผลปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมบริษัทพัฒนาธงไก่โอกได้รับขันรางวัล1หน่วยพร้อมเงินสดจำนวน5ล้านกีบรางวัลห้องชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีมเก้าบ้านหากฐานหอวัดการแขวงได้รับเงินสด4ล้านกีบรางวัลห้องชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมสหพันธ์เก้าบ้านปกสแขวงได้รับเงินสด3ล้านกีบรางวัลสมเสริฐได้แก่ทีมเก้าบ้านหากฐานแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมได้รับเงินสด2ล้านกีบเป็นเกียรติขึ้นมอบรางวัลโดยท่านบุญถึงดวงสวรรค์เลขาฝากแขวงอัตปือซึ่งท่านได้กล่าวสมเสริฐต่อผลสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ที่บ่เพียงแต่เป็นการสิงใส่เอาชนะทางด้านกีฬาเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสอันดีในการหัดแหนนความสามัคคีหักแพงการเหลือเปลี่ยนบทเรียนและสร้างสายผูกพันอันดีงามระหว่างสมาชิกกรรมบ้านด้วยกันการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสร้างขบวนการร่วมเพื่อหวนคืนมุ่นเสืออันสง่าราศีขององค์การจัดตั้งกรรมบ้านลาวก็คือวันกรรมกรสากลตลอดระยะ140ปีพร้อมทั้งเป็นการปลุกระดมให้พนักงานสมาชิกกรรมบ้านหันมาใส่ใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิผลสูงสุด
6: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: กลางเดือนพฤษภาคมนี้พลจตวาบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซสบูรณ์พร้อมด้วยคณะลงเขื่อนไปติดตามกวดกาความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสภาประชาชนแขวงมีเจ้าของโครงการบริษัทที่ปรึกษาและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: โอกาสนี้ผู้ต่างนาบริษัทเอทีโอโตจำกัดผู้เดียวซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้รายงานย่อเกี่ยวกับการก่อสร้างตึกอาคารสภาประชาชนแขวงซึ่งการก่อสร้างโดยมีบริษัทวาลินเป็นผู้สำรวจออกแบบและเป็นที่ปรึกษามูลค่าก่อสร้างทั้งหมด 45,978 ล้านกีบซึ่งการก่อสร้างบริษัทรับเหมาเก่าได้จัดตั้งปฏิบัติเวียกได้ 7,482 ล้านกีบสำระแล้ว 5,100ล้านกีบมูลค่าสำระซองตื้อ362ล้านกว่ากีบในนี้บริษัทรับเหมาใหม่บริษัทเอทีโอโตมีมูลค่าสัญญา 39,262 ล้านกีบมูลค่าปฏิบัตินาเวียกมาฮอดปัจจุบัน 38,782 ล้านกว่ากีบมูลค่าสำระฮอดปัจจุบัน 37,500 ล้านกีบมูลค่าสำระตามสัญญา 1,762 ล้านกว่ากีบพร้อมทั้งเสนอดัดแก้มูลค่าโครงการที่เพิ่มขึ้นใหม่จำนวน86ตื้อ560ล้านกว่ากีบแม่นำใส่ราคาหัวหน่วยกิจการก่อสร้างและซ่อมแปลงเคหสถานของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสำหรับปรับปรุงมาเป็นบนอิงในการคิดไล่มูลค่าโครงการในปัจจุบันสนั่นมูลค่าโครงการดัดปรับใหม่รวมทั้งหมด125ตื้อ824ล้าน300,000กว่ากีบปัจจุบันเอกสารดัดแก้มูลค่าโครงการแม่นอยู่นำกระทรวงการเงินกำลังเสนอหาสภาแห่งศาสตร์ฮับฮองซึ่งมาฮอดปัจจุบันการจัดตั้งปฏิบัติได้60ส่วนหอยของมูลค่าสัญญาโครงการฟองโนนินทานักข่าวแขวงซิสบูนรายงาน
0: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: ความกดดันตามของอากาศฮ้อนได้มีกำลังปานกลางยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศจะฮ้อนอยู่ทั่วไปและจะฮ้อนเอาหลายอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่าสาวชนเฮ้ยของภาคอุณหภูมิระหว่าง17หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศฮ้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่าสาว5ชนเฮ้ยของภาคอุณหภูมิระหว่าง22หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศฮ้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง26หา33องศาภาคกลางอากาศฮ้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง25หา32องศาสำหรับแขวงเซสมบูรณ์อากาศฮ้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่าสาวชนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง20หา29องศาภาคใต้อากาศฮ้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง24หา34องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นให้ตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า35ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง16หา25องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร์
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศวันที่23พฤษภาคมนี้ขบวนรถไฟบรรทุกตู้บรรจุแคลเซียมไฮดรอกไซด์น้ำหนัก170ต้นได้ออกจากสถานีกุ้ยกลางไปต่ออยู่สถานีรถไฟสากลนานนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกงซีของจีนแล้วส่งไปสู่สถานีเอียนเวียนประเทศเวียดนามนี่แม้นเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามซ้ายแดนแห่งใหม่ระหว่างจีนเวียดนามภายหลังเปิดทรงทางการจราจรสินค้าข้ามซ้ายแดนผ่านทางรถไฟหลิวโจวนานหนิงเวียดนามอย่างเป็นทางการเส้นทางใหม่ดังกล่าวนี้ได้เสริมขยาย ให้โครงสร้างแหล่งสินค้าของขบวนรถไฟจีนเวียดนามอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเฮ็ดให้ช่องทางการขนส่งสินค้ากวางซีจีนมีความลงเลียนขึ้นตื่มเป็นการเพิ่มช่องทางจราจรสินค้าข้ามสายแดนแห่งใหม่ที่มั่นเที่ยงและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกวางซีจีนกับเวียดนาม
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าวันที่24พฤษภาคมนี้ราคาน้ำมันสากลได้ลดลงอย่างพลเด่นหลังจากการเปิดการซื้อขายในอาทิตย์ใหม่ซึ่งจังหวะหลุดลงหลายกว่า5ส่วนห้อยในบางระยะวันที่24พฤษภาคมนี้ท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ลงบทความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าการเจรจากับอิหร่านกำลังดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ผู้แทนของโอมานและอิหร่านได้พบปะกันอยู่นครหลวงมัสกัสประเทศโอมานเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือผ่านส่องแคบฮอร์มูซตามกฎหมายสากลและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการรับประกันความปลอดภัยของการเดินเรือการค้าและต้องสู่การสนอง
1: ตามข่าวต่างประเทศบังกลาเทศกำลังประสบกับพยาธิติดเสื้อระบบทางเดินหายใจหรือหัดระบาดอย่างหุนแหงเฮ็ดให้เด็กน้อยเสียชีวิตไปแล้วหลายกว่า500คนนี่คือการระบาดอย่างหุนแหงที่สุดในรอบหลาย10ปีจำนวนคนเจ็บเป็นพยาธิหัดในบังกลาเทศเพิ่มขึ้นอย่างวงไวในบ่พอเท่าใดเดือนผ่านมาเฮ็ดให้ห้องหมอหลายแห่งบ่สามารถรับคนเจ็บได้ทันสร้างผลกระทบอย่างหนักต่อระบบการบริการเป็นปวดสุขภาพในเขตชนบทรวมทั้งเขตตัวเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและมีรายได้ต่ำอิงตามข้อมูลจากกรมบริการสุขภาพบังกลาเทศพบว่ามีผู้สงสัยเป็นพยาธิหัด 62,500 กว่าคนในทั่วประเทศในจำนวนนี้ได้รับผลกวดยั่งยืนจากห้องวิจัยแล้ว 8,400 กว่าคนระหว่างวันที่15มีนาหา23พฤษภาส่วนยอดผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยแล้วทุกๆ24ชั่วโมงจะมีเด็กน้อยเสียชีวิต13คนบังกลาเทศเริ่มโครงการซักยาวัคซีนข้างใหญ่เพื่อต้านกับพยาธิหัดแต่โครงการนี้สามารถเข้าถึงเด็กน้อยได้เพียงแต่18ล้านคนผลโครงการซักวัคซีนจะมีประสิทธิภาพอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือน
0: ตามข่าวต่างประเทศขึ้นความร้อนที่ปกคลุมรัฐอันทราประเทศและรัฐเตลังคานาทางภาคใต้ของอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในสองรัฐดังกล่าวอย่างน้อย37คนหลังจากเจ้าหน้าที่ทางการประกาศเตือนภัยขึ้นความร้อนทวีความหุนแหงอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนแหงในรัฐเตลังคานาแล้ว16คนซึ่งองค์การปกครองท้องถิ่นจะมอบเงินช่วยเหลือ $4,180 ดอลลาร์ให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตแต่ละคนส่วนรัฐอันธราประเทศซึ่งอยู่ใกล้เคียงมีผู้เสียชีวิต11คนขณะที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันประชาชนจากคลื่นความร้อนหุนแหงและอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นกว่า47องศานอกนี้ยังแนะนำให้ประชาชนใน2รัฐโดยเฉพาะผู้อายุสูงแม่หญิงถือพาเด็กน้อยและผู้ที่เป็นพยาธิเบาหวานความดันเลือดสูงและผู้เป็นพยาธิหัวใจต้องดื่มน้ำให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงออกไปสัมผัสแดดโดยตรงที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงถูกทานขอน้ำทานเข้าสู่รายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทานฟังกันทุกวันอังคารและวันพุธร่วมกับกลุ่มพัวพันคุณชาติลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันจัดขึ้นและกันพวกเขาได้แบ่งออกเป็น3ระยะระยะเริ่มต้นกับระยะเมืองลาววันนี้จะนำเสนอทานรับฟังลาวเฮาส่งเสริมการพัฒนาที่ส่งผลบวกต่อธรรมชาติส่วนระยะลาวฮักลาวมื้อนี้จะท่านมาฟังเสียงความรู้สึกของคนชาติลาวอยู่ประเทศฝรั่งที่เพิ่นได้มาเยี่ยมยามลาวเพิ่นรู้สึกมีความรู้สึกแนวใดต่อการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติพร้อมกับได้ไปเที่ยวไปสมทําป่าเสื่อมอยู่ทั้งขวัญขมวนเพิ่นรู้สึกแนวใดนั้นพวกเราจะให้ท่านรับฟังเสียงเพิ่นในระยะต่อไปส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาไปทางแขวงพงศลีไปฮู้จักกับความเป็นมาและก็ฮีดครองประเพณีของชนเผ่า3เต่ามีความหมายคือแนวใดและชนเผ่า3เต่านี้มีความเป็นมาคือแนวใดพอจะเว้าสู่ท่านฟังละเอียดในระยะสุดท้ายของรายการเริ่มต้นรายการนี้นำท่านเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นได้จัดการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับการลงทุนที่ว่าส่งผลบวกต่อธรรมชาติโดยได้นำเส้นลำดับมาตรฐานรุปพรผลกระทบต่อชีวนานาพันธุ์เพื่อบรรลุผลได้รับการทดแทนชีวนานาพันธุ์เท่าเดิมหรือว่าการเพิ่มชีวนานาพันธุ์ได้จัดขึ้นในวันที่22พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านดินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านดินคำดวงสวรรค์ได้ยกให้เห็นถึงสิ่งท้าทายของการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจกับการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและยกให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อความหลากหลายของชีวนานาพันธุ์และชุมชนอาศัยอยู่เขตชนบทหากปราศจากเครื่องมือและกลไกที่เหมาะสมและได้เน้นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลลาวภายใต้ยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวในการนำเอาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของสากลมาใช้และเสริมสร้างนิติกรรมภายในประเทศเพื่อเป็นทิศที่นำในการพัฒนาแบบยั่งยืนภายใต้ทิศทางนโยบายของรัฐบาลต่อการเติบโตเศรษฐกิจสีเขียวข้อริเริ่มที่สำคัญแม่นการลงทุนและโครงการพัฒนาต่างๆที่จะบรรลุเป้าหมายผลได้รับทดแทนชีวนานาพันธุ์เท่าเดิมและถ้าหากมีความเปลี่ยนไปได้การเพิ่มชีวนานาพันธุ์โดยนำใส่ลำดับมาตรการลดผลกระทบการพันขยายการปฏิบัตินโยบายนี้จำเป็นต้องมีดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการท่านนางเซนนี่แคมเบลหัวหน้าห้องการธนาคารพัฒนาอาซีหรือว่า ADB ประจำลาวให้ฮู้ว่าการบรรลุความหลากหลายทางด้านชีวนานาพันธุ์บ่แม่นข้อจำกัดแต่เป็นโอกาสที่จะเพิ่มทวีความสมั่นของนักลงทุนเพิ่มทวีผลได้รับของการพัฒนาและยกสูงฐานะบทบาทของลาวเฮาในการเป็นผู้นำในภาคพื้นด้านการลงทุนที่ส่งผลบวกต่อธรรมชาติท่านนางเซนนี่แคมเบลให้ฮู้ตื่นว่าธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนรัฐบาลลาวในการพันขยายเป้าหมายนโยบายให้เป็นแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมโดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบรรดาคู่ร่วมพัฒนาและภาคส่วนเฮ็ดเวียกพัฒนาที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มทวีความทนทานของประเทศและปลดล็อกแก่การเติบโตอย่างทั่วถึงและยืนยงนอกจากนี้สิ่งสำคัญคือบ่เพียงแต่ต้องเบิ่งหาแนวทางที่จะเฮ็ดให้ดีขึ้นในอนาคตเท่านั้นแต่ยังต้องแก้ไขสิ่งท้าทายในปัจจุบันของโครงการทดแทนชีวนานาพันธุ์เท่าเดิมการพัฒนาขอบเวียกการสุดเสยความหลากหลายทางด้านชีวนานาพันธุ์แห่งชาติเป็นโอกาสที่สำคัญในการลดพรความเสี่ยงของโครงการต่างๆโดยการรวบรวมพันธะทดแทนการกำหนดเป้าหมายพื้นที่บุริมสิทธิ์ที่สำคัญและการสร้างผลได้รับที่สามารถวัดแทกได้ในด้านความหลากหลายของชีวนานาพันธุ์ผ่านการปฏิบัติงานเฉพาะด้านแนวทางปฏิบัตินี้จะได้รับการสนับสนุนจากการติดตามกฎกาที่เข้มงวดและการคุ้มครองแบบปรับตัวและได้รับการยืนยันความมุ่งมั่นเพื่อสนับสนุนความพยายามเหล่านี้ภายใต้การสีนำของรัฐบาลนั่นก็เป็นระยะเมืองลาววันนี้ที่พวกเรามาลมสู่ท่านฟังลาวเฮาส่งเสริมการพัฒนาที่ส่งผลบวกต่อธรรมศาสตร์พวกเราจะพักในหนึ่งน้องให้ทานไปฟังเพลงจากรายการจะได้กลับเข้ามาสู่ระยะลาวหักลาวจะทานมาฟังเสียงสัมภาษณ์ของความรู้สึก
คนสสารลาวที่มาจากประเทศฝรั่งที่เพิ่นได้มาเยี่ยมยามแล้วเพิ่นรู้สึกแนวใดต่อกับการพัฒนาสังสารประเทศชาติของพวกเขาตอนนี้ไปฟังเพลงจากรายการก่อน

0: ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสุนัญญาลาวฮักลาวจะท่านไปฟังเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนชาติลาวที่มาจากประเทศฝรั่งที่ได้เดินทางมาเยี่ยมยามประเทศลาวและเพิ่นก็ได้ไปเที่ยวทั้งถ้ำปลาเสิมอยู่แขวงขมวนว่าเพิ่นมีความรู้สึกแนวใดต่อกับการสร้างสาบพัฒนาประเทศชาติของพวกเขาไปฟังพร้อมกันเลย
1: อันนี้มันอยู่เมืองขมวนเมืองท่าแขกเนาะเลยจะจังตัดเป็นถ้ำที่ใหม่ที่สุดในเมืองลาวชุมเภอคนพบเจอและก็งามแท้ๆเด้อค่ะพาพี่น้องได้มาเที่ยวเมืองลาวก็ขอส่วนเซินมาเบิ่งมาแย่งมาขอสิ่งที่ท่านต้องการอาจจะประสบความสําเร็จถ้าท่านมีจิตใจปรารถนาอยากได้สิ่งเหล่านั้นด้วยความเชื่อและศรัทธาของประชาชนคนลาวมีความศรัทธาและก็เชื่อมั่นเป็นธรรมชาติแท้ๆบ่มีหยังตกแต่งบ่ว่าน้ําบ่ว่าผู้หรือว่าทําติ่งที่เฮาเห็นมานี่ประสบการณ์ที่ภูเขาไปหลายประเทศมากเลยเนาะแต่เป็นประเทศที่งามที่สุดคือกันของเมืองลาวบ่หน่อยหนาเด้อเจ้าขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่ได้มาเที่ยวเมืองลาวก็ให้มาเที่ยวเบิ่งตัวนี้อีกมีหลายอันหลายเนี่ยมีบักโบกมีกระติบเขาที่สวยงามจากประชาชนเฮาเฮ็ดขึ้นมาด้วยมือของประชาชนของเฮาแท้ๆขอขอบอกขอบใจพี่น้องเบิ่ดทุกๆคนเด้อเจ้าเด้อ
2: มาเป็นครั้งที่2เนาะ2018ครั้งมาเซนแรง
3: มาทอดกฐินโอ้เจริญคือเก่าๆหลายคุณทางคุณทางบัดซอมจบงามคือเก่า
2: ๆโอ้ดีใจหลายเป็นครั้งที่มีได้มาเห็นจบงามหลาย
3: จิตดีอกดีใจแต่ว่าเห็นเธอจะมิดนะ
2: แม่น
3: ล
2: ่ะ
4: งามหลาย
3: เป็นอยู่ประเทศนอกก็เคยไปอยู่คือบ่งามคือจังซี่สิมันงามธรรมชาติว่าล่ะอยู่เมืองฝรั่งก็มีอยู่คืออยู่เขตบอกดูครับบ่คือจังซี่ก็สิเป็นงามธรรมชาติเห็นมีน้ํามีป่าอยู่ในถ้ํานี่ก็งามหลายมีหนทางเข้าไปสะดวกสบายว่าล่ะบ่ได้มื่นบ่ได้ยังไปได้หนทางเข้าไปสวยงามดีขอให้พี่น้องอยู่ต่างประเทศเชิญมาเที่ยวประเทศลาวถ้ามีบ่อนเที่ยวหลายอยู่แถวแขวงขมวนนี่แห่งงามบอนอยู่บอนกินบอนท่องเที่ยวควบจบควบงามนําของสาสร้างดีจบงาม
0: นั่นก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนชาติลาวมาจากประเทศฝรั่งที่เพิ่นได้มาเยี่ยมยามประเทศลาวพวกเขารู้สึกประทับใจในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพร้อมกับแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเพิ่นก็ได้

ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะเที่ยวบ้านแม่จะเว้าสู่ท่านฟังความเป็นมาและฮีดคล้องประเพณีของชนเผ่าสามเต่าชนเผ่าสามเต่ามีต้นกำเนิดมาจากดินแดนตอนใต้ของประเทศจีนเขต12พนาและเขตเสียงหุงนำโดยเจ้าหลวงองค์แสงคำต่อมาพญาวงและเจ้าแสงเป็นผู้สืบทอดสาเหตุของการเคลื่อนย้ายเนื่องจากการปราศัยศึก12พนาจึงได้ยกย้ายบ้านเมืองมาอยู่เมืองสามภูปางสะแดนของประเทศเมียนมาจากนั้นเขาเจ้าเคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งภูมิลำเนาอยู่ประเทศลาวระยะเดียวกันกับชนเผ่ากมุบิดและละเมดชนเผ่านี้เอิ้นตนเองว่าสามเต่าและสื่อนำใส่ทั้งรัฐการในปัจจุบันก็เป็นชนเผ่าสามเต่าตามปื้มประวัติศาสตร์ของแขวงพงศลีให้ฮู้ว่าสามเต่าแม่นสื่อสามก๊กหรือว่าสามเจ้าของสามอาณาจักรน้อยในสมัยซีแสนอานมาหรือว่าสมัยศักดินาพม่าเข้ามาคุกคามประเทศลาวและยังมีประวัติเราสืบต่อกันมาว่าแต่ก่อนเป็นเผ่าเดียวกันกับชนเผ่ากมุมีเขตหนึ่งของชนเผ่ากมุที่มีความเจริญกว่ามีตัวอักษรของตนเองพวกเจ้าก๊กเจ้าเราได้เอาตัวอักษรของเผ่าตนไปขายให้เผ่าอื่นต่อมาก็เกิดมีการพิเถียงกับเผ่าดังกล่าวจำเป็นได้กลับมาอยู่กับชนเผ่าตนแต่ประชาชนบ่รับเอาเขาเจ้าอีกจึงหนีไปอยู่ต่างหากปะภาษาปะฮีดคล้องของชนเผ่าตนลอกแบบเอาของชนเผ่าอื่นเช่นว่า

ถือผีมาถือพราหมณ์จากศาสนาพราหมณ์มาถือศาสนาพุทธชนเผ่าสามเตาประกอบมี1แท้คือดอยชนเผ่าสามเตาส่วนหลายประกอบอาชีพด้านกสิกรรมคือการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์นอกจากนี้พวกเขายังปลูกพืชผักต่างๆเพื่อรับใช้ชีวิตประจำวันของครอบครัวผู้ชายนิมนต์เสื้อในวิชาหัตถกรรมจักสานตีเล็กเพื่อเฮ็ดเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือการผลิตและแม่หญิงนิมนต์เสื้อในการตำหูท่อไม้เพื่อเฮ็ดเครื่องนุ่งห่มพร้อมกับนั้นเขาเจ้ามีความนิยมอยู่เรือนท่านการปลูกสร้างเรือนจะมีสารมีเสียเฮ็ดเป็นห้องและขั้นไดแม่นลูกขี้คือ3 5 7 9ขั้นและการจัดห้องอยู่ในเรือนแม่นค่ายคือกันกับชนเผ่าลือถึงอย่างไรก็ตามชนเผ่านี้ยังมีฮีดความประเพณีเกี่ยวกับข้อห้ามและการคลำอยู่ในเฮือนแม่นบ่ให้คนนอกล่วงเข้าห้องนอนส่วนการนุ่งถือของชนเผ่าสามเตาแม่หญิงแม่นนุ่งเสื้อป้ายและมีลวดลายอยู่บนปลายและตีนเสื้อแขนเสื้อมีแคบลายสิ้นเป็นลายดอกลายสีปนกันและก็มีผ้าเขียนหัวเป็นสีฟ้าสำหรับผู้ชายแม่นนุ่งเสื้อคอเสื้อดมีลวดลายอยู่คอและปากทงสูงสีดำขายาวเช่นคู่กันนั้นย่อมมีการดำรงชีวิตอยู่สลับสับวางกับชนเผ่าอื่นเฮ็ดให้เขาเจ้านี่เสื้อถือศาสนาพุทธพราหมณ์และกะผีมีวัฒนธรรมลักษณะผสมผสานกับชนเผ่าอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันเช่นอยู่บ้านของเขาเจ้าจะมีวัดวาอารามและมีพระสงฆ์สมณเณรพร้อมกันนั้นยังมีความเชื่อถือทางไสยศาสตร์เรื่องผีเช่นว่าผีพ่อผีแม่ผีเฮือนผีบ้านผีเมืองผีแม่น้ำลำเซผีป่าและคมเสือเรื่องจิตวิญญาณอื่นๆในปีหนึ่งชนเผ่าสามเตามีการเฮ็ดบุญตามแต่ละเดือนเช่นว่าบุญสู้ขวนเข้าบุญเข้าจีบุญพระเวทบุญปีใหม่บุญเข้าพรรษาบุญเข้าประดับดินบุญเข้าสลากและบุญออกพรรษาการออกคองของพระสงฆ์สมณเณรตามฮอกเวียนของปฏิทินลาวในแต่ละเดือนสำหรับศิลปวรรณคดีของชนเผ่านี้แม่นประกอบมีก่อนล้ำการล้ำเพลงห้องมีคำกอนคำพยาสุภาษิตมีนิทานพื้นสืบที่ส่องแสงถึงสังคมของแต่ละยุคสมัยและเครื่องดนตรีเช่นว่ากองปีซอข้องคุยและอื่นๆท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นความเป็นมาของฮีดความประเพณีของชนเผ่าสามเตาซึ่งปัจจุบันนี้แม่นก็จะอาศัยส่วนหลายแม่นอยู่ทั้งแขวงพงศาลีอาท่านใดที่ได้ไปเยี่ยมยามทั้งพงศาลีก็อย่าลืมเนาะไปเยี่ยมยามไปเบิ่งฮีดของประเพณีอันดีงามของชนเผ่าสามเตากันได้ขอบใจมีในการทุกคนติดตามรายการแต่ต้นทายรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พระโยสิทธิ์พร้อมด้วยในสร้างบันทึกเสียงตุนีเฮียงมาลาลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับผลงานเพลงพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าท่านถือได้รางวัลบ่ผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีประธานเทียกแพงทุกทุกทานในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่73ออกครั้งวันที่26เดือนพฤษภาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเสนอรับเกียรติเข้าห่วงเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรทัดคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบานและกดการความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตโดยคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มจากหมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหาบทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานข่าวใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบานที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานรวมทั้งหมด6หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กดเสียงเอาหน่วยบานออกจากอุปกรณ์วงกลมเทละ1หน่วยบานจนครบ6หน่วยบานแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการแจ้งถึงผู้ที่มักเสียงโชคเสียงรางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตทั่วประเทศให้มีสติระวังตัวต่อเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างสื่อเครื่องหมายการค้าการประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาส่วนเสือและสักส่วนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกหับเอาผลการออกเลขรางวัลล่วงหน้าซึ่งเป็นการตัวยั่วหลอกลวงประชาชนสั่งความสับสนให้แก่ผู้ที่มักเสียงโชคเสียงรางวัลเหตุให้สังคมเกิดความบ่สงบและเป็นภัยอันตรายให้แห้งในสังคมการจะตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านธงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคม และอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาทานได้รับทราบเติมทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบข้อความสั้น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมและสำหรับเครือข่ายยูนิเทลสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างน้ำหนักหน่วยบาลและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นทีหับห้อยและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อทำการกวาดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลและเซ็นยังยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที
1: ่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมายกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้งที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข5และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข4พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตระในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตระในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่ในตุ้มตั้ง6ในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10ในบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

การบรรจุเนยบานเข้าใส่เนยตุ้มก็ครบเนยตุ้มละ10เนยบานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนเนยตุ้มตะคงเนยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการนอนเรียงรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลอนในตุ้มนำพนักงานออกเรียงรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางนราสังสาส2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการเรียงรางวัลทาง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลอนในตุ้มนำพนักงานออกเรียงรางวัลเพื่อห่วงกิจกรรมเสียงแห่ในบ้านตกลงมาสู่บนน้ำหักทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเรียงรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านทั้ง6หน่วยบ้านไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการนอนเรียงรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลอนในตุ้มนำพนักงานออกเรียงรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตรงหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่2
1: ต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเรียกรางวัลได้กดเสียงให้ในบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือคันขึ้นไปหับเอาในบานที่ตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเขาใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเฮียนเซินต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหอยพัฒนาเป็นเพื่อระดมทุนจากสังคมเพื่อในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศประชาชนและผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสียงสกสิ่งออกมาด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพัฒนาต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข5ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหอยพัฒนาไม่ล้มศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่บริษัทอภิสาคิดหอยพัฒนาบ้านทองคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์และจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตของประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การออกเลขรางวัลหัวพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวและก็ที่ไลน์ซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดเนี่ยจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้พนักงานได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์ในเมื่อถัดไปซึ่งหนังสือพิมพ์จัดใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงื่อนไขในการรับรางวัลหวยพัฒนาใบหวยต้องอยู่ในสภาพปกติบ่จิขาดเปื้อนหรือฮอดปังเป็นใดๆท่านจึงสามารถรับรางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเชิญคณะกรรมการได้ยองขันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสน
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้นำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เฮียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่73ออกข้างวันที่26เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข922679 922679เลข5โตได้แก่หมายเลข22679 22679เลข4โตได้แก่หมายเลข2679 2679เลข3โตได้แก่หมายเลข679 679เลข2โตได้แก่หมายเลข79 79และเลข1โตท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรณาธิการได้ทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่73ออกข้างวันที่26เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข922679 922679เลข5โตได้แก่หมายเลข22679 22679เลข4โตได้แก่หมายเลข2679 2679เลข3โตได้แก่หมายเลข679 679เลข2โตได้แก่หมายเลข79 79เลข1โตท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่เกี่ยวกับแขวงแขวงหนึ่งซึ่งเป็นแขวงที่อยู่ตอนใต้ของประเทศลาวและก็เป็นแขวงที่ขึ้นชื่อลือสาเรื่องของธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ภูผาป่าไม้ยังหลวงหลายและมีความหลากหลายของชนเผ่าโดยเฉพาะแขวงเสกอง
1: แขวงเสกองเป็นแขวงที่มีภูสูงห้อมภูเหล็กและแม่น้ำเสกองที่ไหลผ่านแขวงนี้ตั้งอยู่ที่ภูเพียงบละเวนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์หลายเป็นแขวงที่มีความหลากหลายทางด้านชนเผ่าหลายที่สุดในภาคใต้ของลาวมีถึง10ชนเผ่าเช่นชนเผ่าเตรียงชนเผ่าฮาลักชนเผ่ากะตู่ชนเผ่าเกรียงหรือแงะชนเผ่ายาลุหรือละเวนชนเผ่าซวยชนเผ่าตะโอ้ยชนเผ่าละวีชนเผ่าแงะและชนเผ่าลาวชนเผ่าเหล่านี้มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองนอกนั้นแขวงเสกองก็ขึ้นชื่อเรื่องน้ำตกตาที่สวยงามและธรรมชาติที่สมบูรณ์นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวน้ำตกตาต่างๆขี่เหือตามลำน้ำเสกองหรือไปเบิ่งวิถีชีวิตชนเผ่าได้สินค้าพื้นเมืองที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องผ้าทอมือที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์นอกนั้นการผลิตกาแฟผึ้งและการกสิกรรมแบบพื้นเมืองก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของแขวงย้อนว่าเป็นแขวงที่มีภูมิสันฐานเป็นผู้ดอยและระบบคมนาคมยังบ่ทันสะดวกปานใดแขวงเสกองจึงยังบ่คอยมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวหลายปานใด
0: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ขอนำเสนอเพลงทำอิฐของรายการเป็นเพลงที่เคยดังมาแล้วหลายปีแล้วก็มีหลายท่านมักห้องเพลงเพลงนี้เวลาที่ไปงานพบปะสังสรรค์หรือบางคนก็อยู่เฮือนอยู่ศาลบ่มีแนวเฮ็ดก็ห้องเพลงฟังแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่หลายคนเคยห้องครั้งหนึ่งที่ฟังเสกองท่านเคยได้ยินเพลงนี้บ่เป็นเพลงของการแต่งของศิลป์เมืองใต้แล้วก็มีนักร้องหลายคนนำไปห้องเช่นว่าสุดใจภูเฮืองหงติงน้อยพลอยไพลินและอีกหลายๆคนสำหรับตอนนี้ขอนำเสนอการห้องของลินดาแก้วมณี

0: ท่านที่เคารพในชีวิตของคนเฮาจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแนวใดก็ตามความฮักนั้นมันก็งดงามเสมอแต่ว่าบางครั้งความฮักความคงคอยได้เฮ็ดให้หลายคนนั้นมันคอยใจและมันทรมานหมักหัวใจรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ได้เว้าถึงเพลงที่ติดพันกับแขวงเสกองซึ่งหลายคนอาจยังบ่ทันฮู้ว่าแขวงเสกองนั้นมีหยังแน่ที่น่าสนใจดังนั้นรายการเพลงดังอดีตขอแนะนำท่านว่าแขวงเสกองเป็นแขวงหนึ่งที่ลือชื่อแล้วก็มีชื่อเสียงเรื่องของกาเฟ่และโสมโดยเฉพาะอยู่ดักจึงเป็นเขตผู้เพียงที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชทั้งสองชนิดนี้
1: กาเฟ่จากแขวงเซกองโดยเฉพาะแมนจากเมืองดักจึ้งแมนขึ้นซื้อว่าเป็นกาเฟ่ที่มีคุณภาพดีย้อนพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในระดับความสูงที่เหมาะสมและมีดินที่อุดมสมบูรณ์คล้ายคือกับภูเพียงบริเวณเฮ็ดให้กาเฟ่มีรสชาติดีปัจจุบันมีหลายโครงการที่ให้การช่วยเหลือชาวเกษตรกรโดยเฉพาะชาวบ้านซนเผาในการปรับปรุงเทคนิคการปลูกและการปรุงแต่งกาเฟ่เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์นอกจากนั้นแขวงเสกองยังมีชื่อเสียงในการปลูกโสมซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพสูงและกำลังกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมโสมดักจึ้งได้ถือขึ้นชื่อในฐานะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของแขวงปัจจุบันมีการนำเอาโสมมาปรุงแต่งเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเหล่าโสมซึ่งได้รับการตอบรับดีจากผู้บริโภคการพัฒนาสินค้าเหล่านี้บ่เพียงแต่เป็นการสร้างรายรับให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมชื่อเสียงของแขวงเสกองให้เป็นที่ฮู้จักกว้างขวางในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
0: ท่านผู้ฟังที่รักแพงแขวงเสกองนั้นถือว่าเป็นแขวงที่น้อยนอนอยู่ในซีแขวงภาคใต้ของประเทศลาวเป็นแขวงที่มีพื้นที่กว้างอันดับที่15ของบรรดาแขวงในลาวในนั้นเขตผู้ดอยรวมถึง65ส่วนห้อยซึ่งเขตผู้ดอยนี้เขาเจ้าก็จะปลูกต้นไม้อุตสาหกรรมและเลี้ยงสัตว์เขตภูเพียงรวมเอาประมาณ30ส่วนห้อยเป็นส่วนหนึ่งของภูเพียงบริเวณแล้วก็เหมาะแก่การปลูกกาเฟ่ปลูกผักปลูกต้นไม้กินหมากและอื่นๆท้องเพียงก็รวมเพียงแต่5ส่วนห้อยซึ่งเหมาะแก่การปลูกข้าวซึ่งการปลูกข้าวนี้หลักๆ ก็จะมีอยู่เมืองละมามเมืองท่าแตงเมืองกะลึมและเมืองดากจึงที่ขึ้นชื่อหรือสารเรื่องของคุณภาพกาเฟ่ที่ดีและโสมที่มีราคาเชิงหลายคนเชิงหลายคนนั้นเคยซื้อมาบางคนก็มักเอามาเฮ็ดแกงมาเฮ็ดต้มมันนัวบางคนก็บอกว่าตากแดดบองเหล่ากินสู้กำลังปะนะก็สุดแท้แต่ผมมักดอกว่าพอโสมอยู่ดักจึงนั้นเดี๋ยวนี้เขาจะได้หันมาปลูกเพื่อเป็นการค้าและอยู่นครหลวงเหมือนกันก็ปรากฏว่าบางระยะก็เห็นมีขายอยู่

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพมื้อนี้รายการเฮาได้เว้าถึงแขวงสิกองกับเพลงที่ติดพันกับแขวงดังกล่าวบ่ฮู้ว่ามาฮอดเวลานี้มีไผแบที่ได้ไปเที่ยวแขวงสิกองมาแล้วถ้ายังบ่ทันไปเที่ยวแต่ถ้าอยากไปเที่ยวแขวงสิกองขอแนะนําบางสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเจ้าบ่ควรพลาดให้ท่านได้ฮู้จักเช่นน้ําตกตาดเซกาตามบางครั้งก็เอิ้นว่าน้ําตกตาดกาตามตกน้ําตกตาดแห่งนี้แม่นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของแขวงเซกงน้ําตกตาดเซกาตามเป็นน้ําตกตาดที่สูงและสวยงามซึ่งมีความสูงประมาณ120เมตรโดยทั่วไปนักท่องเที่ยวจะสามารถเห็นน้ําไหลแห้งและความงามของธรรมชาติได้ดีที่สุดในฤดูฝนแต่เส้นทางไปน้ําตกตาดอาจยังเป็นทางดินและเดินทางลําบากอยู่โดยเฉพาะในฤดูฝนถ้าเดินทางด้วยรถแนะนําให้ใช้รถที่เหมาะสมกับเส้นทางแบบนี้สภาพอากาศในช่วงที่น้ําหลายละอองน้ําจะฟุ้งกระจายไปทั่วนักท่องเที่ยวสามารถย่างลงไปหอดด้านลุ่มของน้ําตกตาดได้แต่ทางย่างอาจจะสันและอันตรายน้ําตกตาดเซกาตามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสําหรับคนที่มักธรรมชาติที่บริสุทธิ์
1: ท่านที่ฮักแพงหากท่านบ่แม่นนักผจญภัยน้ําตกตาดแฝกน้ําตกตาดหัวขนก็เป็นตาดที่มีความงามคือกันน้ําตกตาดทั้ง2แห่งนี้ตั้งอยู่บ่ไกลจากบันดาลเมืองละมามแขวงเชกองซึ่งเป็นเส้นทางที่ผ่านไปทางแขวงอัตปือน้ําตกตาดนี้มีความสวยงามและมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีน้ําไหลตลอดปีน้ำตกตาดแห่งนี้ห่างจากเทศบาลแขวงเชกองไปทางทิศใต้ประมาณ20กิโลเมตรเป็นน้ำตกตาดที่มีความสูงประมาณ10เมตร10กว่าเมตรประมาณนี้แล้วก็กว้างบางตาดก็อาจจะกว้างถึง100เมตรหรือฮอด200กว่าเมตรก็มีสถานที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวเช่นว่าอยู่บริเวณน้ำตกตาดนั้นมีบ่อนพักผ่อนห้างอาหารห้องน้ําไว้บริการว่าได้ว่าน้ําตกตาดเหล่านี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการพักผ่อนย้อนใจและการลินน้ําโดยเฉพาะในมื้อที่มีอากาศร้อนจังซี่ถ้าว่าท่านยังบ่ทันเคยไปก็ซอกเวลาไปแล้วลินหรือว่าไปเที่ยวลินลองเบิ่งแล้วท่านจะจดจําความงามของธรรมชาติอยู่ทางแขวงเสกองนั้นไปอีกนานแสนนาน

ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยตรงด้วยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยตรงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกลื่อนห้ามระเบิดลูกวานรอบเย็นที่3ระหว่างวันที่14หาวันที่18กันยาปีนี้คณะกวดการศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐลาวและเวียดนามแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการร่วมกันเวียดนามและจีนเริ่มเปิดการนำใช้เส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดนเพิ่มอีก1เส้นทางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของคณะกรรมการที่นำระดับชาติและอนุกรรมการกาเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื่อนห้ามระเบิดลูกวานรอบที่3จัดขึ้นยงแฮมสุพรัตตานครหลวงวิงจันทร์ในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ภายใต้การเป็นประธานของท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานคณะที่นำการเป็นประธานของลาวและมีคณะนำจากบรรดากระทรวงแขนงการองค์การจัดตั้งมหาชนมหาวิทยาลัยแห่งชาติและองค์การปกครองนครหลวงวิงจันทร์และแขวงหลวงพะบางและบรรดาเมืองอ้อมข้างนครหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในคณะกรรมการและอนุกรรมการเข้าร่วมตามข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการที่นำระดับชาติและคณะรับผิดชอบอนุกรรมการต่างๆเพื่อกระเกียมการเป็นประธานและเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานรอบที่3ในโอกาสนี้ท่านท้องสวรรค์พระวิหารมีคำเห็นกล่าวเปิดกองประชุมโดยได้ยกให้เห็นความหมายความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพและการเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3หรือ 3RC CCM ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่14หา18กันยาท้ายปีนี้ที่นครหลวงวิงจันทน์โดยเฉพาะได้ยกให้เห็นเนื้อในสำคัญของกองประชุมทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาก็คือการส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญา CCM การยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากลและการสร้างภาพพจน์ที่ดีของลาวในการเป็นเจ้าภาพกองประชุมดังกล่าวโดยเฉพาะการต้อนรับแขกต่างประเทศคณะทางการจากประเทศลัตภาคีที่จะเข้าร่วมหลายกว่า900ท่านพร้อมทั้งได้เสนอให้ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งการเป็นเจ้าภาพร่วมกันทั่วสังคมพร้อมกันเอาใจใส่ในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานตามพระบทบาทและหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงในใส่เพื่อให้การกระเกียมกองประชุมสามารถรับประกันความพร้อมในทุกๆด้านและรับประกันได้ผลสำเร็จในการจัดกองประชุมทบทวนดังกล่าวอย่างจบงาม
2: สปปลาวเลยประกอบส่วนอย่างกล่าวหันในสนธิสัญญา CCM มาแต่เริ่มต้นเป็นประเทศที่2ที่ได้ลงนามในปี2008ทัดจากประเทศเจ้าภาพนอร์เวย์และได้แห่งสัตยาบันในวันที่13มีนา2009ปัจจุบันมี111ประเทศรับภาคีและ12ประเทศลงนามกองประชุมครั้งนี้มีความสำคัญถือเป็น CCM ครั้งที่3ที่เขาจะเป็นเจ้าภาพและเป็นวอร์นอิ่งให้แก่บรรดาประเทศที่ถึงผลกระทบเพื่อจะตั้งปฏิบัติโครงการเก็บกู้ระเบิดเป็นวอร์นอิ่งในการระดมทุนในการช่วยเหลือจากประเทศผู้ให้ทุนในองค์การจะตั้งสรรแต่กองสำรองลาวถือเป็นขีดหมายที่สำคัญสำหรับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดบางที่ว่าได้รับหลายอาวุธในโลกและมีความหมายคืนการกลับคืนสู่บ้านของสนธิสัญญาสำหรับนี
1: ้กองประชุมครั้งนี้ได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าของการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพระหว่างลาวของทานนางมุกดาวันศรีสุริตหัวหน้ากรมองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นหัวหน้ากองเลขาประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่แล้วซึ่งได้เสนอให้ทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์หลักของการเป็นเจ้าภาพและการเป็นประธานกองประชุม 3RCCM โดยเฉพาะการก้าเกียมด้านเนื้อในของกองประชุมการก้าเกียมแผนการนำพาคณะผู้แทนไปเยี่ยมยามภาคสนามที่แขวงหลวงฮ่องบางเพื่อให้บรรดาคณะผู้แทนได้เห็นการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงในการเก็บกู้ระเบิดการโฆษณาศึกษาความเสี่ยงจากระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างและเวียกงานการช่วยเหลือผู้ถือข้อห้าอยู่แล้วบรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมก้าเกียมดังกล่าวได้ปรึกษาหารือกันอย่างละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในขอบเขตความรับผิดชอบของตนก็คือบรรดาหน้าเวียกของแต่ละอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องได้เริ่มก้าเกียมให้สำเร็จก่อนกองประชุมพร้อมทั้งได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดหน้าเวียกละเอียดและการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับการกระเกียมให้แก่การจัดกองประชุมดังกล่าวรวมทั้งการวางแผนเวียกที่สำคัญเป็นต้นแมนเวียกการพิธีการการกระเกียมสถานที่จัดกองประชุมการบริการด้านพาหนะ รับส่งคณะผู้แทนการคัดเลือกผู้ช่วยเวียกและอาสาสมัครเวียกงานป้องกันความสงบสาธารณสุขเวียกงานโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดวางแสดงการกระเกียมรอบด้านเกี่ยวกับวัฒนธรรมและบางเวียกที่เกี่ยวข้องอื่นๆเติมอีกลาวได้ลงนามในสนธิสัญญา CCM ในวันที่3ธันวาคม2008และได้ให้สัตยาบันในวันที่13มีนาคม2009พร้อมทั้งได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญา CCM ครั้งที่1ในระหว่างวันที่9ถึง12พฤศจิกายน2010กองประชุมทบทวนคืนของสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM แม้จัดขึ้นในทุกๆ5ปีเพื่อเป็นเวทีหลักให้แก่บรรดารัฐภาคีในการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเจรจาแผนปฏิบัติงานข้างต่อไปและสร้างความเข้มแข็งให้แก่การร่วมมือสากลของลาวได้รับการสนับสนุนจากบรรดารัฐภาคีอย่างเป็นเอกภาพให้เป็นประธานและเจ้าภาพจัดกองประชุม R34CCM ในครั้งนี้ซึ่งเป็นขีดหมายสำคัญสำหรับประเทศได้รับผลกระทบจากระเบิดลูกวานหลายที่สุดในโลกและมีความหมายคือกับการกลับคืนสู่บ้านของสนธิสัญญาฉบับนี้
0: ตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่โรงแรมเมืองแท่งได้มีพิธีแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาขั้นวิชาการระหว่างคณะกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐของลาวกับเสี่ยวซานจากคณะกรรมการกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดการัฐบาลเวียดนามฝ่ายลาวนำโดยทานออสสุริเดชไสศรีทนห้องหัวหน้ากรมกวดกาภาคคณะกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐพร้อมด้วยคณะฝ่ายเวียดนามนำโดยท่านเงียนดิงฮอกห้องหัวหน้ากลุ่มฮับปิโซบเขต1จากคณะกรรมการกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดการัฐบาลเวียดนามพร้อมด้วยคณะในพิธีท่านออสสุริเดชไสศรีทนได้แสดงความยินดีต้อนรับคณะผู้แทนจากเวียดนามที่ได้มาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในระหว่างวันที่25หาวันที่28พฤษภาคมนี้พร้อมนี้ก็ได้เสนอบรรดาหัวข้อแลกเปลี่ยนต่อฝ่ายเวียดนามเป็นต้นแมนบทเรียนในการคุ้มครองภาคและบริหารประเทศของภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามบทเรียนการติดตามกวดกาความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของคณะสมาชิกภาคพนักงานนำพาคุ้มครองขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมละเมิดระเบียบและกฎหมายบทเรียนการปกป้องพนักงานราชการเจ้าหน้าที่ผู้เฮ็ดเวียกงานกวดกาและผู้เข้าร่วมเฮ็ดเวียกกวดกาสกัดกั้นและต้านการซ่อนเร้นบังลวงการพิจารณาแก้ไขคำฮ้องคำเสนอของพลเมืองเกี่ยวกับกงจักการจัดตั้งของคณะกวดกาและขอบเขตสิทธิ์พลบุตรบาทของการกวดกาผักและแต่ละขั้นรูปแบบและขั้นตอนดำเนินการกวดกาและการปฏิบัติแต่ละรูปแบบบทเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการกวดกาตัวจริงกับเป้าหมายการสรุปตีราคาหรือการรายงานผลของการกวดกาจากนั้นฝ่ายเวียดนามก็ได้เลิกเปลี่ยนแต่ละหัวข้อให้ฝ่ายลาวรับทราบพร้อมนี้ทั้งสองฝ่ายได้พัดเปลี่ยนกันเลิกเปลี่ยนปัญหาที่มีความสนใจเติมอีกตอนท้ายท่านออสสุริเดชไสศรีทนก็ได้แสดงความขอบใจต่อบรรดาท่านเซียวซานจากเวียดนามที่ได้แบ่งปันบทเรียนให้ฝ่ายลาวได้รับรู้และเข้าใจวิธีเฮ็ดเวียกของคณะกรรมการกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดการัฐบาลเวียดนาม
1: กลไกในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีคือแต่ปี2026หา2030กระทรวงโยธาธิการและขนส่งเร่งให้ทุกภาคส่วนเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานและแผนเวียกจุดสุ่มของตนพร้อมทางรายงานต่อการนำกระทรวงอย่างเป็นปกติและเป็นระบบกรณีมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นในระหว่างจัดตั้งปฏิบัติต้องเสนอปรับปรุงให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพการในโอกาสรายงานต่อกรมประชุมเรียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025หา2026และแผนพันขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026หา2030จัดขึ้นเมืองบดมนีอยู่นครหลวงวิจันทน์ท่านลิตาคติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าต่อกับการคุ้มครองระบบติดตามและประเมินผลต้องมีการติดตามและดัดปรับตัว4บอกข้อมูลปีฐานและคาดหมายของแผนการ5ปีเป็นประจำในแต่ละระยะตามสภาพการตัวจริงหรืออิงใส่ผลของการประเมินความคืบหน้าแต่ละระยะระบบติดตามและประเมินผลดังกล่าวต้องให้แทดเหมาะกับสภาพตัวจริงมีข้อมูลปีฐานและคาดหมายที่ถูกต้องตามตัวจริงมีแหล่งข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได
3: ้ต่อกับการคุ้มครองระบบติดตามและประเมินผล ต้องมีการติดตามและดัดปรับตัวสิบอกข้อมูลปีฐานและคาดหมายของแผนการ5ปีอย่างเป็นประจำแต่ละระยะตามสภาพตัวจริงหรืออิงใส่ผลการประเมินความคืบหน้าในแต่ละระยะ3ระบบการติดตามและการประเมินผลดังกล่าวต้องให้แท้เหมาะกับสภาพตัวจริงมีข้อมูลปีฐานและคาดหมายที่ถูกต้องกับส่วนจริงมีแหล่งข้อมูลสามารถตรวจสอบได้มอบให้คณะกวดกาคันแขวงกรมกวดกาแผนกวดกาของกรมกองแผนกวดกาของแผนกยุทธการขนส่งประจำแขวงนครหลวงจันทน์หน่วยงานกวดกาของบรรดาบริษัทรัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจติดตามกวดกาและประเมินผลการจัดทำปฏิบัติแผนการ5ปีของภาคส่วนตนเป็นแต่ละระยะตามพระบทบาทอย่างตั้งนานและทางการ
1: ท่านลิตาคัตยาให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการติดตามและประเมินผลอิงใส่บทเรียนที่ถอดถอนได้จากแผนการ5ปีผ่านมาการติดตามและการประเมินผลสำหรับแผนการในระยะใหม่นี้ต้องกำหนดให้มีการจัดตั้งปฏิบัติและตรวจซีบอกคาดหมายแต่งตั้งคณะซีนำกองเลขาและคณะวิศาการรับผิดชอบด้านข้อมูลการติดตามและการประเมินผลรวมทั้งการคุ้มครองตัวซีบอกเพื่อหับประกันความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิผลสูงของการติดตามประเมินผลบรรดาข้อมูลและตรวจซีบอกคาดหมายทั้งหมดต้องถูกสังรวมและรวมศูนย์อยู่กองเลขาและรายงานผลการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติเวียกและตัวซีบอกคาดหมายให้คณะนำประจำปีและอื่น
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศวันที่23พฤษภาคมนี้ขบวนรถไฟบรรทุกตู้บรรจุแคลเซียมไฮดรอกไซด์น้ำหนัก170ตนได้ออกจากสถานีกุ้ยกางไปต่ออยู่สถานีรถไฟสากลหนานหนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกงซีของจีนแล้วส่งไปสู่สถานีเอียนเวียนประเทศเวียดนามนี่แม่นเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามซ้ายแดนแห่งใหม่ระหว่างจีนเวียดนามภายหลังเปิดส่งทางการจราจรสินค้าข้ามซ้ายแดนผ่านทางรถไฟหลิวโจหนานหนิงเวียดนามอย่างเป็นทางการเส้นทางใหม่ดังกล่าวนี่ได้เสริมขยายให้โครงสร้างแหล่งสินค้าของขบวนรถไฟจีนเวียดนามอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเฮ็ดให้ช่องทางการขนส่งสินค้ากวางซีจีนมีความลงเลียนขึ้นตื่มเป็นการเพิ่มช่องทางจราจรสินค้าข้ามสายแดนแห่งใหม่ที่มั่นเที่ยงและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกวางซีจีนกับเวียดนาม
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าวันที่24พฤษภาคมนี้ราคาน้ำมันสากลได้ลดลงอย่างผลเด่นหลังจากการเปิดการซื้อขายในอาทิตย์ใหม่ซึ่งจังหวะหลุดลงหลายกว่าหาสนห้อยในบางระยะวันที่24พฤษภาคมนี้ท่านโดนันทัมประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ลงบทความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าการเจรจากับอิหร่านกำลังดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ผู้แทนของโอมานและอิหร่านได้พบปะกันอยู่นครหลวงมัสกัสประเทศโอมานเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือผ่านส่องแคบฮอร์มูซตามกฎหมายสากลและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการหับประกันความปลอดภัยของการเดินเรือการค้าและต้องสู่การสนอง
1: ตามข่าวต่างประเทศบังกลาเทศกำลังประสบกับพยาธิติดเสื้อระบบทางเดินหายใจหรือหัดระบาดอย่างหุนแหงเฮ็ดให้เด็กน้อยเสียชีวิตไปแล้วหลายกว่า500คนนี่คือการระบาดอย่างหุนแหงที่สุดในรอบหลาย10ปีจำนวนคนเจ็บเป็นพยาธิหัดในบังกลาเทศเพิ่มขึ้นอย่างวงไวในบ่พอเท่าใดเดือนผ่านมาเฮ็ดให้โรงพยาบาลหลายแห่งบ่สามารถรับคนเจ็บได้ทันสร้างผลกระทบอย่างนักต่อระบบการบริการเป็นปวดสุขภาพในเขตชนบทรวมทั้งเขตตัวเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและมีรายได้ต่ำอิงตามข้อมูลจากกรมบริการสุขภาพบังกลาเทศพบว่ามีผู้สงสัยเป็นพยาธิหัด 62,500 กว่าคนในทั่วประเทศในจำนวนนี้ได้รับผลกวดยั่งยืนจากห้องวิจัยแล้ว 8,400 กว่าคนระหว่างวันที่15มีนาคม23พฤษภาคมส่วนยอดผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยแล้วทุกๆ24ชั่วโมงจะมีเด็กน้อยเสียชีวิต13คนบังกลาเทศเริ่มโครงการซักยาวัคซีนข้างใหญ่เพื่อต้านกับพยาธิหัดแต่โครงการนี้สามารถเข้าถึงเด็กน้อยได้เพียงแต่18ล้านคนผลโครงการซักวัคซีนจะมีประสิทธิภาพอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือน
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

ศึกษาดีกระทำดีคือผู้มีวัฒนธรรมสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่ฮักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพอกับเพื่อนมีรายการแต่คืนวันจันทร์หอดวันเสาร์เนาะนำความมุ่งสื่อมาฝากตอนให้มีบทกลอนมีเสียงเพลงและสลับสับเปลี่ยนพุทธเหลืองสั้นหรือว่าพุทธนวนิยายเนาะพวกเขามีมาเสนอให้ทานได้รับฟังสำหรับวันอังคารและวันพฤหัสเนาะบทเรื่องสั้นและบทนวนิยายและคำคืนนี้เมนได้นำเอาบทเรื่องสั้นซึ่งได้คัดมาจากปื้มโฮมเรื่องสั้นซึ่งเขียนโดยโดกคูณณเสียงขวงมาให้ทานได้ฟังซึ่งคำคืนนี้เมนจะเสนอบทเรื่องที่มีชื่อว่าปริศนาหักแต่ว่าทำอิจจากรายการนี้ขอมอบเสียงเพลงให้ทานได้มวลซื่นสักก่อน

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

รับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นซึ่งเป็นผลงานการเขียนของดอกคูณณเสียงขวงในเรื่องที่มีเสื่อว่าปริศนาหักเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญทานรับฟัง

0: ห้ามกลางอากาศอันโหนอบเอา
1: แต่คึกคืนด้วยเสียงเพลงและเสียงผู้คนสนทนากันอย่างมวลซื่นในงานกินดองคลองทิพย์หมู่เพื่อนสนิทของข่อยเองในงานมีผู้คนมากหน้าหลายตาแต่งตัวตามแบบลาวๆใส่สิ้นไหมเสื้อไหมเอไปด้วยเครื่องประดับเสริมใส่ตื่นแห้งเป็นตาสะอ่อนโดยเฉพาะแม่นเจ้าสาวที่ใส่สิ้นไหมสีฟ้าคืนคิดลายดอกไม้สลับด้วยลายจกดอกปูมน้อยตีนสิ้นจกลายนาคห่างขวดประดับอ้อมด้วยดอกหวายเป็นสุดกับเสื้อใหม่โทนสีเดียวกันคิดลายดอกไม้น้อยเลื่อมหยิบหยิบหยับหยับบวกใส่กับผ้าเบียงยกผสมคิดลายดอกไม้หมดพื้นเสริมใส่ผมที่ก้าวขึ้นสูงปักปิ่นสีทองใส่จอมเห็นแล้วตาสะอ่อน

แล้วสิมีมือนี้ที่ตนเองได้แต่งแบบนี้อยู่บ่น้อเจ้าบ่าวก็บ่เป็นหองนุ่งผ้ากระเตียวสีแดงบ่มีลายแต่แค่ผ้าสีแดงคิดลายดอกเกลือน้อยด้วยไหมสีคำคืนเสื้อไหมสีขาวแขนยาวบ่มีลายเป็นสุดกับผ้าเบี่ยงสีแดงคิดลายดอกน้อยเห็นแล้วก็คือว่าแปลกตาดีแต่ก็สง่าและโดดเด่นที่สุด

ในขณะที่ข่อยกำลังเล็งสายตากวดแนมไปทั่วบริเวณงานทันใดนั้นข่อยก็รู้สึกหัวใจตื่นเต้นผิดปกติเมื่อสายตาเลือดไปเห็นชายคนหนึ่งที่กำลังยืนถ่ายรูปให้กับผู้บ่าวสาวแม่นไผว่าคือบ่เคยเห็นหรือจะเป็นหมู่เจ้าบ่าวบ่ข่อยตั้งคำถามขึ้นในใจแล้วข่อยก็ได้คำตอบให้กับคำถามดานี่ไอ้บ่าวสอนมาแต่ทางเหนือพี่น้องทางฝ่ายชายและนี่เป็นสาวดาน้องสาวอยู่บ้านนี่แหละยังสูตรคือกันรู้จักกันไว้มีหยังก็ลงกันไปก่อนเพื่อได้เป็นคู่ต่อไปเขาได้รู้จักกันก็ย้อนไอซีแนะนำให้ตอนที่เจ้าหยางมาใกล้ตัวข่อยที่ข่อยนั่งอยู่และเจ้ายังได้มานั่งร่วมโต๊ะอาหารเดียวกับข่อยนั่งข้างๆข่อยเขาก็มีโอกาสได้ลงเฝ้าก็รู้จักกันแด่เล็กน้อย

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่เป็นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

บ่ว่างานดองงานกินเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆตามประเพณีลาวแล้วแม่นต้องมีระวงสามัคคีเพื่อเพิ่มความหวนซื่นและสานต่อสายสัมพันธ์กันเบิ่งแต่ละคนฟ้อนก็มีท่าประจําตัวบางคนก็ฟ้อนเฮียบห้อยสาวบางคนใส่เกิบส้นสูงย่างกับพื้นขี้ทรายบวกกับอาการเมาแดฟ้อนไปก็งูดไส้เอียงกลัวบางคนพลิกส้นเกิบเกือบล้มก็มีนี่ผู้ชายบางคนก็บ่แม่นง่ายตามดีน้ำเหล้าเข้าปากเวียนหาแต่สาวน้อยใครจะมีเมียมานำเลยโลเลได้เพียงแต่สายตาเท่านั้นอยู่ๆหัวใจของค่อยก็เต้นบ่เป็นจังหวะเมื่อเจ้าเอ่ยขึ้นว่าเพลงนี้มวนดีเนาะให้เกียรติออกไปฟ้อนน้ำค่อยได้บ่เจ้าเอ่ยปากสวนค่อยเพื่อออกไปฟ้อนระวงนำท้วงจริงบ่คิดอายอยู่ย้อนตนเองฟ้อนบ่เป็นแต่ค่อยก็บ่ปฏิเสธคำสวนแล้วเจ้าก็ลุกขึ้นหนุบคอตามมารยาทเพื่อออกไปฟ้อนน้ำกันค่อยก็ย่างน้ำหลังเจ้าไปย่างไปติดติดเศษไอไอในขณะที่ฟ้อนค่อยบ่กล้าแมนแต่สู่สายตาเจ้าได้ค่อยได้แต่แนมแล้วยิ้มพยายามฟ้อนให้ถือจังหวะน้ำเขาถึงแมนสิฟ้อนบ่เป็นแต่ก็บ่อยากให้เพลงจบลงไวเพราะเบิ่งลีลาการฟ้อนของเจ้าแล้วสง่าดีผู้หญิงคือคอยต้องอายแต่พอเพลงที่1จบก็ต่อใส่เพลงที่2เป็นจังหวะเต้นจังหวะนี้เหม็นเต้นมากยองซ้ำห้ายแหงเฮงอีกคอยเต้นบ่เป็นจำต้องได้ขอนบเพื่อขอจบการฟ้อนก่อนจะกลับเข้าบ่อนั่งตามมารณ

แน่นอนงานเลี้ยงต้องมีการเลิกลาเมื่อค่อยคำรองแรงแสงตะเวนเริ่มหลับลงเรื่อยๆใกล้ๆถึงเวลาที่เราจะได้จากลากันสาธุแม่ขอให้เจ้าขอเบอร์โทรคอยไว้เดี๋ยวท้อนคอยภาวนาคิดอยู่ในใจแล้วในที่สุดป้าก็ปิ่นใจคอยได้ฝากเบอร์โทรไว้กับเจ้าก่อนจะออกงานไป

หลังจากงานมื้อนั้นเฮาก็ได้ติดต่อหากันอยู่เรื่อยๆถึงแม้นเฮาจะอยู่ไกลกันตั้งหลายร้อยกิโลเมตรได้รวมกันเพียงแต่ทางโทรศัพท์แต่ก็เฮ็ดให้ข่อยยิ้มได้ทุกเทื่อที่ได้รวมกับเจ้าแม้นแต่เวลาที่อยู่คนเดียวข่อยก็นั่งยิ้มใส่กับโทรศัพท์ผ่านคนผีบ้ายามแรงสินอนก็คิดเห็นแต่ใบหน้าห้อยยิ้มที่สื่อถึงความอบอุ่นแววตาที่เป็นมิตรมีเสน่ห์คำเว้าที่ว่าเฮ็ดให้ค่อยอยากได้ยินทุกมือนี่บ่ที่เขาเอิ้นว่าหักยิ่งเวลาผ่านไปดนความคิดฮอดคิดถึงก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากที่ได้รวมกันเพียงอยู่ข้างๆหูพวกเกิดอยากพ่อหน้าอยากนั่งลมอยู่ข้างๆแทนแล้วเจ้าสิรู้สึกแบบเดียวกันกับข่อยบ่เนาะแล้วโอกาสนั้นก็มาฮอดเมื่อข่อยได้ไปเวียกอยู่ต่างแขวงใกล้ๆอยู่กับบ้านเจ้า

เมื่อไปถึงจุดหมายข่อยก็เฝ้าเฮ็ดเวียกให้แล้วไวๆเพื่อสิได้มีเวลาไปยามเจ้าโดนแดแต่เจ้าก็คาเวียกหั่นเวียกนี้ให้เด้ยังได้พ้อหน้ากันหน่อยนึงสิพาข่อยไปเล่นซะเนาะไปถามเมื่อเจ้ามาหับอยู่บ่อนผักบอกก่อนกับบ่ตื่นเต้นและไปฮอดละสิฮู้เองดอกเจ้าแนมเบิ่งหน้าข่อยแล้วก็ยิ้มก่อนจะขับรถออกไป

และแล้วรถก็มาจอดสถานที่แห่งหนึ่งที่อ้อมรอบด้วยภูผาป่าไม้และแสงแดดที่กำลังแผ่กระจายความร้อนอยู่ได้กุศลให้คนคิงลุกย้อนมีลมพัดตลอดเวลาเจ้าปดหมวกที่ใส่อยู่นั่นมาใส่ให้ค่อยแทนทั้งยืนตุกน้ำเย็นให้พร้อมกับคำว่าสั้นๆที่ว่าอากาศร้อนก่อนจะย่างนำหน้าค่อยออกไปการกระทันแหละคำว่าเพียงสั้นๆแต่ก็เหตุให้ค่อยยิ้มข้างอยู่คราวหนึ่งก่อนจะย่างนำเจ้าไป

พ่อได้ขึ้นไปโฮดเปิ้นภูภาพที่แนมเห็นเฮ็ดให้ลืมความฮ้อนไปเลยพงหญ้าที่กว้างใหญ่สุดสายตามีสายภูสลับซับซ้อนกันอยู่ปลายขอบฟ้าประสานกับก้อนเฟือสีขาวยังใหญ่เป็นจุดๆอยู่ทั่วเทิงเวหาคือจังว่ามีคนจงใจจับมันไปวางไว้อยู่ที่นั่นสมทบกับพงพ่วงขวงที่ถึกประดับด้วยไห่หินน้อยใหญ่นับหลายห้อยหน่วยบางไห่ก็แตกบินไปเดย้อนผ่านการเวลาแต่บางไห่ก็ยังคงสภาพไว้อยู่มีหลายไห่ที่ทั้งใหญ่ทั้งสูงไกลหัวขึ้นไปความใหญ่ก็ใหญ่จนสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในได้อย่างสบายและบางไห่ก็มีดอกไม้ดอกหญ้าปงขึ้นผ่านปากไห่เพิ่มความสวยงามขึ้นเติมเบิ่งแนวหนึ่งคือกับไห่ปลูกดอกไม้หละแต่ยังมีต้นไม้ใบหญ้าที่โค่นไหวเอ็นไปตามสายลมประสานเสียงดนตรีธรรมชาติของนกที่ห้องจ่อแจส่วนให้ใจเพลิดเพลินหลงไหลเพราะปานถึกมนสะกดต้องตาดึงใจบ่อยากหนีจากดินแดนนามวิลสุนแห่งนี้ไปเลยคงเป็นเพราะหลงในความงามของธรรมชาติหรือเพราะหลงเสน่ห์ของคนที่พาไปกันยังบ่ฮู้แต่เท่าที่สังเกตก็คงย้อนบ่มีแต่ข่อยดอกที่หลงมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติแห่งนี้เพราะสาวต่างชาติรวมทางคนลาวก็มีหลายที่ไปเที่ยวชมเคยได้มาอยู่บ่เห็นแล้วเป็นจังไดเจ้าเอ่ยถามเมื่อย่างเข้าไปเข้าซนห่มกองต้นไม้บ่เคยมานี่เป็นข้างทำอิฐเคยได้เห็นแต่ในรูปและอ่านประวัติในปื้มเท่านั้นแต่ได้มาเห็นตัวจริงแล้วกับบ่ผิดหวังธรรมชาติแห่งนี้งามหลายคอยตอบพร้อมหอยยิ้มและส่งสายตาแนมไปที่กลางคงแล้วบ่คิดอยากมาอยู่พี่ได้บ่เจ้าถามค่อยถ้ามาแล้วสิให้ไปอยู่ไสและอยู่กับไผล่ะไปถามเพิ่นพร้อมกับแนมเบิ่งหน้าเจ้าก็มีหั่นแหละคนที่อยากให้มาอยู่นำนะค่อยว่าเฮากลับก่อนดีบ่นี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วมื้อแลงสิไปหามากินข้าวแล้วสิพาเลาะสมเสียงขวงในยามค่ำว่าสิงามสู่เวียงจันทน์ได้บ่เพื่อคนสิเปลี่ยนใจอยากมาอยู่นำพี่จะเว้าเสียงแบบเขินอายและก็ยางนำไปคือรถ

จ้าเว้าพร้อมทั้งเอาผ้ามาตูมให้คอยโอ้ยจังแม่นคอยอยากหยุดเวลาไว้ณทีนี้นาทีที่มีแต่เพียงเฮาสองคนที่มายืนอยู่ท้องฟ้าเบิ่งบรรดาหมู่ดาวที่ประกายแสงหยิบหยับผสมประสานกับแสงไฟที่ส่องสว่างอยู่ถึงหน้าดินเจ้าเห็ดให้ค่อยยิ้มข้างใจเต้นบ่เป็นจังหวะอีกแล้วค่อยได้แต่ยิ้มพร้อมกับอาการที่อายสุดขีดการกระทำของเจ้าเห็ดให้ค่อยหลักมีความหวังอยู่ลึกๆว่าใจเฮาอาจจะขีดปงกันถึงแม่นเจ้าจะบ่เคยเอ่ยคำนั้นออกมาก็ตาม

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

เวลาผ่านไปสองมือถึงกำหนดที่ข่อยต้องได้กลับแล้วเวลาแห่งความสุขมันผ่านไปไวเสมอถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็เต็มล้นไปด้วยความสุขที่หาใส่บ่ได้และข่อยก็บ่อาจลืมเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเถื่อนี้ได้อย่างแน่นอนและก่อนจะกลับข่อยก็ได้ฝากจดหมายฉบับนี้ไว้ในรถเจ้าหวังว่าเจ้าคงจะได้อ่านมันจากมือและอีกหนึ่งก็เป็นคำถามที่รอเพียงคำตอบจากเจ้าเท่านั้นว่าสิเอิ้นความสัมพันธ์ระหว่างเฮาว่าจังใดพอแต่ชายหนุ่มได้อ่านจดหมายของหญิงสาวนั้นจบลาวก็เฝ้าจองปี้ยนต์ลงไปเวียงจันทน์เพื่อไปตอบคำ

ท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงบทเรื่องสั้นในเรื่องที่มีชื่อว่าปริศนาหักผลงานการแต่งของดอกคูณณเสียงขวงได้หมดลงได้พร้อมๆกับเวลามาฮอดนี้ก็สิได้มาลาพาจากท่านผู้ฟังไปขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังแต่ต้นจนถึงเวลานี้ขออวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: องแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแค่หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกลียวฝากส่งมาหากรมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสุ

0: ขันจะฟังความส้มสิเสียเกือมือสิพอขันจะฟังความซับซ้อเบ้าสิเสียสู้ผู้หักกัน
1: แต่เดี๋ยวนี้น้องอาย
0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการราตรีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. เมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันอาทิตย์ทุกๆค่ำคืนฮอดเวลานัดหมายกันเนาะโอสุผู้เว้าผู้ว่าก็จะมามอบความสุขความเบิกบานมื้อซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำมีข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้ต่างๆสลับสับเปลี่ยนมาเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาผู้ที่ยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่หรือว่าผู้ที่กำลังเดินทางหรืออยู่ในเฮือนในซานเข้าหลับเข้านอนเนาะแต่ละผู้แต่ละคนมันก็มีหน้าที่เวียกงานแตกต่างกันเต้นทิมซื้อหรือว่าท่านที่อยากมีส่วนร่วมกับรายการของเฮาบ่ว่าจะเป็นขอฟังเพลงบ่เนาะให้ถึกอกถึกใจหรือว่าอยากจะตำหนิส่งข่าวก็แม่นสามารถส่งมาได้เด้อที่เบอร์020-5592-9492ในหมวงรัฐการหรือว่าต้องการอยากจะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจห้างห้านของท่านให้เดินแม่นแล่นสะดวกบ่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดน้อยเฮาก็ต้องมีการโฆษณาพวกเฮาก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางเนาะเพื่อให้การโฆษณาของท่านนั้นเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือว่าต้องการอยากจะสัมปทานเนาะคลื่นวิทยุของเฮาบ่ว่าจะเป็นคลื่น 103.7 หรือว่าเช้าเป็นโมงเป็นเวลาเนาะก็แม่นสามารถพัวพันมาได้เนาะเข้ามาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเฮาตั้งอยู่กงกันข้ามกับเดินบ้านเจ้าอนุวงศ์ถนนไผ่น้ำบ้านเชียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงสอบถามมาที่เบอร์020-5592-9492ตอนต้นของรายการนี้มาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพียงจากทางรายการสะก่อนและญาติต่อไปจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมอารมณ์กันเติม

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

นี้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันผ่านไปและกลับมาในระยะนี้ก็อยากเว้าอยากว่าอยากเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮากันตื้มโดยเฉพาะแม่นเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศนี่แหละเนาะเพราะว่าในระยะนี้ก็เป็นระยะหน้าฤดูฝนแดฝนตกลงมาก็มีเงื่อนไขอันดีเนาะเอื้ออำนวยให้แก่การผลิตการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาการปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเฮาก็ต้องมีสติระมัดระวังเพราะว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติบ่ฮู้ว่าฝนมื้อใดมันสิแฮงมื้อใดมันสิค่อยหรือว่าสิมีฟ้าลมพัดแฮงจังซี่เนาะเฮาก็ต้องได้ระมัดระวังคือได้ยินข่าวกันผ่านมาเลยเนาะบ่ว่าอยู่ทางเขตภาคใต้ทางเขตภาคเหนือหลายเขตหลายท้องถิ่นที่มีพื้นที่ต่ำจังซี่ฝนตกลงมามีน้ำป่าไหลสุดทางบ่อถนนหนทางการสัญจรพบความยุ่งยากบางบอนถนนหนทางนี่ตัดขาดหรือว่าเป็นบวกเป็นคุ้มดังนั้นผู้ที่ว่าอาศัยอยู่ตามพื้นที่เสี่ยงบ่ว่าจะเป็นแคมแม่น้ำลำเซบ่หรือว่าไก่หอมผูตีนผาจังซี่เนาะต้องได้มีสติระมัดระวังกันเพราะว่าอาจจะมีน้ำป่าไหลสุดทางน้ำท่วมกระทันหันเราก็ต้องเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังเนาะเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนอกจากทางต่างเขตต่างแขวงแล้วท่านผู้ฟังอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็เช่นเดียวกันได้เนาะมักจะมีปัญหาที่ว่าน้ำท่วมอังขังถนนหนทางพอแต่ว่าฝนตกลงมาน้อยนึงเนาะถนนหนทางนี่ก็แม่นบ่สามารถสัญจรไปได้บ่ว่าจะเป็นรถจากบ่หรือว่ารถใหญ่เป็นรถเก๋งที่ว่ามันต่ำก็แม่นบ่สามารถไปได้เนื่องจากว่าท่อระบายน้ำบางเส้นทางก็แม่นบ่สามารถระบายน้ำทันจึงเฮ็ดให้น้ำมียึงท่วมอังขังได้เนาะดังนั้นทุกคนเฮาก็ต้องเป็นเจ้าการนำกันหันแลเนาะปัญหาที่ว่าท่อระบายน้ำบ่ทันมันก็มีหลายปัจจัยมีหลายสาเหตุหนึ่งมากระเมนมาจากที่ว่าขี้เหงื่อบ่อหรือว่ามีดินไปอุดตันท่อบางคนนี่ก็มีความมักง่ายเนาะการที่ว่าเอาขี้ฝุ่นบ่อปัดจากหน้าบ้านลงไปตะคองห้องน้ำเมนอยู่เนาะเทือนละเล็กละน้อยมันก็สะสมไปมันก็ไปอุดตันได้หรือว่าการทิ่มขี้เหงื่อลงคลองน้ำเวลาฝนตกลงมามีน้ำไหลสุไปอัดอยู่ท่อระบายน้ำก็บ่สามารถที่ว่าเฮ็ดให้น้ำนั้นระบายทันจึงเฮ็ดให้เกิดมีปัญหาน้ำท่วมอังขังถนนหนทางเนาะตอนนี้จะมาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสะกอนระยะต่อไปเนาะเฮาจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาติเสียงผีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาในระยะนี้เฮาจะนำเอาข้อมูลข่าวสารดีๆมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังโดยเฉพาะแม่นในหน้าฤดูฝนแบบนี้เนาะเฮาจะมีวิธีการแนวใดเพื่อรับมือกับภัยน้ำท่วมดังนั้นเฮามี8วิธีรับมือกับภัยน้ำท่วมมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังอันที่1ก็แม่นติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอันที่2เกี่ยมหยกง่ายวัตถุเครื่องของขึ้นไว้บนที่สูงให้ไกลระดับน้ำอันที่3ก็คือควรมีเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องเนาะอันที่4ก็แม่นควรปิดเครื่องใส่ไฟฟ้าเตาแก๊สและก็ปิดประตูเรือนให้เรียบร้อยอันที่5ก็คือถ้าว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ควรเกี่ยมกระสอบทรายเพื่อใส่ตันน้ำเนาะที่จะไหลเข้าเรือนเฮาอันที่6ศึกษาเส้นทางการอพยพไปพื้นที่ที่มีความปลอดภัยอันที่7เกี่ยมอุปกรณ์สิ่งของที่จำเป็นต่างๆให้พร้อมเช่นว่าโทรศัพท์บ่ออาหารน้ำดื่มยาเหล่านี้เป็นต้นและอันที่8ก็คือเขียนหรือว่าหมายแบ็คเกอร์ไฟบอนทีควรควบคุมรวมของไฟฟ้าเหือนเฮาเนาะนี่แม่น8วิธีในการรับมือกับภัยน้ำท่วมเนาะทุกคนเฮาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมในระยะหน้าฤดูฝนแบบนี้โดยเฉพาะผู้ที่ว่าอาศัยอยู่ตามแคมแม่น้ำลำเซอย่างสีบอนที่มีความเสี่ยงเฮาก็ต้องเตรียมพร้อมเสมอในระยะหน้าฤดูฝนเพราะว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติเฮาบ่ฮู้ว่ามื้อใดที่มีพายุบ่หรือว่ามื้อใดที่มีน้ำท่วมอังคังเนาะเฮาก็ต้องเตรียมไว้จับเป็นการดีมาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงสักก่อนเนาะระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาเบามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอขวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: เฮ้ยส่งเม็ดเซหากันทุกวันคำเศร้า
4: เดี๋ยวนี้มนต์นนท์พันไปกับเสียงเพลงฝากตอนเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้รับฟังบางผู้บางคนนี่ก็เข้าหลับเข้านอนเนาะฟังวิทยุไปนำแด่แต่ว่าบางคนนี่ก็ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่แล้วใดก็ตามในระยะนี้ก็อยากเว้าอยากว่ากับพี่น้องเฮาเนาะโดยเฉพาะเมนปัญหาเศรษฐกิจนี่แหละเนาะเข้ายากมากแพงทุกมื้อนี้อันใดก็เมนมีราคาเพิ่มขึ้นเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจบ่แม่นตั้งแต่อยู่บ้านเฮาเนาะอยู่หลายๆประเทศแล้วก็เศรษฐกิจของโลกก็หลายคนก็คงจะได้รับรู้รับฟังข่าวๆแล้วเพราะว่าในยุคนี้ก็เป็นยุคออนไลน์เด้เนาะข่าวเกิดอยู่ใส่ประเทศใดเนาะคนละทวีปก็เป็นหับหูหับฟังปัญหาต่างๆดังนั้นก็เป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนเฮาให้มีสติเรื่องการใช้กันจ่ายเนาะเลี่ยงเลี่ยงปัญหาการลิ้นกินฟุ่มเฟือยและก็ต้องเน้นถึงความประหยัดมัธยัสถ์การที่เฮาประหยัดเนาะบ่หมายถึงว่าเฮาบ่ใช้บ่จ่ายอันใดเฮาประหยัดเขาก็ใส่กระจายคือเก่าต่างแต่ว่าเขาจะใส่ในสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ลดค่าใส่จ่ายแบบที่ว่ามันบ่จำเป็นอันที่ฟุ่มเฟือยบ่มีประโยชน์เนาะหันลงจากการที่ว่าเขาเคยไปลิ้นไปเที่ยวเนาะทิศหนึ่งไป 3-4 เทื่อบอกจริงเนาะหรือว่ามีการสร้างสรรค์ซุ้มแซวเขาก็พยายามลดลงเนาะทิศหนึ่งอาจจะเป็น2เทื่อบอกหรือว่าเทื่อหนึ่งเพื่อสร้างหักสร้างเพลงหรือว่าเขาจะใส่ใจอันใดก็ต้องคิดทบทวนให้ดีเสียก่อนเนาะเนื่องจากว่าเขาต้องได้ประหยัดตั้งแต่หัวทีพี่แหละเนาะแล้วก็ลูกหลานของเขาก็แม่นต้องบอกต้องเว้าต้องว่าลีกเลี่ยงอันที่ว่าใส่ใจบอกจำเป็นเนาะเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับลูกหลานของเฮาฮู้ประหยัดมัธยัสถ์เพราะว่าถ้าเฮาบ่ประหยัดบ่หรือว่าบ่มีการดิ้นรนเนาะอนาคตข้างหน้าเขาก็ยังเบิ่งบ่เห็นว่าสิเป็นแนวใดเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจทุกมื้อนี้ต่างคนก็ต่างฮู้แล้วแหละเนาะว่าเฮ็ดจังได๋เฮาจะอยู่รอดเอาเป็นกำลังแห่งใจให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเฮาแหละเนาะมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการอีกเติม

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วฝากกันเอาไว้อีกตื้มเนาะการป้องกันพยาธิที่เกิดขึ้นในหน้าฤดูฝนบ่ว่าจะเป็นพยาธิไข้หวัดบ่หรือว่าพยาธิออกตุ่มตามตีนตามมือพยาธิโรคผิวหนังพยาธิระบบทางเดินหายใจพยาธิทอกท้องพยาธิไข้เลือดออกเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นอาหารการกินก็ต้องกินอาหารที่ว่ามันมีความสะอาดถูกหลักอนามัยปรุงแต่งสุขสะอาดดีเนาะและก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาหารต้องครบ5มวด5หมู่และที่พักพักอาศัยก็ต้องมั่นทำความสะอาดบ่ให้มันอับมันมืดบ่ให้เป็นบ่อรีซอนของยุงลายตัวที่เป็นพาหะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาเพราะว่าในปัจจุบันนี้ตัวเลขของผู้ที่ว่าติดเสื้อพยาธิไข้เลือดออกนี่ก็แม่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อบ่ให้เฮาและลูกหลานของเฮาตกเป็นผู้หนึ่งที่ติดเสื้อพยาธิไข้เลือดออกหรือว่าพยาธิไข้ยุงลายนี่ก็ต้องได้เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติ5ป.ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายด้วยการปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำอยู่ในเหือนอกเหือนและก็มันเปลี่ยนถ่ายพัดถูภาชนะที่บรรจุน้ำเตาดอกไม้น้ำห้องตินตู้ธาตุห้องจอกน้ำอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเหือนนอกเหือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องมีน้ำอั่งน้ำขังปฏิบัติทุกๆอาทิตย์ให้เป็นนิสัยเวลาเป็นไข้ต้องไปพบแพทย์พบหมอให้แพทย์หมอเพิ่นกวดเพียงเท่านี้เฮาก็มีส่วนร่วมในการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าพยาธิไข้เลือดออกแล้วอาจจะมอบเพลงให้ท่านได้หาฟังปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึงเวลา 23:00 นมื้อนี้แมนวันพุธขึ้น11ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่27พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 นรายการข่าวภาคเศร้า 7:30 นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาชนบทสาวโมงทายทอดหวยสาวโมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีตสาวเอ็ดโมงรายการข่าว15นาทีสาวเอ็ดโมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทราสาวสองโมงรายการล้าตีเสียงเพลงสาวสามโมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

0: สิบสลึงอยู่ฝากน้ำเยาโอ้เอาคนิงหาได้เนื้อสองสลึงในมือเฮาให้หีบกำเอาไว้ไผสิลิงเห็นใส่ตับไตนกขี่ที่ปากมันห้องทึ่งใจเลี้ยวใส่กระปูกระหักมีสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับปารุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้บุญเที่ยงแก้ววิไลวงเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังเต็มอีกซึ่งรายการนี้นี่ก็มีท่านฟังเป็นประจำได้แต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 5:00 น. ล่ะผู้ดำเนินรายการก็ได้นำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งเพลงทั้งลำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซึนในยามเศร้าๆอย่างสินี่ให้ผู้ที่ตื่นเด็กลูกเศร้าได้ฟังได้พักได้พรทางด้านอารมณ์จิตฟังเพลงไปอย่างเบิกบานมนต์ซึนปัจจุบันนี่หลายคู่หลายคนก็ตื่นขึ้นมาแล้วล่ะตื่นจากการหลับการนอนตื่นขึ้นมาเหตุเวียกงานประจำวันของตนเองกิจวัตรประจำวันของตนเองนั่นก็คือการเพิ่มพูนผลิตผลอยู่ในครอบครัวเงินซานเฮ็ดใดจะสู่ซนเฮ็ดให้ครอบครัวเงินซานมีเสบียงอาหารการกินที่คุ้มอยู่คุ้มกินมีส่วนเหลือให้ไว้และขายเป็นสินค้าบวกกับเงินน้ำเงินเดือนหรือว่าเงินบำนาญหรือเงินที่เฮาหาได้มาเล็กๆน้อยๆนั้นประหยัดช่วยกันไปเพื่อสร้างความเป็นเงื่อนไขในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ทั้งมีเข้มแข็งอยู่ในครอบครัวเงินซานพวกเฮาได้เอาตื่นตึกลุกเศร้าได้เวียกหลายแนวคือเพิ่นว่าแหละเป็นการดีนอกจากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วก็ออกกำลังกายดิเพิ่มสมรรถภาพทางด้านจิตใจอารมณ์จิตให้แจ่มใสเฮ็ดให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเหมือนนั่นล่ะเฮาจึงจะมีเหงื่อมีแห้งพัฒนาครอบครัวพัฒนาประเทศชาติให้หังมีเข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจั่งรายการล้มทั่วทิศฮับปารุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้นี้ก็แม่นเป็นวันพุธขึ้น11ค่ําเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้กงกับวันที่27เดือนพฤษภาคริสตศักราช2026นับจากมื้อนี้ไปยังเหลือเวลาเพียงแต่4มื้อเท่านั้นเดือนพฤษภาก็จะหมดไปแล้ว
1: เดือนมิถุนาจะเข้ามาแทนทีเลยเด้เป็นอะไรการจัดตั้งพันธกิจมิตรของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในแต่ละคงเขตเวียงงานเป็นอะไรเนาะพนักงานราชการพวกเฮาทหารตำรวจที่รับผิดชอบแต่ละคงเขตนั้นก็คงจะพันธกิจให้ปรากฏผลเป็นจริงเรื่อยมาเอา 5-6 เดือนแล้วก็ต้องได้มันกวดกามันสรุปคืนประเมินผลคืนว่าเวียกที่พวกเขาเฮ็ดไปนั้นประสบผลสำเร็จแนวใดยังมีหยังแดที่ยังข้างคาอยู่เฮ็ดเวียกบ่มีการประเมินผลกระซำกระโบเฮ็ดนะท่านผู้ฟังประเมินผลมึงว่าโอ้เป็นย้อนอย่างน้อเวียกงานนี้จึงประสบผลสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงเวียกงานนี้เป็นอย่างมันค่อยข้างคาอยู่กวดกาตีราคาขึ้นประเมินผลขึ้นเพื่อซอกหาหนทางแก้ไขในตนะจะได้ปรับปรุงให้มันถูกจุดเฮ็ดให้การปฏิวัติเวียกงานได้ผลสำเร็จตามระดับคาดหมายวันที่1มิถุนาที่จะถึงนี่เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลเนาะเด็กน้อยในมื้อนี้ก็คือผู้ใหญ่ในมื้อหน้าแหละเฮาก็ผ่านจากการเป็นเด็กน้อยใหญ่ขึ้นมาก็เป็นผู้ใหญ่เป็นสาวหนุ่มหลังจากนั้นมาอายุหลายก็เป็นผู้สูงอายุวัฏจักรการหมุนเวียนของคนเฮาไปเรื่อยๆนะโดยบ่อยู่บนเก่าว่าซั่นซะดังนั้นวันเด็กน้อยสากลพวกเฮาผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลุงเป็นป้าเป็นอาเป็นอาเป็นผู้ปกครองนั่นแหละต้องได้เอาใจใส่เด้อในการอบรมบ่มสอนลูกหลานให้ประพฤติตนปฏิบัติตนไปในทางที่ดีเอาใจใส่ในการศึกษาหำเฮียนปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองสิ่งใดที่เพิ่นห้ามสิ่งใดที่เพิ่นบ่ให้เฮ็ดก็อย่าไปฝืนเฮ็ดสิ่งใดที่เพิ่นเสริมขยายจงเอาใจใส่พร้อมกันเสริมขยายให้ปรากฏผลเป็นจริงสร้างอนาคตที่สดใสให้เด็กน้อยที่เกิดใหม่ใหญ่รุ่นให้กลายเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสลัดหลักแหลมเป็นบุคลากรทรัพยากรที่มีความสามารถในการพัฒนาประเทศชาติ ไปสู่จุดหมายสังคมนิยมนอกจากนั้นเด้การปลูกต้นไม้หลายบ้านหลายที่หลายเขตหลายแขวงก็คงจะมีการค้าเกี่ยวไว้แล้วล่ะเดี๋ยวนี้เป็นแน่ใดเนาะคาดหมายทางกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นได้วางคาดหมายไว้คือแน่ใดอันนี้พวกเขาต้องโศกหูว่าปีนี้จะสู่สนปลูกต้นไม้ให้ได้หลายปานใดได้จากต้นได้จากล้านจากล้านต้นเนาะแต่ละเขตแต่ละแขวงเด้มีการแบ่งปันแนวใดเพื่อสู่สนปลูกต้นไม้ให้ปรากฏผลเป็นจริงเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมป่าไม้ในขอบเขตทั่วประเทศเนื้อที่ของพวกเขาเนื้อที่ประเทศลาวให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ที่เขียวสดงดงามสร้างบรรยากาศสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีอันนี้เป็นเวียกงานที่พวกเขาจะต้องได้สุมใส่พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติในปรากฏผลเป็นจริงในต่อหน้าเส้นเคยเด้อท่านผู้ฟังก็เส้นเคยคือเก่าแหละก็มีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นแต่ละขอบเขตแต่ละทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังพร้อมกับเพลงกับลำละเริ่มต้นของรายการจะให้ท่านได้ฟังเพลงก่อนฟังเพลงแล้วจึงค่อยมาฟังข่าวว่าผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอข่าวอย่างให้ท่านฟังแต่มีอย่างที่เกิดขึ้นแทนในระยะที่ผ่านมา

เพลงจากทางรายการก็ได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้ววันนี้นี่จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังข่าวนี้นี่เหม็นเว้าถึงท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารพร้อมด้วยภรรยาเพิ่นได้เข้าเยี่ยมคำนับสมเด็จองค์มงกุฎราชกุมารอากิซิโนแห่งญี่ปุ่นและภรรยากิโกคือวันที่21พฤษภาคมนี่แหละอยู่ที่พระราชวังอากาสกะท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นพร้อมด้วยภรรยาก็ได้เข้าเยี่ยมคำนับสมเด็จองค์มงกุฎราชกุมารอากิซิโนแห่งญี่ปุ่นและภรรยาคีโกะในโอกาสที่เดินทางเยี่ยมยามญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดงานบุญลาวประจำปี2026อยู่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและในโอกาสนี้นี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความปิติยินดีที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับสมเด็จองค์มงกุฎราชกุมารอากิซิโนและภรรยาคีโกะในครั้งนี้และได้นำเอาความเยี่ยมทำข่าวอันอบอุ่นจากประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศและภรรยาไปยังสมเด็จเจ้าจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นและพระมเหสีพร้อมทั้งได้ตั้งหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือที่มีประสิทธิผลแก่ลาวเฮาอย่างเสมอต้นเสมอปลายอันได้ประกอบส่วนสำคัญขณะในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของลาวโดยเฉพาะการพัฒนาสมัยก่อนมนุษย์สาธารณสุขการพัฒนาโครงรางพื้นฐานกสิกรรมป่าไม้และขงเขตอื่นๆรวมทั้งการจัดส่งเสี่ยวซานและอาสาสมัครญี่ปุ่นมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวเฮาพิเศษแมนการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในการเก็บกู้ระเบิดโบราณแตกที่ยังตกค้างอยู่ลาวในขณะเดียวกันหันสมเด็จองค์มงกุฎราชกุมารอากิซิโนก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นต่อการเดินทางเยี่ยมยามและเข้าร่วมพิธีเปิดบุญลาวอยู่ญี่ปุ่นของท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารพร้อมด้วยภรรยาและขณะในครั้งนี้พร้อมทั้งได้อวยพรให้การเยี่ยมยามประเทศญี่ปุ่นจงประสบผลสำเร็จอย่างจบงามและอวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมุ่นเสื้อและกันหัวมือที่ดีงามระหว่างสองประเทศญี่ปุ่นลาวเจริญงอกงามยิ่งขึ้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและญี่ปุ่นได้สั่งตั้งสายพัวพันกันทุนน้ำกันในปี1955พุ่นนะตลอดระยะ7ทศวรรษกว่าที่ผ่านมานี่สายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและญี่ปุ่นก็ได้รับการหัดแน่นและเสริมขยายอย่างบ่ถูกจังพิเศษในปี2025ผ่านมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและญี่ปุ่นก็ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพัวพันทั้งการทูตครบรอบ70ปีและการนำของสองประเทศลาวและญี่ปุ่นได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันในการยกระดับสายพัวพันทั้งการทูตจากคู่ร่วมยุทธศาสตร์มาเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านได้กลายเป็นขีดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ของการพัวพันหัวมือลาวญี่ปุ่นเพื่อพร้อมกันสืบต่อสุขยุ่งส่งเสริมการพัวพันหัวมือของสองประเทศให้ก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่ในช่วงปีต่อมาและในปีผ่านมาหันก็ยังเป็นปีครบรอบ60ปีที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งอาสาสมัครของตนมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวหลายกว่า 1,100 เถื่อคนอันได้แสดงให้เห็นถึงความสมัครใจหักแพงและความสนิทสนมก็คือการแลกเปลี่ยนและการเป็นมหาสู่ของประชาชนสองชาติลาวญี่ปุ่นอย่างสนิทแน่นอีกด้วยปัจจุบันมีอาสาสมัครญี่ปุ่นหลายกว่า50คนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวเฮาเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เว้าถึงท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมภรรยาก็ได้เดินทางเข้าร่วมงานบุญลาวอยู่ญี่ปุ่นประจำปี2026ซึ่งจัดขึ้นอยู่นครหลวงโตเกียวของญี่ปุ่นในกลางเดือนนี้แหละเอ้าข่าวต่อไปอีกสำหรับข่าวต่อไปนี่เป็นคณะผู้แทนการสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวก
ก็ได้สำเร็จการเคลื่อนไหวสันทวมิติอย่างเป็นทางการที่ราชสำนักกัมพูชาซึ่งตอบสนองตามการเชิญของท่านอภิสันติบัณฑิตสสกะห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในแห่งราชสำนักกัมพูชาคณะผู้แทนการสูงกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่ซึ่งนำโดยพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะและการนำแขวงอัตปือแขวงจำปาสักได้เดินทางไปเยี่ยมยามและเข้าร่วมกองประชุม2ฝ่ายอยู่ที่ราชสำนักกัมพูชาอย่างเป็นทางการแต่วันที่13ถึงวันที่14พฤษภาคมนี้และการเคลื่อนไหวสันทวมิติแห่งราชสำนักกัมพูชาของคณะผู้แทนการสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือและความสามัคคีที่มีมาแต่ดุลนั้นให้น้ำมือดำเนินแฟ้นลึกซึ้งและเกิดดอกผลยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นก็เพื่อเข้าร่วมของประชุมสรุปถอดถอนบทเรียนและทบทวนคืนบทบันทึกการหัวมือ2ฝ่ายระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในแห่งราชสำนักกัมพูชาที่ได้ร่วมกันลงนามในระยะที่ผ่านมาซึ่งคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายนี่ก็ได้ตีราคาถึงสภาพการของโลกและภาคพื้นที่มีการผันแปรไปอย่างสลับซับซ้อนมีทั้งกาลโอกาสและมีทั้งสิ่งท้าทายหลายอย่างต่อลาวและกัมพูชาแต่ถึงอย่างไรก็ตามพรรครัฐบาลของลาวเฮาและกัมพูชาเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือกระทรวงป้องกันความสงบและกระทรวงภายในกระทรวงป้องกันความสงบของลาวเฮาและกระทรวงภายในของกัมพูชาก็นับมือนับเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือให้แน่นแฟ้นลึกซึ้งขึ้นกว่าเก่าเพื่อตอบต้านคนบ่ดีที่หวังทำลายมั่งเพการพัวพันหัวมือระหว่าง2ประเทศพร้อมนั้นก็ยังได้ร่วมมือกันสุ่มใส่สกัดกั้นและแก้ไขปัญหาหน่วยทอดต่างๆให้ลดหน่อยลงในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมาในกระทรวงป้องกันความสงบของลาวและกระทรวงภายในกัมพูชาได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันเป็นปกติได้ร่วมมือกันในโครงเขตเรื่องงานวีซ่าเฉพาะป้องกันความสงบทั้งด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งสังคมรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามชายแดนติดจอดอันที่พ้นเด่นแม่นการร่วมมือสกัดกั้นต้านปรากฏการณ์ยุทธ์ในสังคมเฮ็ดให้2ประเทศมีความสงบประชาชนไปมาหาสู่กันอย่างมีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสำหรับทิศทางแผนการร่วมมือประจำปี2026นี้ทั้ง2ฝ่ายได้เป็นเอกภาพกันร่วมมือกันในหลายโครงเขตรักษาความสงบเช่นว่าการร่วมมือรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนการร่วมมือในการป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชายแดนการร่วมมืออำนวยความสะดวกในการเข้าออกเมืองและรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนของ2ชาติในเวลาเคลื่อนไหวอยู่ประเทศของตนการร่วมมือด้านเวียงงานต้านการฆ่ามนุษย์และการร่วมมือแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามคณะผู้แทนด้วยกันและอยู่ในโอกาสนี้นี่เพิ่นก็ได้มีการลงนามบทบันทึกว่าด้วยการร่วมมือระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงภายในแห่งราชสำนักกัมพูชาฝ่ายกระทรวงป้องกันความสงบลาวลงนามโดยพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบของลาวเฮาฝ่ายกระทรวงภายในแห่งราชสำนักกัมพูชาลงนามโดยท่านอภิสันติบัณฑิตสสกะห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในแห่งราชสำนักกัมพูชาและภายหลังสำเร็จของประชุมคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบของลาวและการนำแขวงอัตปือแขวงจำปาสักก็ได้เข้าเยี่ยมคำนับสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีแห่งราชสำนักกัมพูชาพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้ต่างหน้าให้คณะรายงานจุดประสงค์ในการเดินทางเคลื่อนไหวเยี่ยมยามราชสำนักกัมพูชาให้ท่านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้รับทราบจากนั้นท่านสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีแห่งราชสำนักกัมพูชาก็ได้แสดงความต้อนรับ
และชมเชยต่อคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบการนำแขวงอัตปือแขวงจำปาสักที่ได้ไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ราชนาจักรกัมพูชาเว้าเฉพาะกับแม่นเฮ็ดเวียกร่วมกับกระทรวงภายในของกัมพูชาท่านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้เน้นให้สองฝ่ายนี่หรือว่าสองกำลังสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันร่วมมือที่ดีระหว่างลาวกัมพูชากัมพูชาลาวให้มันคงขนงแกนสืบต่อให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ลึกซึ้งกว้างขวางขึ้นเพื่อพัฒนาสองกำลังให้เติบใหญ่เข้มแข็งรับประกันให้สองประเทศลาวกัมพูชากัมพูชาลาวมีความสงบปลอดภัยประชาชนสองชาติไปมาหาสู้กันอย่างสะดวกสบายสร้างความเข้มแข็งในการปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองและในโอกาสนี้คณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวยังได้เข้าวางพวงมาลาอยู่ที่อนุสาวรีย์เอกราชและได้สืบต่อวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์เจ้านรรมศรีอนุเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและไว้อาลัยถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษก็คือนักบวชผู้ที่มีความองอาจกล้าหาญเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติกัมพูชาในระยะที่ผ่านมาพร้อมนั้นคณะดังกล่าวก็ได้เข้าเยี่ยมสถานทูตลาวประจำราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งเป็นท่านสอนไซวันวันสนะเอกอัครทูตลาวประจำกัมพูชาพร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับท่านเอกอัครทูตลาวได้รายงานสภาพการร่วมมือที่ดีระหว่างลาวกับกัมพูชาในระยะที่ผ่านมาให้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้รับทราบโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้แสดงความชมเชยต่อผลงานผลสำเร็จทางด้านเวียกงานการทูตที่ผ่านมาพร้อมทั้งสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือและความสามัคคีที่มีมาแต่ดนนั้นระหว่างลาวกัมพูชาให้นับมือนับแนนแฟนลึกซึ้งและเกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมทั้งแสดงความขอบใจที่ท่านทูตพร้อมคณะได้อำนวยความสะดวกทุกอย่างในการเดินทางเยี่ยมยามสันทวมติอยู่ราชกัมพูชาในครั้งนี้หลังจากฟังข่าวมาอย่างยืดยาวแล้วบัดนี้ก็จะให้ท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีกจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการล้มด้วยทิศนภัลลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่วันนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังเต็มอีกสำหรับข่าวนี้แม่นเว้าถึงเส้นทางเลขที่เจ้าสองเมืองกาสีหาเมืองนานการก่อสร้างในรุดขาดใหม่การปรับปรุงรุดขาดใหม่ย้อนมีรถบรรทุกนักขนาดใหญ่บวกใส่สภาพดินฝ้าอากาศน้ำแดงคือวันที่20พฤษภาคมนี่แหละท่านลิตาคัตติยะห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงติดตามโครงการฟื้นฟูและบูรณะรักษาซ่อมแปลงทั้งหลวงแห่งชาติเลขที่22ของบริษัทพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจครบวงจรจำกัดเริ่มแต่3แยกทางเลขที่13เหนืออยู่บ้านเวียงแก้วเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์หา3แยกบ้านปงดงเมืองนานแขวงหลวงพระบางซึ่งมีความยาวทั้งหมดนี่68กิโลเมตรครึ่งในรูปแบบสัญญาผสมประสานมอบเหมาที่อิงตามผลได้รับของนาเวียกและเก็บค่าบริการผ่านทางสาธารณะซึ่งบริษัทสามารถสั่งรวมความคืบหน้าได้คือเมื่อถึงความคืบหน้าและแผนในการจัดตั้งปฏิบัติของเดือนเมษายน2016อยู่ในแผนเปิ้นจัดตั้งปฏิบัตินี่แมน 3.66 กว่าส่วนห้อยแต่ปฏิบัติได้ตัวจริง 2.57 กว่าส่วนห้อยเห็นว่าลดคาดหมายรวมความคืบหน้าทั้งหมดในโครงการประจำเดือนเมษาแผนการรวมสะสมหอดเดือนเมษา2016แมน 19 กว่าส่วนห้อยปฏิบัติตัวจริงแมน17กว่าส่วนห้อยอันนี้ก็ลดขาดใหม่เช่นเดียวกันบรรทัดที่2ก็เป็นจุดดีในการก่อสร้างมาฮอดเดือนเมษายนนี้คือทางโครงการนั้นก็ได้เอาใจใส่ติดตามใกล้ชิดติดแทดกับสนามและซี่น้ำการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เวียกงานก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างได้เอาใจใส่สุ่มทุนฮอนเข้าในเวียกงานก่อสร้างถึงแม้นว่าน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นแต่ทางบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างก็ได้ตัดสินใจสุ่มทุกกำลังเพื่อให้โครงการสำเร็จตามแผนผู้รับเหมาได้เอาใจใส่ต่อเวียกงานและก็มีกลจักเพียงพอกับหน้าเวียกและให้มีประสิทธิภาพที่เตรียมพร้อมอยู่ภาคสนามรวมถึงบุคลากรจำนวนหลายก็มีประสบการณ์ทางด้านวิชาเฉพาะจึงเฮ็ดให้เวียกงานเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ข้อที่3เมื่อถึงข้อคงค้างและข้อยุ่งยากการจัดตั้งก่อสร้างและบูรณะรักษาและซ่อมแปลงโครงการดังกล่าวนี้แม้นยังพบกับความยุ่งยากหลายเนื่องจากมีรถหลายประเภทที่แล่นผ่านเป็นต้นรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่และหนักบวกใส่สภาพอากาศในของเขตพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็มีฝนฝอยเป็นบางครั้งเหตุในการสัญจรไปมาพบกับความลำบากและติดขัดข้อที่4แม้นว่าถึงข้อเสนอต่างๆของบริษัทถึงภาคส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าเจ้าของโครงการเพิ่นได้เสนอให้เจ้าของโครงการพิจารณาค้นคว้าเรื่องราคาหัวหน่วยก่อสร้างให้แทดเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันของประเทศเฮาเสนอให้ทางโครงการแจ้งการบ่ให้ประชาชนเฮ็ดให้แคมทางและจุดปลาตามแนวทางเลขที่22เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและรับประกันบ่ให้เส้นทางเปเพเสนอให้ทางโครงการออกแจ้งการให้ประชาชนแต่ละบ้านตามแนวทางตามแล้วเส้นทางเลขที่22นั้นบ่ให้วางถอนน้ำไว้หน้าทางภายหลังปู่ยางแล้วอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่การบำรุงก่อสร้างการปกปักรักษาและฟื้นฟูซ่อมแปลงฟื้นฟูการปั่วแปลงทางเลขที่22เมืองนานเมืองกาสีหาเมืองนานระยะทางนี่ก็68กิโลเมตรครึ่งเนาะก็เป็นไปด้วยความยุ่งยากหรือว่าหลายคนฮู้ในฐานะทางภูเก้าหลักอันนี้ก็เป็นเส้นทางเลขที่22มีบริษัทของเอกชนรับสัมปทานในการฟื้นฟูและซ่อมแปลงอยู่ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ
แก้ไขดินเจือนแก้ไขรถติดขัดต่างๆเพิ่นก็ได้มีการบูรณะและซ่อมแปลงฟื้นฟูขึ้นแต่ก็ยังพบกับความหยุ่งยากอยู่เนื่องจากมีรถหลายรถผ่านหลายรถหลายขนาดเล่นผ่านว่าซั่นซะเฮ็ดให้ทางนี่เปเพได้ไวมีทั้งรถบรรทุกขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และนักสภาพดินฟ้าอากาศน้ำแดจึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งเฮ็ดให้การบำรุงสร้างการปรับแปลงพบกับความยุ่งยากเส้นทางเปเพไว้นี้เพิ่นก็ได้เสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องออกมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขสวยเพราะถึงพื้นฐานโครงรางเศรษฐกิจของประเทศเฮานี่ทางคมนาคมก็เป็นปัจจัยหลักเป็นปลายแหลมว่าซั่นซะในการบุกทะลุเข้าใส่การพัฒนาพื้นฐานโครงรางอยู่เขตชนบททางไกลซอกลีกให้มีความเจริญศรีวิไลขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นทรัพย์สมบัติของวงคณะญาติแห่งชาติพวกเขาผู้ใช้รถใช้ถนนก็จงคำนึงถึงความเสียหายของเส้นทางแดบ่แม่นจะเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวเนาะอันนี้ก็เชื่อในว่าทุกคนก็คงจะปฏิบัติตามหลักการระเบียบการสัญจรทางบกโดยเฉพาะก็เป็นหลักการในการบรรทุกสินค้าบ่ให้มีน้ำหนักเกินเส้นทางที่หับได้จึงจะเฮ็ดในการนำใช้เส้นทางได้ยาวนานขึ้นฮะข่าวต่อไปถึงอีกท่านผู้ฟังข่าวต่อไปเว้าถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ทางเมืองน้ำปากถึงวันที่19พฤษภาคมนี่แหละท่านพลเอกจันทร์สมน จันยราชอดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่ทางเมืองน้ำปากแขวงหลวงพระบางมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอยู่ในโอกาสนี้ท่านบุญทันจันทศักดิ์คณะประจำปังเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองน้ำบากเพิ่นได้รายงานสภาพรวมของเมืองให้ท่านทราบเวียกงานพัฒนาชนบทด้านการแก้ไขความทุกข์ยากและประวัติความเป็นมาของปันหบปลดปล่อยน้ำบากโดยย่อโดยให้ฮู้ว่าเมืองน้ำบากนี่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์บ้านหบน้ำบากประชาชนบรรดาเผ่ามีมูลเสื้อต่อสู้พิราบทหารมีความสามัคคีแน่นแฟ้นมีความดุมันขยันเพียรเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั่วเมืองมีเนื้อที่ประมาณ 1,700 กิโลตารางเมตรห่างจากเทศบาลแขวง120กิโลเมตรประกอบมี9กลุ่มบ้านและมี10บ้านเทศบาลมี86บ้านมี 14,500 กับ4ครอบครัวพลเมืองทั้งหมด 84,876 คนเป็นหญิง 41,849 คนในนั้นเผ่ากึมุกวมเกือบ50ส่วนห้อยเผ่าลาวเกือบ23ส่วนห้อยและเผ่าม่งกวม27กัวส่วนห้อยประชาชนส่วนใหญ่แม่นยึดถืออาชีพการผลิตเกษตรกรรมกว่ามา72กว่าส่วนห้อยบ้านหบน้ำบากแม่นบ้านหบขนาดใหญ่ที่ใช้กำลังถึง 9,000 คนและพาหนะที่จำเป็นจำนวนหลงหลายเพื่อตีเอาชนะศัตรูที่มีกำลังถึง 18,000 คนพร้อมด้วยพาหนะสงครามที่ทันสมัยลืนพวกเขาหลายเท่าด้วยการผ่านสลัดสงสัยของผักและเพื่อนห่วมสัตกรรมลาวเวียดนามก็ได้ตีราคาสภาพการในถูกด้านอย่างถูกต้องกำแนนจุดแข็งและจุดอ่อนของศัตรูรวมถึงภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศในเขตสู่หบในที่สุดก็สามารถซี่นำด้านหบและจัดตั้งบ้านปลดปล่อยน้ำบากจัดตั้งบ้านหบปลดปล่อยน้ำบากสำเร็จด้วยความปลอดภัยเพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาและหวนคืนมูลเสื้อประวัติศาสตร์สร้างจิตสำนึกในพนักงานราชการสมาชิกพรรคและพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าได้จดจำจารึกและเอกอ้างความทะนงใจต่อไสยศาสนาภารกิจปฏิวัติศาสตร์ว่าวรวมว่าวสปอร์กับแม่นไสยศาสนาบั้นหบปลดปล่อยน้ำบากในระยะที่ผ่านมาคณะพรรคคณะกรรมการปกครองเมืองน้ำบากก็ได้เป็นเจ้าการนำพาซีนำในการจัดตั้งพิธีปฐกถาวันไสยศาสนาบั้นหบปลดปล่อยน้ำบากจัดตั้งพิธีเฉลิมฉลองวันไสยศาสนาบั้นหบปลดปล่อยน้ำบากครบรอบ40ปีอย่างเป็นกระบวนฟื้นฟื้นพร้อมกันนั้นเมืองน้ำบากยังได้กำหนดผู้ที่เป็นยุทธศาสตร์เพื่ออนุรักษ์รักษาเป็นต้นแม่นผู้หวดผู้เวียง
ผู้พาเฮาผู้จอมแจ้งและเดินยนต์เก่าอยู่บ้านโค้งโอกาสนี้พลเอกจันสมรจันยาลาศอดีตรองนายกรัฐมนตรีก็ได้โอ้ล้มประชาชนก็คืออำนาจการปกครองเมืองลำบากโดยท่านได้ยกให้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างอนุสถานบรรพบน้ำบากที่เป็นบรรพบที่ลือซื้อเพื่อเป็นบอนจารึกบุญคุณคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่ได้เสียสละเลือดเนื้อทั้งน้ำตาเพื่อปลดปล่อยน้ำบากให้บรรดาทานแขกทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมให้สืบต่อปกปักรักษาป่าไม้และสายผู้ที่เป็นยุทธศาสตร์เพื่ออนุรักษ์รักษาไว้สืบต่อสี่น้ำการสร้างอนุสถานอนุสรณ์สถานบรรพบน้ำบากให้สำเร็จติดพันกับการขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เข้มแข็งและสืบต่อพัวพันกับต่างประเทศเฮ็ดให้เศรษฐกิจของเมืองขยายตัวหับประกันให้มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบหอบด้านขึ้นไปเรื่อยๆอ่อนจันแก้ววณิพรเป็นผู้เขียนข่าวนี้เว้าถึงท่านพลเอกจันสมรจันยราชอดีตรองนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ลงไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ทางเมืองน้ำบากแขวงหลวงพะบางขอบใจน้ำอ่อนจันแก้ววณิพรเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ข่าวต่อไปถึงอีกท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แม่นเว้าถึงตำรวจลาวได้ส่งตัวกลุ่มแก้งหลอกลวงและพนันออนไลน์สัญชาติไทยนี่300กว่าคนคืนให้ทางการไทยไปดำเนินคดีวันที่21พฤษภานี้อยู่ด่านสากลขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1นครหลวงจันทน์หนองคายกรมตำรวจเศรษฐกิจโดยการประสานสมทบกับกรมพัวพันต่างประเทศห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้มอบตัวผู้ถูกหาส่อโกงหลอกลวงทั้งโทรคมหรือว่าทางออนไลน์ซึ่งเป็นสัญชาติไทยจำนวน307คนเป็นหญิงนี่170คนผู้ใดให้ทางการไทยเพื่อนำไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอยู่ราชอาณาจักรไทยฝ่ายลาวต่างนาก็เป็นพันเอกท้องเวียงไสยจันทร์ห้องหัวหน้ากรมตำรวจเศรษฐกิจและฝ่ายไทยก็นำโดยพันเอกกฤษฎากรกินเกษรห้องผู้บังคับการกวดค้นเข้าออกเมือง4ของประเทศไทยซึ่งมีคณะผู้สอบทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมนำผู้ถูกหาสัญชาติไทยทั้งหมดนี้แม้นถูกกักตัวในวันที่11และ12พฤษภาคมนี่แหละคือวันที่11พฤษภาคมกักตัวอยู่นครหลวงจันทน์ซึ่งได้พบเห็นกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้บริการตอบสัตเว็บพนันออนไลน์สามารถกักตัวคนไทยได้251คนเป็นหญิง142คนและพบเห็นอุปกรณ์ที่นำใช้เขาในการเคลื่อนไหวกระทำผิดมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก155หน่วยจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ23จอเคสความจำของคอม9เคสโทรศัพท์มือถือ419หน่วยต่อมาวันที่12พฤษภาอยู่สถานบอนผักเสาแห่งหนึ่งในนครหลวงจันทร์ก็จับได้ถึงอีก56คนเป็นหญิง28คนและพบเห็นอุปกรณ์ที่นำใช้เขาในการเคลื่อนไหวกระทำผิดตอบสัตว์เว็บพนันทางออนไลน์มีจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่256จอโทรศัพท์มือถือ56หน่วยซึ่งการกระทำของพวกเกี่ยวนั้นแม่นผิดต่อระเบียบกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นต้นแม่นผิดต่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา141ในฐานะลีนการพนันที่ต้องห้ามนี่อันนี้ก็เป็นตำรวจลาวของพวกเขานี่แหละก็ได้ส่งตัวของกลุ่มแก๊งหลอกลวงและพนันออนไลน์สัญชาติไทยนี่300กับ7คนคืนให้ทางการไทยเพื่อนำไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอยู่ประเทศไทยพวกเขาต้องมีสติเด้อกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มแก๊งหลอกลวงประเภทต่างๆเห็นว่ามีหลายพวกเขาต้องมีสติเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อ
ของกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้เพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มหลอกลวงเว้าง่ายๆก็เป็นกลุ่มมิจฉาชีพนั่นแหละท่านผู้ฟังกลุ่มมิจฉาชีพบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของพวกเขาถ้าตกเป็นเหยื่อแล้วจะมีความอันตรายถึงพวกเขาเสียทรัพย์สินเงินคำทรัพย์สินหามาทั้งชีวิตก็ถูกพวกมันเอาไปจนหมดอันนี้พวกเขาต้องมีสติเห็นปรากฏการณ์อยู่บนใดที่น่าสงสัยก็ให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้ไปควบคุมปราบปรามให้ทันกับเวลาอีกข่าวนึงข่าวนี้แม่นเมืองศรีโคตบองเพิ่นก็ได้สรุปเรื่องงานคุ้มครองภัยพิบัติปี2025และเร่งเปิดกองทุนรับมือปี2026วันที่20พฤษภาคมนี้อยู่ที่เมืองศรีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละเพิ่นก็ได้จัดกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานภัยพิบัติขันเมืองประจำปี2025และวางทิศทางแผนการปี2026ขึ้นโดยการเป็นประธานร่วมของท่านบุญมีไสยวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองศรีโคตบองทั้งเป็นประธานคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองท่านสารพิษศูนย์วรวงศ์หัวหน้าแผนกงานและสวัสดิการสังคมนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านดวงจันทร์จันเจืองหัวหน้าห้องการแห่งงานสวัสดิการสังคมเมืองศรีโคตบองเพิ่นได้รายงานบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานภัยพิบัติประจำปี2025และทิศทางแผน

นี้ที่บ่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตบ่ได้รับผลกระทบต่อพื้นที่การผลิตและที่อยู่อาศัยเนื่องจากการก่อสร้างทางและห้องระบายน้ำเส้นทางเลขที่13เหนือได้สำเร็จเฮ็ดให้ห้องระบายน้ำได้ดีสำเร็จการออกข้อตกลงว่าด้วยกองทุนคุ้มของภัยพิบัติขันเมืองฉบับเลขที่338ทับคปม.สบ.ปรับปรุงคณะกรรมการขันเมืองสร้างแผนตอบโต้ภัยพิบัติได้กวดกาประตูน้ำทันสมัย3จุดติดตั้งจักรสูบน้ำ7จุดจัดตั้งโครงการต้านเจือนยาว12กิโลเมตรและ9กิโลเมตรพร้อมทั้งขุดลอกและอนามัยห้องระบายน้ำหลายเส้นรวมทั้งรวมหลายเส้นทางว่าซะเพิ่นอนามัยของน้ำในหลายเส้นทางรวมความยาวหลายพันเมตรเฉพาะภัยพิบัติในต้นปี2016นี้ได้มีการลงพื้นที่ควบคุมเหตุการณ์ไฟไหม้ล้ำปลาในเขตป่าสงวนภูพนัง3จุดเนื้อที่เสียหาย80กว่าเฮกตาร์โดยบ่มีเฮือนสารประชาชนได้รับผลกระทบสำหรับการกำหนดทิศทางแผนการในปี2016นี้เมือง4โคตบองจะเล็งใส่เพิ่มทวีการป้องกันการควบคุมและฟื้นฟูหลังภัยพิบัติให้มีความเข้มแข็งหันการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นระบบและเป็นเอกภาพกันในแต่ละขั้นเร่งดำเนินการขออนุมัติกาประทับเพื่อเปิดบัญชีกองทุนคุ้มครองภัยพิบัติอยู่คลังเงินประจำเมืองและธนาคารให้สำเร็จในไวๆนี้หลังจากที่ยังข้างคาในหยาดผ่านมาสุมใส่ฝ่อระวังเขตเสียงเซนบ้านเรียบตามแคมป์แม่น้ำคลอง19บ้านเขตเสียงน้ำท่วม7บ้านและเขตเสียงอัคคีภัยไฟแม่ป่าพร้อมทั้งยกระดับทักษะความรู้จัดฝึกอบรมให้แก่คณะกรรมการโฆษณาเฉพาะขันบ้านเติมอีกนะอันนี้ก็เป็นว่าถึงเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทร์นี่แหละเพิ่นได้จัดตั้งกองประชุมสรุปเวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติปี2025ผ่านมาและเล็งเปิดกองทุนรับมือภัยพิบัติปี2026เติมอีกจะมีข่าวหนึ่งจากนั้นจึงค่อยมาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากทางรายการข่าวนี้แม่นเว้าถึงเพิ่นได้มีการปรึกษาหรือการป้องกันและควบคุมสกัดกั้นการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายวันที่19พฤษภานี้องค์การสาธารณสุขเมืองอุทุมพรแขวงสนเขตเพิ่นได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันสกัดกั้นควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าพยาธิไข้เลือดออกนั่นแหละโดยการเข้าร่วมของท่านโพไซอินทวงศ์สาประธานคณะกรรมการปกครองเมืองอุทุมพรโอกาสเข้าร่วมนี้ท่านโพไซอินทวงศ์สามีคำเห็นและกล่าวเปิดกองประชุมว่าระยะนี้นี้ก็ถือว่าก้าวเข้าสู่ฤดูฝนพวกเขาทุกภาคส่วนต้องมีการวางแผนกะเกียมอย่างแดเพื่อสกัดกั้นควบคุมบ่ให้พยาธิไข้ยุงลายมีการแพร่ระบาดและบ่หุนแฮงคือกับในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งกล่าวเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการทางด้านดร.นางคำป่อนศรีสมบัติห้องหัวหน้าองค์การสาธารณสุขเมืองเปิดรายงานว่าอยู่เมืองอุทุมพรนี่พบผู้เป็นไข้ยุงลายแล้ว9คนจากนั้นจากการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายตามภาชนะพบหลายกมูกระแมนอยู่ในไห่น้ำอ่างสีมังฟุยเซน้ำติดรถเก่าและอื่นสำหรับมาตรการในการควบคุมการระบาดแม่นจะเน้นใส่การปฏิบัติ5ป่อกาเกี่ยมพ่นยาถ้าหากมีความจำเป็นสำหรับยุทธศาสตร์และการป้องกันสกัดกั้นควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกอยู่เมืองอุทุมพรในปีนี้แม่นจะเล็งใส่6หน้าเวียกเป็นต้นเฝ้าระวังและการตอบโต้การระบาดของพยาธิไข้ยุงลายการปลุกระดมซุ่มซนและการโฆษณาสุขศึกษาการควบคุมพาหะนำเสื้อและทำลายแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายการคุ้มครองกรณีการวิจัยวิเคราะห์พยาธิและการประสานงานในการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานป้องกันสกัดกั้นควบคุมแก้ไขการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายข่าวจากบุญสู่พมเทพอยู่เพื่อและทางเมืองอุทุมพรแขวงสวนเขตเพิ่นส่งมาให้ว่าแต่อยู่สวนเขตและบ่อนอื่นๆก็ต้องเอาใจใส่เฝ้าระวังกะ

เยี่ยมควบคุมต้านและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิไข้ยุงลายในระยะฤดูฝนนี้ให้ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้วเวลาวงลาไปเพียงสำนี้เมื่อหนาจึงค่อยพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ทำดีนั้นไผ่บ่เห็นก็ตามสั่งบาดว่าทำเสือนั้นไผ่สิย่องก็จะทำสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำ FM 103.7 MHz อยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษคือเก่าเนาะบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ผู้ใดมุ่งหน้าสู่หน้าที่งานมื้อนี้เนาะก็ขอให้ประธานนั้นเดินทางอย่างสวัสดิภาพเดินทางปลอดภัยก็แล้วกันเนาะไปถึงจุดที่หมายขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือลงใต้ก็ตามเนาะเดินทางที่นครหลวงเมืองจันทน์มงตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็ห่างหากกะเกี่ยมสู่หน้าที่แบกงานแล้วเป็นพนักงานรัฐกรทหารตำรวจแม่ค้าสาวขายนักเรียนนักศึกษากระตามเนาะทุกอาชีพยังดำเนินไปปกติในมื้อราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้หลังจากนั้นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้พักผ่อนแล้วท่านผู้ฟังแต่วันระยะนี้บุกเบือนสู่โซนให้หน้าที่แบกงานประสบผลสำเร็จแข่งขันกับเวลาบรรดาท่านหากฟังรายการโคบเฮาที่ FM 103.7 MHzหวังว่ามื้อนี้ผลของการหาฟังคงจะแจ้งสะดวกสบายเนาะมื้อนี้แดดกระทนฝนกระสู่หนาวก็ต้องผ่านพาอากาศปรับเปลี่ยนในปัจจุบันรักษาสุขภาพทางกายเดอยากให้ทุกท่านนั้นมีทางกายที่แข็งแรงอีหลีท่านผู้ฟังถ้าว่าทางกายแข็งแรงแล้วอยู่ทางในการประกอบอาชีพสุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นปรารถนาต้องย้ำเตือนสำหรับผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษมีหลายผลิตภัณฑ์ทางสากาเฟยาอมยาสีป้องกันยุงผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวันก็มีน้ำดื่มแป้งหนัวถ้าว่าทานสะดวกไปแวะซุ้มแวะซื้อสถานที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญหอมโรงเรียนปฐมสมบูรณ์บ้านเวียงเจริญเดินมีรายการขี่เข้าไปหอมก็จะเห็นป้ายใหญ่ๆอยู่เบื้องซ้ายมือเป็นดอกเห็ดดอกมีรายการสังเกตง่ายๆเนาะนั่นคือสถานที่ที่เพิ่นผลิตและก็จำหน่ายเข้าไปแวะเบิ่งแวะสมหรือว่าผู้ใดที่อยากได้ผลิตภัณฑ์เพิ่นก็จำหน่ายเช่นเดียวกันราคาก็บ่แพงสินค้าดีมีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สมใจทานทรายไว้กังคนจนถึงผู้อายุสูงเนาะอยากได้ซากาเฟไว้ดื่มในตอนเช้าให้สดชื่นแจ่มใสได้ทางสุขภาพดีไปพร้อมขอแนะนำเลยกาเฟเห็ดเมินปีจะช่วยเรื่องของการล้างสารพิษออกจากร่างกายเพราะว่าในร่างกายของคนเฮานี่ท่านผู้ฟังจะมีสารพิษหน่อยหลายแตกต่างกันไปตามแต่เฮาได้รับในแต่ละมื้อนั่นแหละถ้าว่าสารพิษเข้าสู่ร่างกายได้แล้วมันจะออกไปคืนอะไรต้องมีสิ่งช่วยแหละดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีนี้จะช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายมีอาการสิ่งตกค้างหรือว่าสารตกค้างในร่างกายนี้เฮาอาจจะได้รับจากมลพิษเดจากอาหารการอยู่การกินยาปราบศัตรูพืชยาฆ่าแมงไม้บ่อสารกันบูดต่างๆที่ว่าปนเปื้อนอยู่ในอาหารดังนั้นห่างกายของคุณเฮานี่รับสารพิษทุกมื้อแต่ว่าการขับไล่สารพิษออกจากห่างกายนี่บางคนนี่บ่เฮ็ดเลยบ่ปฏิบัติเลยแบบบ่เอาหัวใส่ใจซาเลยเนาะปะปล่อยตามธรรมชาติมันอาจจะก่อให้เกิดพยาธิในห่างกายก็เป็นได้เนาะพยาธิที่ให้แห้งกระแมนมะเหงท่านผู้ฟังดังนั้นซากาเฟเห็ดเมือนปีช่วยปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายป้องกันพยาธิมะเหงผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียเป็นประดงภูมิแพ้ช่วยทานได้เช่นเดียวกันเด้อและยังเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับแจ่บเนาะเป็นผู้อายุสูงแบบนี้มีอาการนอนยากกลางคืนเป็นลับๆตื่นๆแบบนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทรมานที่สุดเนาะถ้าว่าผู้ใดพบพ่อผู้ใดที่มีอาการแบบนี้อย่าลืมซากาเฟเห็ดเมือนปีดื่มในตอนเช้าเท่านั้นจะได้สุขภาพดีสำหรับผู้ใดอยากได้สินค้าของพวกเราเนาะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-557-4709 021-412-977 ระยะต้นของทางรายการเนาะฝากต้อนเสียงเพลงก่อน

จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25 มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมัวตามันจะบ่เห็นรูอ่านหนังสือก็ได้ที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันรำคาญก็เลยไปค้นคว้าซอกหาจะเอาหยังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาซอกวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2 3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตามื้อนึง2แคปซูลนี่พอพอในแคปซูลนึงนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินซอกนั้นก็ถือว่า30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินใน3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18 10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็ค่อยมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยไปเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันพวกตามั่วพวกตาบ่แจ้งขั้นตาน้ำตาหยอดอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดสารพิษหรือว่าผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง4 5เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 02055704709

ยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

สำหรับมิลการท่านใดที่อยู่ในวัยกลางคนวัยกำลังออกแรงงานทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพเลยเนาะต้องได้ขนขวายสั่งรายรับเข้าสู่ครอบครัวเพื่อเป็นการยกระดับชีวิตการเป็นอยู่นั้นให้นับมือนับปีขึ้นจากความทุกข์ยากก้าวไปถึงกุมอยู่กุมกินกลายเป็นคนหังมีดีได้ในอนาคตนั่นคือเป้าหมายของทุกคนที่เฮ็ดเวียกอยู่ในปัจจุบันแต่อันที่เคียงคู่กันนั้นต้องมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงท่านผู้ฟังจึงอยู่ทางในการประกอบอาชีพอยู่ทางในการสร้างรายรับเข้าครอบครัวถ้าว่าร่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียเด้เวียกงานกะจะบ่ประสบผลสำเร็จจิตใจกะท้อถอยไปได้ท่านผู้ฟังดังนั้นมันควบคู่กันไปถ้าว่าอยากให้เวียกงานเดินแมนแลนสะดวกหรือว่าอยากให้ตนเองนั้นประสบผลสำเร็จในอนาคตข้างหน้าการรักษาสุขภาพทางกายเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอันดับทำอิดเลยดังนั้นการเฮ็ดให้ตนเองนั้นแข็งแรงยังจุกเจ้าห่าวหันอยู่ตลอดเวลาต้องดื่มซากาเฟ่เฮ็ดเมือนปีแล้วแหละหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆของเฮ็ดเมือนปีไว้ให้เมดรายการได้สอบถามเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้พญาติพญาวเข้าสู่ห่างกายกันหลายทุกเพศทุกวัยนี่เป็นพญาติหลายเด้โดยที่ว่าบ่ได้เลือกว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลใดแต่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาท่านผู้ฟังสิ่งหนึ่งที่พวกเราสามารถป้องกันได้ก็แม่นการเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆป้องกันตั้งแต่หัวทีนี่แหละบ่ให้มันเกิดซะถ้าว่ามันเกิดมาแล้วมันยุ่งยากท่านผู้ฟังเสียเงินเสียคำในการปิ้นปั่วเสียเวลาไปสิ่งห้าแห่งกระแมนเสียชีวิตอินทรีย์ภายหน้าเสียดายหน้าเป็นห่วงที่สุดเลยพวกเราอยากให้บรรดาท่านนั้นเปิดใจลองใส่ลองดื่มผลิตภัณฑ์ของพวกเราเบิ่งเนาะอาจจะลองเพียงแต่1ซองก่อน2ซองก่อนก็ได้เนาะถ้าว่าสุขภาพของท่านดีขึ้นแล้วได้กลับมาซื้อซ้ําก็ได้ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าพวกเราจําหน่ายนี่ตลอดเลยก็คือสถานที่จําหน่ายตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานนครหลวงจันทน์สถานที่ที่2นี่ตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาเสทองนครหลวงจันทน์เนาะแล้วก็มีตามห้างมินิมาร์ททั่วไปได้ตามตัวแทนจําหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมพวกเราเน้นกระจายสินค้าให้ทั่วถึงทุกเพศทุกวัยทุกบ้านทุกแขวงเลยบางคนมาโอ้อยู่เขตทางไก่ได้อยากได้ผลิตภัณฑ์ไปไว้ดื่มแต่บ่มีดังนั้นพวกเราก็เลยว่าปัจจุบันนี้มีขนส่งแล้วท่านผู้ฟังเพียงแต่โทรสอบถามรายละเอียดมาเนาะอยากได้ตัวใดสินค้าตัวใดผลิตภัณฑ์ตัวใดแบบนี้ให้พวกเราจัดส่งให้กันยินดีเช่นเดียวกันเนาะเพียงแต่โทรสอบถาม020-5570-4709 021-412-977มาคันบรรยากาศอีกก่อนหลายคนคงถ่าติดตามหาฟังเสียงเพลงในปัจจุบัน

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามข้อมีของต่อการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดพวกปวดมีบ่ก็เลยในคนขั้วอะไรว่าเห็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดพวกปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟอันนี้แหละมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลในคนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอกันกินกาแฟอันนี้แหละคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงครับแต่ว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการทำผลิตของพวกเขาได้ดีกว่า
1: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนสร้างหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆนักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับสนปานใดค่อยก็สามารถพันพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพค่อยใจใจอยู่แล้วค่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำทานเด็กดื่มแล้วหนุ่มยากคำนี้ส่งเสริมสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของซึ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปอดสังกีตะปะปุ้งบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างภูมิต้านทานคัดล้างสารพิษกินเฮาเซอร์พนรัดชับไทยสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0205532 4492 0205570 4709
0: วันนี้อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25 มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาถ้ามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมัวตามันจะบ่เห็นรูปอ่านหนังสือก็ได้ที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นขั้วซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาซอกวิตามินเออยู่ในพืชหม่างไม้บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2 3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอพอในแคปซูลนึงนี่มัน250 มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็จะระดับได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช็อกนั้นก็ถือว่า25-30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็ค่อยมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันบอกตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ำตาย้อนอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดสารพิษหรือว่าผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

0: ทักทายมิรกันและท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งจะเป็นระยะใดๆก็ดีเนาะพวกเรายังอยู่น้ำกันเป็นประจำท่านผู้ฟังที่ FM 103.7 MHz อนุรักษ์ดำเนินรายการในปัจจุบันอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษฝากไว้เป็นประจำท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นระยะใดๆสำหรับผู้ใดที่หากก็เปิดวิทยุหาฟังในปัจจุบันเนาะเบื้องต้นอาจจะบ่ฮู้จักว่ารายการนี้เว้าเกี่ยวกับหยังประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหยังอย่าลืมรายการนี้รายการสุขภาพที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีแท้ๆเนาะเข้ากับเป้าหมายเข้ากับรายการของเฮาเลยแนะนำผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษโชคลาภอันประเสริฐท่านผู้ฟังคือการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงผลิตภัณฑ์ใดที่ดื่มแล้วเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงเฮาต้องเลือกไปไว้ดื่มได้บ่ดื่มเฉพาะแต่เฮาเองท่านผู้ฟังถ้าว่าหากผู้ใดแนะนำให้ผู้นั้นดื่มจะเป็นญาติพี่น้องบ่เป็นสมาชิกในครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานดื่มได้เช่นเดียวกันซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีเนาะถ้าว่าเป็นซาเฮ็ดหมื่นปีเด้ดื่มได้ในตอนเช้าหรือว่าตอนแรงก็ได้ตามความต้องการของมิรการกาเฟ่เห็ดมันปีดื่มตอนเช้าท่านผู้ฟังมื้อละ 1-2 เท่านั้นท่านก็จะมีสุขภาพดีสำหรับกาเฟ่เห็ดมันปีมีทั้งสเนทีมีน้ำตาลและก็บ่มีน้ำตาลมีกาเฟ่เห็ดมันปีบวกโสมเด้อผู้ใดอยากได้สินค้าอยากได้ผลิตภัณฑ์ได้ยินแต่การประชาสัมพันธ์เท่านั้นเนาะจะซื้ออยู่สายดีก็ซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าโทรมาให้พวกเราจัดส่งสินค้าไปถึงบ้านถึงเฮือนมีรายการก็ได้เนาะเพียงแต่ติดต่อพัวพันที่020-557-0409 021-412-977ส่วนว่าสถานที่ที่เพิ่นจำหน่ายเป็นสถานที่ใหญ่ละกาทั้งผลิตจำหน่ายพร้อมตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองเซซิธานครหลวงเมืองจันทร์สถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาเสทองนครหลวงเมืองจันทร์ผู้ใดที่มีสมุนไพรเป็นพืชเป็นยานอยากมาขายเพิ่นกระหับซื้อเซนเดลการเด้อคือห้านแสงจันดารา021-412-977ขอขอบใจมิรการหลายๆที่อยู่น้ำการตั้งแต่ต้นรายการมาเนาะฟังรายการนี้ถูกมือท่านผู้ฟังดังนั้น30นาทีนี้ข้อมูลข่าวสารสาระบันเทิงหวังว่าคงจะเต็มอิ่มติดต่อสอบถามกับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษ020-5570-4709ขอขอบใจมิรการหลายๆอยู่น้ำการตั้งแต่ต้นรายการมาวันจันทร์ถึงวันศุกร์หาฟังได้ 6:30 ถึง 7:00 มื้อนี้ขอให้มิรการนั้นมีความสุขกับการใช้ชีวิตประจำวันขอให้ทุกท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวอนุรักษ์ลามิรการไปเพียงเท่านี้สบายดี
1: อยู่เมืองลาวสมใช้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส่งไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: เพื่อนมิตรและการที่หักแพงทุกทานเช่นเก่าเช่นเคย30นาที567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ทวีปเพื่อให้มีรายการได้รับฟังจากทั่วถึงท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการของพวกเราได้ผ่านทางเว็บไซต์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว www.lnr.org.la บนได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกและยังอีกช่องทางนึงนะท่านผู้ฟังหากผู้ใดอยากเห็นไลฟ์สดในปัจจุบันนี้ก็สามารถรับชมได้ผ่านทางไลฟ์สดลาว National Radio เพจ Facebookเนาะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะเห็นบรรยากาศอยู่ในห้องส่งคือจังสิเลยเนาะเดชอรุณแก้ววิไลรับหน้าที่ดำเนินรายการให้มิตรรายการได้รับฟังในมื้อนี้พวกพ่อเขามีรายการในมื้อนี้กะแมนมื้อวันพุธตอนเช้าเนาะตอนเช้าของมื้อวันพุธเนาะตอนเช้าของมื้อวันพุธก็เป็นกลางอาทิตย์แล้วเนาะกลางอาทิตย์ทิศนี้ถือว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายได้ของเดือนพฤษภาเนาะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภานั่นก็แสดงให้เห็นถึงว่าวันเวลานาทีนี่บ่คงคอยท่าไปท่านผู้ฟังเนาะอีบ่พ่อเท่าใดเดือนอีบ่พ่อเท่าใดมื้อก็จะเป็นเดือนใหม่แล้วเป็นเดือนมิถุนาเป็นเดือน6ถือว่าเป็นกลางปีแล้วได้เนี่ยเป็นกลางปีแล้วบ่เฮ็ดหันใจบ่ทั่วท้องฮอดกลางปีแล้วเด้ปี2026ฮอดกลางปีแล้วก็ยังอีก6เดือนแสดงให้เห็นถึงว่าอีก6เดือนก็จะเมื่อปี2026ปี2027ก็จะกลับเข้ามาแทนทีฉะนั้นวันเวลานาทีบ่คงคอยท่าไปท่านผู้ฟังไปทบทวนเบิ่งว่าในตลอดระยะ6เดือนต้นปีนี้พวกเขาเห็นอย่างใดแน่อันใดแน่ประสบผลสำเร็จอันใดแน่ที่ยังค้างคาอันใดแน่ที่ยังคงค้างก็ให้สืบต่อเนาะแก้ไขอันใดที่มันสำเร็จไปแล้วก็ให้สืบต่อจะตั้งพันขยายให้มันมีมากผลหลายขึ้นกว่าเก่าเนาะวันเวลานาทีบ่คงคอยท่าไปพ่อก็มีรายการในตอนเช้าก็มีสภาพอากาศอยู่นครหลวงจันทน์ถือว่าเย็นสบายเช้านะท่านผู้ฟังเย็นสบายเช้านะก็ถือว่าบ่ฮ้อนหลายระยะนี้ก็เป็นยามฝนแน่เนาะระยะนี้ก็เป็นยามฝนก็มีฝนตกมาตลอดดอกอยู่นครหลวงจันทน์ก็คือกับอยู่หลายๆแขวงในขอบเขตตัวประเทศเนาะก็มีฝนตกมาตลอดฉะนั้นสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงคือจังซี่เบิดฮ้อนเบิดเย็นเบิดฝนเบิดลมสินะสภาพร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิปรับบ่ทันฉะนั้นเฮ็ดแนวใดเพื่อว่าจะหลีกเลี่ยงจากการเกิดพยาธิตามฤดูกาลโดยเฉพาะพยาธิทางเดินหายใจระบบทางเดินหายใจนี่ก็เฮ็ดเอาได้ออกกำลังกายแหละท่านผู้ฟังรักษาสุขภาพเนาะสุขภาพเป็นของสิ่งของที่บ่สามารถซื้อได้มีแต่เฮารักษาสุขภาพเท่านั้นจะเฮ็ดให้เฮามีสุขภาพแข็งแรงเฮ็ดหยังก็สบายสะดวกสบายดอกท่านผู้ฟังเนาะท่านผู้ชมเนาะคันว่าสุขภาพแข็งแรงละหาเงินหาคําเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานโอ้สบายไปใส่ก็สบายบ่คงบ่ค้าใจหยังมีเงินเป็นตื้อเป็นโกดก็บ่สามารถมีความสุขได้ถ้าว่าบ่มีสุขภาพแข็งแรงสั่นขอฝากไว้เนาะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะรักษาสุขภาพพ่อๆก็มีรายการในมื้อนี้ตอนเช้าก็มีข่าวมาตอนมาฝากมาเว้ามาว่ามาโอ้มาลุมให้มีรายการได้รับฟังอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะมาเริ่มต้นทําอิฐเด้เริ่มต้นทําอิฐของรายการข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่นครหลวงวิญจันทน์เนาะเกี่ยวกับการก้าเกี่ยมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนคืนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกฟานฮอบเวียนที่3เนาะฮอบเวียนที่3ในวันที่15พฤษภาคมนี้กองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของคณะกรรมการซีนำระดับชาติและอนุกรรมการกะเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกฟานฮอบเวียนที่3ก็ได้ไขขึ้นยุงแฮมสุภัตตานครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานคณะซีนำการเป็นประธานของลาวและมีการของพร้อมอย่างพร้อมเพียงของคณะนำจากบรรดากระทรวงแขนงการนะองค์การจัดตั้งมหาชนนี่มหาวิทยาลัยแห่งชาติและองค์การปกครองนครหลวงวิญจันทร์บรรดาแขวงโดยเฉพาะแขวงหลวงพระบางบรรดาเมืองอ้อมข้างนครหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในคณะกรรมการนี่เข้าร่วมเนาะโอกาสดังกล่าวในทานทองสวรรค์พรหมวิหารก็ได้มีคำเห็นกล่าวเปิดกองประชุมโดยท่านได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญการเป็นเจ้าภาพและการเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เนาะซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่14-18กันยาท้ายปีนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะนี่ได้ยกให้เห็นถึงบรรดาเนื้อในสำคัญของกองประชุมทบทวนดังกล่าวก็คือการส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญา CCM การยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากลและการสร้างภาพพจน์ที่ดีของลาวในการเป็นเจ้าภาพเนาะจัดกองประชุมดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะการต้อนรับแขกต่างประเทศบ่นี่คันคณะทางการจากประเทศรัฐภาคีที่เข้าร่วมหลายกว่า900คนเนาะพร้อมทั้งได้เสนอให้ทุกภาคส่วนนี่ก็คือบรรดาอนุกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องนี่รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพร่วมของทั่วสังคมพร้อมกันเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานตามพระบทบาทและก็หน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงแน่ใจเพื่อให้การก้าเกี่ยมความประสมสามารถรับประกันความพร้อมทุกๆด้านและก็รับประกันผลได้ผลสำเร็จในการจัดกองประสมทบทวนอย่างจบงามกองประสมดังกล่าวก็ยังเรียกก็ยังได้รับฟังนอนได้รับฟังความคืบหน้าของการก้าเกี่ยมเป็นเจ้าภาพของลาวของทานางมุกดาวันศรีสุริตหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นหัวหน้ากองเลขาและกับประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบูฮันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวซึ่งเพิ่นก็ได้เสนอให้ทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์เนาะของการเป็นเจ้าภาพในการก้าเกี่ยมเป็นประธานกองประชุมดังกล่าวนั้นโดยเฉพาะการก้าเกี่ยมเนื่องในกองประชุมการก้าเกี่ยมแผนดำเนินนำพาคณะผู้แทนไปเยี่ยมยามภาคสนามอยู่ข่อยหลวงฮบางเนาะเพื่อให้บรรดาคณะผู้แทนนี่ได้เห็นได้ถึงการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงเกี่ยวกับการเก็บกู้ระเบิดโครงการโฆษณาศึกษาความเสี่ยงเนาะโฆษณาศึกษาความเสี่ยงระเบิดพันแตกที่ตกข้างเนาะและเวียกงานการช่วยเหลือผู้ถือโควิด-19อยู่แล้วซึ่งว่าบรรดาผู้เข้าร่วมนั้นเราบรรดาผู้เข้าร่วมกลุ่มประชุมก็ได้ปรึกษาหรือกันอย่างละเอียดเนาะเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในขอบเขตความรับผิดชอบของตนก็คือบรรดาหน้าเวียกของแต่ละอนุกรรมการซึ่งว่าลาวเฮานี้ได้ลงนามเนาะลาวเฮานี้ได้ลงนาม CCM นี้ในวันที่3ธันวาคม2008แล้วก็ได้ให้สัตยาบันเนาะให้สัตยาบันในวันที่13มีนาคม2009พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพจัดกลุ่มประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญา CCM ครั้งที่1ในระหว่างวันที่9หา12พฤศจิกายน2010เนาะกลุ่มประชุมกลุ่มประชุมนี่ก็ได้ทบทวนคืนเนาะสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกฟานหรือว่า CCM แม้นจัดขึ้นทุกๆ5ปีเพื่อเป็นเวทีหลักให้แก่บรรดารัฐภาคีในการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาการเจรจาแผนปฏิบัติงานครั้งต่อไปและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การร่วมมือสากลโดยสปอร์ตแมนของลาวเนี่ยรวมกับบรรดาจะตั้งองค์การจะตั้งสากลเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวทำอิฐที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอเกี่ยวกับข่าวที่2เนาะเกี่ยวกับข่าวที่2นี่แม่นพิธีเซ็นบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU โครงการส่งเสริมการเข้าถึงน้ำประปาและสุขอนามัยแบบยงๆโดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐเอกชนและกระทรวงชุมชนในระยะ5ปีในวันที่22พฤษภาคมขออภัย22พฤษภาคม2026ที่กระทรวงยุติธรรมที่การและกระทรวงก็ได้มีพิธีเซ็นบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU โครงการส่งเสริมการเข้าถึงน้ำประปาและก็สุขอนามัยแบบยงๆโดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเนาะจุดประสงค์รวมของโครงการนี้แม่นเพื่ออย่างเพื่อประกอบส่วนให้บรรดาเป้าหมายต่างๆนี่บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลโดยเร่งใส่ประชาชนในกลุ่มบ้านใหญ่และก็ตัวเมืองน้อยให้เข้าถึงน้ำประปาและสุขอนามัยแบบยงๆและก็ส่งเสริมบทบาทหญิงสายในชุมชนบนพื้นฐานความเสมอภาพและยุติธรรมต่อผู้ที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะแม่หญิงคนพิการให้สามารถเข้าถึงน้ำประปาได้อย่างเท่าเทียมและก็สามารถทบทวนบทเรียนที่ดีไปพันขยายอยู่บนอื่นโครงการนี้ก็มีระยะการจัดตั้งปฏิบัตินับแต่ตั้งแต่ได้รับการอนุมัติบทบันทึกความเข้าใจจนถึงเดือนมังกร2018เนาะซึ่งว่าโครงการส่งเสริมการเข้าถึงน้ำประปาและก็สุขอนามัยแบบยืนยงโดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนระยะที่5จะตั้งปฏิบัติอยู่4พื้นที่ในนี้จะเป็นการก่อสร้างระบบน้ำประปาใหม่2พื้นที่และการขยายสายท่อแจกจ่ายน้ำประปา2พื้นที่เนาะอันที่1นี่ที่พื้นที่เทศบาลเมืองปากเงินนครหลวงเวียงจันทน์เนาะจะเป็นการก่อสร้างระบบน้ำประปาใหม่ประชากรจะได้รับผลประโยชน์จำนวน3บ้านคือบ้านไฮบ้านสมสวัสดิ์และก็บ้านสมประเสริฐ913ครัวเรือนได้ตัวนี้913ครัวเรือนและ4768คนพื้นที่ที่2ในเทศบาลเมืองแม่ดแขวงเวียงจันทน์เนาะจะเป็นการก่อสร้างระบบน้ำประปาใหม่เช่นเดียวกันตัวนี้ก็ได้เนาะซึ่งประชากรจะได้รับผลประโยชน์จำนวน5บ้านก็คือบ้านแม่ดนาโพนี่นาปานน้ำห่วงและก็ศรีสวัสดิ์1095ครอบครัวเนาะและก็4650คนพื้นที่เทศบาลเมืองมื่นแขวงเวียงจันทน์จะกลายเป็นการขยายสายท่อแจกจ่ายน้ำประปาเนาะใน4บ้านคือด้านบ้านนาหม้อเมืองมื่นเมืองเพชรเมืองแพทย์เนาะแล้วก็โพนแสนประชากรนะครับผลประโยชน์นี่แม่น1605คนครัวเรือนเนาะและ9300 87คนอันที่4ในพื้นที่กลุ่มบ้านเมืองเก่าเมืองเวียงค้ำแขวงเวียงจันทน์จะกลายเป็นการขยายสายท่อแจกน้ำประปาใน7บ้านก็คือบ้านท่าผู้ไซเมืองเก่าเวิร์นสานาเครือปากแก้งโนนสว่างและก็ดอนกว่าเนาะดอนกว่าประชากรหรือว่าประชาชนได้รับผลประโยชน์ 1,893 ครัวเรือนและกว่าเอา 12,000 คนอันนี้ก็เป็นการนำเสนอหัวข้อข่าวข่าวที่ที่2เนาะเกี่ยวกับพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจ MOU เนาะโครงการส่งเสริมการเข้าถึงน้ำประปาและสุขอนามัยแบบยืนยงโดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนในระยะที่5กองประชุมทาบทามเนาะข่าวที่3มาต่อที่ข่าวที่3กองประชุมทาบทามคำเห็นต่อห้างดำรัดว่าด้วยการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนอยู่ลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าและก็องค์การจัดตั้งต่างประเทศฉบับปรับปรุงสำหรับขั้นศูนย์กลางวันที่25พฤษภาคมข่าวนี้เกิดขึ้นนะอยู่ที่ศูนย์การร่วมมือสากลและการฝึกอบรม ICTC นครหลวงเวียงจันทน์ในวันรักษานี้กระทรวงการต่างประเทศก็ได้จัดกองประชุมทาบทามคำเห็นต่อห้างดำรัดว่าด้วยการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนอยู่ลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าเนาะสำนักงานผู้ต่างหน้าและก็องค์การจัดตั้งต่างประเทศสำหรับขั้นศูนย์กลางภายใต้การเป็นประธานของท่านพงษ์สวัสดิ์ศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศโดยมีบรรดาผู้ต่างหน้ากระทรวงองค์การว่องข้างศูนย์กลางและก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องของห่วงอย่างพร้อมเพียงกองประชุมท่านรองรัฐมนตรีท่านพงษ์สวัสดิ์ศรีสุราษฎร์ก็ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดกองประชุมโดยท่านนายกเห็นถึงจุดประสงค์เป้าหมายและก็ความหมายความสำคัญของกองประชุมครั้งนี้แมนเพื่อทาบทามคำเห็นของคะแนนการเกี่ยวข้องโยขั้นศูนย์กลางต่อห้างดำรัดว่าด้วยการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนอยู่ลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าและก็องค์การจัดตั้งต่างประเทศสภาปะปุงเนาะภายหลังที่ได้สำเร็จการทาบทามคำเห็นจากคะแนนการเกี่ยวข้องโยขั้นท้องถิ่นในขอบเขตตัวประเทศแล้วในระยะเดือนเมษาหาเดือนกลางเดือนพฤษภาผ่านมาจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้ก็เน้นใส่สั่งรวมเอาบรรดาคำคิดคำเห็นของคะแนนการที่เกี่ยวข้องขั้นศูนย์กลางเพื่อนำไปปรับปรุงห้างดำรัดสภาพปรับปรุงให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นดำรัดสภาพปรับปรุงนี้จะเปลี่ยนแทนดำรัดว่าด้วยการเคลื่อนไหวด้านการข่าวขององค์การสื่อมวลชนต่างประเทศสำนักข่าวสำนักงานการทูตต่างประเทศและก็องค์การจัดตั้งสากลอยู่แล้วที่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติมาเป็นเวลา10กว่าปีนับตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาเนื่องจากว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติดำรัดสภาพปัจจุบันเห็นว่ายังบ่ทันรวมศูนย์และเป็นเอกภาพเท่าที่ควรทางยูศูนย์การในท้องถิ่นมีการทับซ้อนกับนิติกรรมของคณะการอื่นๆซึ่งอาจบ่สอดคล้องกับกฎหมายภายในและกฎหมายสากลจำนวนหนึ่งและก็ยังบ่กลุ่มเอาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องฉะนั้นกระทรวงการต่างประเทศก็จึงได้ตกลงปรับปรุงดำรัดฉบับดังกล่าวเพื่อให้มีในจะแจ้งหัดกลุ่มครบถ้วนและก็สามารถจะตั้งปฏิบัติได้รับประกันความสอดคล้องของกฎหมายของลาวและก็กฎหมายสากลรวมศูนย์และก็มีความเป็นเอกภาพในการคุ้มครองเวียกงานดังกล่าวให้ในขอบเขตต่างประเทศเนี่ยใส่ส่งเสริมเลขเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างลาวหรือต่างประเทศให้ในมือกว้างขวางขึ้นเนาะให้ในมือกว้างขวางขึ้นกองประชุมในครั้งนี้คณะผู้ชอบก็ได้นำเสนอห้างดำรัดสำหรับปรับปรุงบรรดาผู้เข้าร่วมก็ได้เอาใจใส่คนคั่วประกอบความเห็นอย่างกว้างไปกว้างมาเน้นใส่สิทธิ์หน้าที่และความรับผิดชอบของภาคส่วนอื่นๆเนาะให้มีความถูกต้องจะแจ้งหัดกลุ่มครบถ้วนและก็สอดคล้องกับสภาพตัวจริงเนาะเรียกว่าเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญเนาะเวียกงานสื่อมวลชนการแน่นอนละสื่อมวลชนก็เป็นปากกระบอกเสียงให้แก่พรรคแก่รัฐในการโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในแต่ละเนี่ยเพื่อเป็นขั้วต่อระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและภาคและประชาชนเนาะครับเอาความคิดความเห็นของประชาชนนำเสนอต่อขั้นศูนย์กลางต่อขั้นถึงนำเอาความคิดความเห็นของขั้นถึงลงไปเผยแพร่ให้แกประชาชนได้รับรู้เข้าใจถึงแนวทางนโยบายต่างๆในแต่ละระยะเนาะเพื่อว่าให้ประกอบส่วนสำคัญสื่อมวลชนนี่ก็เป็นกระบอกเสียงก็เป็นปลายแหลมเนาะคือเด็กอรุณได้ว่าผ่านมาหลังจากอีกบ่พอเท่าใดเดือนข้างหน้านี่ก็จะเป็นกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศเนาะครั้งที่1นะก็จะเป็นการเปิดกว้างแล้วก็ยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนของพวกเขาให้มันสูงเด่นขึ้นเติมอีกบางองค์กรบางแขนงการก็ยังบ่ฮู้ถึงพละบทบาทของสื่อมวลชนว่าเป็นเท่าใดภาคส่วนสำนักข่าวสำนักงานองค์การมีอันใดแน่ว่าสันซะเป็นสื่อของรัฐเนาะมีหาสื่อหลักมีอันใดแน่ประกอบมีวิทยุนี่โทรภาพหนังสือพิมพ์ประชาชนเนาะสำนักข่าวสารประเทศลาวหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ซึ่งว่าในหาสื่อหลักนี้ก็เป็นขึ้นกับคณะโฆษณาของศูนย์กลางภาคโดยตรงเลยเนาะมีหน้าที่โฆษณาเผยแพร่กระเด็ดลนไปว่ามาแนวทางนโยบายของภาคของรัฐ ตลอดทุกๆระยะนั่นทุกๆระยะในการจะตั้งปฏิบัติเรื่องงานต่างๆให้ประชาชนทำผู้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามเนาะเฮ็ดให้ประกอบส่วนเฮ็ดให้เศรษฐกิจนี่มีการขยายตัวเฮาฮู้ทิศทางฮู้แผนการและแน่นอนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมต้องไปในทางก้าวที่มันตั้งหน้าว่าซั่นซะมาต่อที่กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมวางแผนปลูกต้นไม้ให้ได้ 50,000 กว่าเฮกตาร์หรือว่า 50,000 เฮกตาร์เนาะเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในโอกาสเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันที่1มิถุนายนนี่1980ได้1980ซึ่งตรงกับวันเสาร์ตรงกับวันเด็กน้อยสากลเนาะตรงกับวันนี้ในวันที่5 25พฤษภาคมนี้อยู่กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ตั้งหน้าให้กับน้ำพักรัฐก็คือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมออกแถลงข่าวเรียกร้องให้ทั่วสังคมเนาะเห็นได้ถึงความหมายความสำคัญของป่าไม้พร้อมทั้งห่วงแห่งห่วงใจกันปกป้องรักษาฟื้นฟูป่าตามทิศสีเขียวยนยงคำโอวาทของประธานไก่ส่วนพระวิหารที่เห็นว่าป่าไม้คือคำเขียวของชาติเนาะป่าไม้คือคำเขียวของชาติเพื่อพันกระยายกฎหมายว่าด้วยป่าไม้คำสั่งต่างๆของนายกรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ออกแจ้งการสำหรับเลขที่2070/กศลงวันที่19พฤษภาคมโดยสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นในขอบเขตตัวประเทศเพื่อจะตั้งขบวนการปลูกต้นไม้โดยมีแผนเก็บแกนพันไม้ให้ได้หลายกว่า 121,000 กิโลเนาะและก้าเบี้ยไม้ให้ได้หลายกว่า 25.1 ล้านกว่าเบี้ยเนาะปลูกให้ได้ 50,000 กว่าเฮกตาร์ได้สำหรับวันที่1มิถุนายนปี2026นี้จะมีการจัดพิธีสร้างขบวนการปลูกต้นไม้ในขอบเขตตัวประเทศในเนื้อที่หลายกว่า 7,300 กว่าเฮกตาร์นะโดยจะนำไส้เบี้ยไม้ทั้งหมดนี่แม่น 4,516,000 กว่าเบี้ยสำหรับอยู่นครหลวงเวียงจันทน์กสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้ร่วมกับแผนกการต่างๆจัดพิธีปลูกต้นไม้ในเนื้อที่ประมาณ50เฮกตาร์เนาะนำไส้เบี้ยไม้หลายกว่า 80,000 เบี้ยซึ่งมีพันไม้มีขานี่ไม่ดูไม่แต่ขาไม่ยางไม่แคนไม่วิกไม่ซักแล้วก็ไม่กระถิ่นเทพาเนาะกระถิ่นเทพาเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้วันที่1มิถุนายนรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเรียกร้องมายังปวงชนลาวทั้งเสื้อสู่สติและก็ห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนในการปลูกไม้ทดแทนฟื้นฟูป่าเกี่ยวกับการคุ้มครองปกป้องรักษาป่าไม้อันเป็นมรดกและทรัพย์สมบัติของวงคณะญาติแห่งชาติให้นับมือมีความอุดมสมบูรณ์และก็ยืนยงโดยบ่มีวันบกแห้งเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอันนี้ก็เป็นข่าวดีเนาะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนที่จะหมุนเวียนมาประจบครบรอบอีกในวาระหนึ่งถือว่าเป็น46ปี46ปีฉะนั้นการสร้างขบวนการแน่นอนและเมื่อนั้นก็จะตั้งปฏิบัติทั่วขอบเขตทั่วประเทศพร้อมกันว่าซั่นซะบางเขตบางแขวงก็จัดก่อนฉะนั้นการปลูกไม้เพิ่นก็ได้มีการกำหนดจัดสรรพื้นที่ในการปลูกอย่างคักแน่แล้วในขอบเขตตัวประเทศเนาะบ่ว่าจะเป็นแขวงบ่ว่าจะเป็นเมืองฉะนั้นเคียงคู่กับการปลูกนี่ก็จะสู้ว่าปลูกซื่อๆและท่านผู้ฟังปลูกแล้วก็ต้องมีการติดตามกวดกาคุ้มครองนำไส้ให้มันเป็นระเบียบให้มันเป็นรูปการให้มันเป็นรูปธรรมแท้ๆติดตามการอัตราลดเหลือของป่าไม้เห็นอัตราลดเหลือประมาณเท่าใดเหลือเท่าใดปีนี้ปลูกจักเบี้ยอัตราการลดเหลือแม่นปลูกเท่าใดมันเหลือจากต้นมีการทดแทนคำมันตายเนี่ยจะเห็นแนวไหนมีการคุ้มครองปกป้องรักษาจบเถื่อนเนี่ยเมื่อเห็นปลูกแล้วเราปัดก้นหนีอันนั้นโบเอาเนาะตัวนั้นเนาะปลูกแล้วก็ต้องรับผิดชอบเพิ่นมอบให้คุ้มครองภาคส่วนใดคงเขตใดเขตใดใกล้เขตใดไกลเขตรับผิดชอบของตัวเองแม่นอันไหนต้องคุ้มครองให้เปลี่ยนระเบียบเนาะเคียงคู่กับนั้นเคียงคู่กับการคุ้มครองในการปกป้องรักษาป่าไม้นั่นอีกตามที่พรรคและรัฐบาลเพิ่นได้กำหนดเอาไว้ว่าจะสร้างเนื้อที่ปกคลุมของป่าไม้เนื้อที่ปกคลุมของป่าไม้นี่ 70% หรือว่า70ส่วนห้อยของเนื้อที่ทั่วประเทศว่าซั่นซะให้ป่าไม้ปกคลุม70ส่วนห้อยฉะนั้นเฮ็ดจังได๋พวกเฮาจะได้คาดหมายดังกล่าวนี่การตัดไม้ทำลายป่าทางการต่างป่าเฮ็ดให้ก็ต้องลดลงเนาะควรมีขอบเขตมีข้อกำหนดจากจบเจือการจุดไม้ทำลายป่ายังเป็นปัญหาสำคัญเฮ็ดให้เกิดไฟไหม้ลามป่าถึงว่าเกิดขึ้นทุกปีในปัจจุบันนี้เนาะสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศการอย่างต่างๆสมทบกันเฮ็ดให้มันเกิดปัญหาตัวนี้ขึ้นมาสร้างผลกระทบให้แก่กันลงชีวิตสัตว์สาว่าสิ่งชีวะอนาพันธ์ถูกดับสูญเบิดฉะนั้นเฮ็ดจังได๋คนประชาชนคนเป็นเจ้าการจะสู้ให้แต่ภาครัฐ ฝ่ายเดียวคุ้มครองรักษากับบ่ได้ประชาชนก็ต้องเป็นเจ้าการช่วยกันอันนี้มันเป็นของวงคณะญาณแห่งชาติทุกคนมีสิทธิ์ในการปกป้องรักษาป่าไม้เนาะเอาขอฝากไว้สำนั้นมาสืบต่อที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียผ่านแผนงานปรับปรุงคุณภาพและการขยายโอกาสเข้าเรียนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนาะอยู่ในลาวมันก็ได้มีการเปิดการฝึกอบรมครูฝึกสำหรับการเฮ็ดเวียกศึกษาอยู่ภายในเนาะครั้งที่7เพื่อเน้นใส่สร้างการสอนห้องควบความเสมอภาพยิงซ้ายนี่บรรดาบรรทัดฐานทางสังคมและการช่วยเหลือเด็กนักเรียน

0: ของอนาคตของลาวของศาสตร์เนี่ยการพัฒนาชีวิตอาชีพครูแบบตัวเนืองเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนและก็การสนับสนุนครูให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดผ่านระบบการสนับสนุนผ่านผู้เฮ็ดเวียกการศึกษานิเทศอยู่ภายในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียแม้นสิ่งที่สำคัญเพื่อรับประกันว่าครูจะได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการที่เป็นประโยชน์ให้แก่การสอนอย่างเป็นปกติเพื่อตอบสนองความเรียกร้องต้องการตัวจริงภายในห้องเรียนทั่วประเทศโดยระบบผู้เฮ็ดเวียกศึกษานิเทศในได้ถูกนำเสนอในปี2023เนาะเพื่อให้การสนับสนุนครูสั้นประถมในห้องเรียนโดยเฉพาะเขตทางไกลโศกลีกได้โอกาสและก็อื่นๆเนาะอันนี้ก็มีในเบื้องต้นนี้ก็ได้ระบบดังกล่าวนี่ก็ได้ปฏิบัติใน30ทืน30เมืองเป้าหมายและก็7แขวงที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานคือพงศาลีหลวงน้ำทาบ่อแก้วหัวพันเสียงควงคำมวลสวรรณเขตและอื่นๆอ้าวอันนี้ก็เป็นการให้ทืนของรัฐบาลออสเตรเลียนะสร้างความเข้มแข็งด้านการช่วยเหลือการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมแบบเรียนร่วมอยู่แขวงหลวงน้ำทาไปต่อที่ข่าวท้องถิ่นท่านผู้ฟังไปต่อที่ข่าวท้องถิ่นเดชอรุณจะนำเสนอเกี่ยวกับข่าวท้องถิ่นนี้เริ่มต้นของรายการเป็นระยะท้ายๆเนาะระยะท้ายๆเดชอรุณจะนำเสนอข่าวท้องถิ่นไปทั้งแขวงหลวงพะบางก่อนเริ่มต้นเนาะวันที่22พฤษภาคมนี้ที่สหพันธ์แม่หญิงแขวงหลวงพะบางก็ได้จัดพิธีมอบหับไปยั่งยืนสำเร็จการฝึกอบรมการคุ้มครองกรณีเกี่ยวกับการปกป้องเด็กให้ครูมือภาครัฐแขวงโดยการเป็นประธานของท่านศรีจันทร์ไซยาซิดหัวหน้าโครงการปกป้องเด็กเพื่อป้องกันการใส่ความมุนแหงเด็กประจำแขวงหลวงพะบางมีภาคส่วนเกี่ยวข้องของห่วงรายละเอียดนะครับแขวงหลวงพะบางรายงาน
1: ตลอดระยะการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมได้เห็นหูจุดประสงค์เป้าหมายของโครงการนโยบายปกป้องเด็กขององค์การช่วยเหลือเด็กพื้นฐานการปกป้องการบริหารจัดการกรณีในการปกป้องเด็กการสื่อสารกับเด็กที่ประสบปัญหาการให้ความช่วยเหลือสุขภาพทางด้านจิตใจและร่างกายการให้ความช่วยเหลือแบบหีบด่วนการกำหนดตัวตนและการลงทะเบียนข้อมูลของเป้าหมายที่จะดำเนินการช่วยเหลือการประเมินการวางแผนกรณีการจัดตั้งปฏิบัติติดตามทบทวนและการปิดบัญชีกรณีเมื่อสำเร็จการช่วยเหลือ
0: ออกจากขวัญพระบางนับขึ้นไปทางอุดมไซเนาะไปทางภาคเหนือเติมอีกเนาะในระหว่างวันที่25 26พฤษภาคมนี้คณะผู้แทนกรมราชการทหารเขต2แห่งของเวียดนามนำพาโดยพลจตวาเหงียนหงทายหัวหน้าการเมืองหัวหน้าคณะซีน้ํา515ทหารเขต2ได้เดินทางเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่แขวงอุดมไซรายละเอียดนะคะแขวงอุดมไซมีรายงาน
2: การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมคำนับการนำของแขวงอุดมไซโดยแมนทานคำดีวงล้อมห้องเลขาพรรคแขวงพร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับเพื่อรายงานจุดประสงค์โดยรวมในการเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกของตนโดยเฉพาะแมนการพัวพันประสานงานกับกองเลขาคณะปฏิบัติงานพิเศษของแขวงอุดมไซในการหับอัฐิของนายและพลทหารอาสาสมัครและเสี่ยวซานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่เสียสละชีวิตในปางสงครามอยู่6แขวงภาคเหนือของลาวเว้าล้อมว่าสะพอก็คืออยู่ภายในแขวงอุดมไซกลับคืนสู่ภูมิลำเนาของตนจากนั้นคณะผู้แทนกองบัญชาการทหารเขต2เวียดนามพร้อมด้วยการนำแขวงได้พร้อมกันเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาอยู่อนุสาวรีย์ความน้ำใจสามัคคีสู่หบลาวเวียดนามเพื่อแสดงความกตัญญูฮู้บุญคุณและความเคารพต่อผู้ที่เสียสละชีวิตเลือดเนื้ออย่างพิลาอาจหารเข้าในภารกิจต่อสู่กู้ชาติเพื่อเอกราชเสรีภาพและภารกิจปฏิบัติของสงฆ์ชาติลาวเวียดนามในระยะผ่านมาทั้งเป็นการเพิ่มทวีความสามัคคีแบบพิเศษและการพัวพันหัวมือหอบด้านของสองภาคสองรัฐและประชาชนสงฆ์ชาติลาวเวียดนามให้มั่นคงทะนงแก่นสัวกาลนาน
0: ออกจากอุดมไซไปทางภาคใต้นะไปทางแขวงสละวันซึ่งวัยหนุ่มแขวงสละวันห่วมแห่งห่วมใจจัดกิจกรรมอาสาสมัครเก็บเมี่ยนขี้เหยื่อภายใต้โครงการOne Big A Day เพื่อปลูกจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยเน้นการลงมือเฮ็ดตัวจริงโดยบ่หวังสิ่งตอบแทนรายละเอียดนักข่าวแขวงมีรายงาน
3: กิจกรรมนี้เริ่มปฏิบัติมาแต่วันที่10พฤษภาคม2026เบื้องต้นมีเพียงวัยหนุ่ม2คนและเริ่มเก็บขี้เหงื่ออยู่บริเวณอนุสาวรีย์องค์แก้วแขวงสละวันเพื่อเฮ็ดให้สถานที่ดังกล่าวมีความสะอาดจบงาม ต่อมากิจกรรมได้รับความสนใจและมีสาวหนุ่มในพื้นที่เข้าความเพิ่มขึ้นอย่าง

0: ต่อเนื่องกลายเป็นการรวมตัวของจิตอาสาสมัครในชุมชนท่าวสดใสวิไลคำอยู่บ้านพลภัยเมืองสารวันให้สัมภาษณ์ว่าการเข้าร่วมโครงการนี้เกิดจากแรงบันดาลใจจากโครงการมือละถงที่นครปากเซและเห็นว่าวัยหนุ่มในแขวงอื่นสามารถเฮ็ดได้วัยหนุ่มสารวันก็สัมพันธ์เฮ็ดได้เช่นกันถ้าท่านได้อยากประกอบส่วนแม้นสามารถมอบให้กับทีมงานอาสาสมัครหรือจะโทรประสานที่เบอร์โทรศัพท์020-9977-4029
1: น้องได้มีแห่งบันดาลใจมาจากไอปั้นที่เราอยู่แขวงจำปาสักฮั่นได้เห็นคลิปเราแล้วได้มีแห่งบันดาลใจก็เลยได้ทักไปปรึกษาเราเราให้คำแนะนำน้องก็เลยได้เฮ็ดได้ลงมือเฮ็ดในจุดนี
2: ้สำหรับน้องเองก็รู้สึกภูมิใจเพราะว่าน้องๆหลายคนมาช่วยกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดนำกันฟาเดอร์ทุกคนมาหัวมือหัวใจการรักษาความสะอาดนำกันบาดแบกเดอะเดย์ที่สารวันเดอร์มาเดอร์
3: ภูมิใจในตัวเองนำที่ได้มาเฮ็ดแล้วก็มาช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยกันทางครอบครัวก็ยินดีที่ให้เฮ็ดนั่นนี่แล้วก็ภูมิใจนำแน่แล้วก็ส่งเสริมนำให้เฮ็ดต่อไป
0: ขี้เหงื่อหมายถึงสิ่งของที่บ่ถูกนำใส่แล้วหรือถูกทิ่มเช่นพลาสติกแก้วโลหะเศษอาหารและอื่นๆโดยเกิดจากชีวิตประจำวันและการผลิตของมนุษย์เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันลดพรและจัดการขี้เหงื่ออย่างถูกวิธีเพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการมือละถงแม้นเป็นตัวอย่างที่ดีของวัยหนุ่มที่ช่วยสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
4: ทั้งหมดนั้นก็เป็นการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการดำเนินรายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์ในมื้อนี้ก็หวังว่าจะสร้างความรับรู้เข้าใจให้มีรายการได้บ่หลายก็น้อยก็มีข่าวอยู่ในภายในแล้วก็หลวงเวียงจันทน์เนี่ยแล้วก็ขาท้องถิ่นเนี่ยเนาะก็หวังว่าจะสร้างความรับรู้เข้าใจให้แก่อเมริกันได้บ่หลายก็น้อยมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีขอบใจมีรายการให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สวัสดี
5: เออนี่ตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจคุณใด
6: โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชื่อปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
7: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวและเวียดนามยกระดับการพัวพันหัวมือด้านเวียกงานกวดค้นเขาออกเมืองของสองประเทศลาวและกัมพูเจียศึกษาความเป็นไปได้ในการเสื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้าลาวกัมพูเจียปัจจุบันแขวงอัตปือมีเนื้อที่ปกห่มของป่าไม้หลายกว่า80ส่วนห้อยจีนวางคาดหมายเพิ่มอัตราการนำใส่สิ่งเสียดเหลือจากขี้ยาคืนใหม่ภายในตัวเมืองให้บรรลุหลายกว่า76ส่วนห้อยในปี2030แอฟริกาและองค์การอนามัยโลกร่วมกันรับมือกับการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลาต่อไปสินหานฟังรายละเอียด
1: ในต้นแรงของวันที่25พฤษภาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านทองสวรรค์พรหมวิหารท่องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านวอลเตอร์เบเกอร์ประธานคณะผู้แทนการพัฒนากับประเทศอาเซียนตะวันออกเสียงใต้ของรัฐสภาเอรบพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนรัฐสภาเอรบในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความสุ่มเสยผลสำเร็จของกองประชุมรัฐสภาระหว่างชาติลาวสหภาพเอรบครั้งที่7ที่อัดลงอย่างจบงามในมื้อเดียวกันสองฝ่ายได้แสดงความพึงพอใจต่อบรรดาผลสำเร็จของการพัวพันหัวมือระหว่างลาวและ EU นับตั้งแต่ได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตน้ำกันในวันที่21พฤศจิกายน1975เป็นต้นมาซึ่งในปี2025สองฝ่ายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีอย่างมีความหมายสำคัญและเป็นขบวนฟุดฟื้นพร้อมนี้สองฝ่ายยินดีที่เห็นว่าการหัวมือทางด้านการเมืองได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของเจ้าหน้าที่รัฐบาลขั้นสูงอย่างเป็นปกติเว้ารวมเว้าเฉพาะแม้นระหว่างคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวและคณะผู้แทนรัฐสภา EU รวมทั้งการส่งเสริมการเป็นมหาสู่ระหว่างประชาชนลาวและ EU นอกนี้สองฝ่ายยังได้ปรึกษาหรือและสุกยู่การส่งเสริมการหัวมือทางด้านการค้าระหว่างลาวและ EU ให้ขยายตัวขึ้นตื่มลาวเสนอให้ EU พิจารณาความเปลี่ยนไปได้เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การข้ามผ่านแบบโรงเรียนเพื่อการลดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาลาวได้แจ้งให้ EU ทราบความคืบหน้าการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนปีนี้และสุกยู่ให้ EU สนับสนุนนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการพ่นดินภายในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในขณะเดียวกันท่านวอลเตอร์เบเกอร์ประธานคณะผู้แทนการพัฒนากับประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอรบได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แสดงความชื่นชมต่อท่านทองสวรรค์พรหมวิหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวในเดือนมีนาปีนี้พร้อมเดียวกันนี้ก็ได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับผลของกองประชุมรัฐสภาระหว่างชาติลาว EU ครั้งที่7พร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อสนับสนุนและประกอบส่วนสุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวภายใต้ขอบการร่วมมือระหว่าง EU และลาวในต่อหน้าให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
0: สัมมนาเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสภาแห่งชาติแห่งแก่สมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10ในวันที่25พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญาจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติ